0: เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนําคําสอนการนําแบบอย่างที่ท่านอย่างแล้วนํามาเป็นผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะ

0: ข้มข้นอังคารที่15กันยายน2569เวลา8นาฬิกาปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเรื่องด่วนร่างพระใจเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พศติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสรวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

0: ฟังเสียงบรรยายภาพหรือ audio description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ subtitle ระบบ closed captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: จากกรุงเทพวันนี้กัสจะพาทุกคนไปรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะดนตรีสามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนได้โดยเราจะเห็นได้จากสำเนียงเพลงบทเพลงอย่างภาคอีสานก็จะมีการบรรเลงที่รวดเร็วคึกคักกระชับและสนุกสนานแสดงถึงความเร่งรีบเนื่องจากทางภาคอีสานเนี่ยนะคะมีอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเมื่อถึงเวลาหน้าฝนชาวอีสานก็ต้องรีบทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

0: วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นและที่กัสเกริ่นมายาวขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าวันนี้กัสจะพาทุกคนมารู้จักกับวงโปงลางวงดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานกันค่ะ
1: วงโปงลางเนี่ยเกิดขึ้นราวๆปี2515
2: ค่ะ
1: โดยพ่อเพื่องฉายรัศมีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีอีสานคนแรกนะคร
2: ับ
1: ซึ่งแกเป็นศิลปะชาวบ้านนี่แหละครับก็พัฒนาเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งชื่อว่าโปงลางจริงๆจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการตีไล่นกไล่กาอยู่ตามทุ่งนาอะไรเงี้ยครับเป็นโปงอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บแกก็เลยนำมาเรียงกันเป็นรูปย้ายมาจากฝั่งประเทศลาวของเราแกก็เป็นพวกนี้อยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แก
2: ม
1: าแล้วก็นำเครื่องดนตรีต่างๆของอีสานไม่ว่าจะเป็นพินแคนซอบวดกลองอะไรเงี้ยนำมาเล่นด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นวงนี้ขึ้นแล้วก็เลยคนก็เลยเรียกกันว่าเป็นวงโปงลาง
2: อ๋อก็จะเหมือนกับเป็นการเคาะอะไรจากไม้เอานี่แหละ
1: ใช่
2: ไหม
1: ค
2: ะแสดงว่าการที่เราจะนิยามว่าวงไหนคือวงโปงลางก็คือต้องมีเครื่องดนตรีชนิดที่เรียกว่าโปงลางอยู่ในวงใช่
1: ไหมจริงๆไม่ได้แกก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวงโปงลางแกก็เรียกว่าเป็นวงดนตรียอมรับในวงการกันเองว่าเป็นวงโปงลาง
2: เหมือนคนรุ่นหลังมานิยามเองว่าสิ่งนี้เรียกว่าวงโปงลาง
1: ก็อาจจะด้วยยุคนั้นก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่ดังกว่าเพื่อนแล้วแกก็เป็นตัวเอกในการแสดงอะไรเงี้ยคนก็เลยเรียกติดปากว่าเป็นวงโปงลางวงโปงลางเรื่อย

0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
1: ในปัจจุบันการแสดงวงโปงลางเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นแล้วค่ะจากพิมพ์โปร่งก็มีการใช้พินไฟฟ้าพินเบสแทนนอกจากนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเรียนการสอนวง

ทำให้วงโปงลางในปัจจุบันมีการแสดงที่สนุกสนานขึ้นมีการพัฒนาด้านฉากแสงสีเสียงมาณศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กัสมาในวันนี้นะคะก็มีวงโปงลางสินใสที่คว้าแชมป์ถึง3สมัยซ้อนจากการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

0: ื่อวงโองลางสินไซอันนี้เป็นชื่อที่มาจากอะไรคะ
1: สินไซเนี่ยเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของอีสานเป็นของเป็นวรรณกรรมสองฝั่งโขงทั้งไทยทั้งลาวอีกด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นวรรณกรรมที่ราวปีพ.ศ .2545 ถึง47ผมไม่มั่นใจในเรื่องตัวเลขเทศบาลนครขอนแก่นก็หยิบวรรณกรรมเรื่องนี้แหละมาเป็นตัวในการพัฒนาพื้นที่คือพัฒนาเมืองเราจะถ้าเกิดไปในเมืองเนี่ยเราจะเห็นตรงเสาไฟจะมีรูปสินไซมีสีหงมีสังทองเป็นตัวละคร3ตัวที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนั้นอะไรเงี้ยก็เราก็เลยหยิบตัวละครเรื่องเพื่อที่เป็นมันมีนัยยะเรื่องของมีความกล้ามีความซื่อสัตย์มีความอดทน
0: มีคาแรคเตอร์ในต
1: ั
0: วละครนี้
1: ใช่แล้วของการตั้งชื่อแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาของวงด้วยอะไรเงี้ยครับในการที่เราจะทำอะไรเราจะต้องเดินตามสาม

0: หลังจากที่เราไปประกวดปีแรกเราชนะเลยระดับประเทศใช่ครับไปแล้วก็ชนะมาเลยอะไรเง
1: ี้ย
0: คนก็เลยเริ่มรู้จักวงสินใสแล้วตั้งแต่จุดนั้นมาเราก็เลยใช้ชื่อวงสินใสมาสมัยก่อนวงรางเนี่ยมันยังไม่มีในอุดมศึกษาเนา
1: ะ
0: เราก็จะฝึกกันอยู่ที่โรงเรียนคือเป็นฐานในการที่จะฝึกดนตรีพื้นบ้านอยู่แล้วผมก็ฝึกมาจากโรงเรียนมัธยมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีหลักสูตรที่เป็นระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นก็เลยสนใจอยากจะเรียนต่อ
1: หลักสูตรของที่เนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมันมีมานานแค่ไหนละคะ
0: ส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเปิดปีพ.ศ. 2550
1: เพิ่งมีหลักสูตรเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน
0: ครับใช่คร
1: ับแล้วก็มีนักใช่ไหมคะสาขาเอกนี้เลย
0: ใช่ครับก็แต่ก่อนน่าจะเรียนรวมกันก็คือเป็นสาขาดนตรีและการแสดงก
1: ็
0: คือเรียนทั้งดนตรีทั้งหมอลำทั้งนาฏศิลป์อย่างผมเนี่ยสมัยก่อนผมก็เรียนทั้ง3อย่างเลยก
1: ็
0: คือต้องเล่นดนตรีต้องร้องหมอลำ
1: มีตำแหน่งอะไรบ้าง
0: ถ้าแยกเป็นเฉพาะการแสดงนะครับก็จะมีดนตรีมีร้องมีร้องในดนตร
1: ี
0: มีนาฏศิลป์ที่เป็นนักแสดงถ้าเกิดฉากมีเรื่องของชุด
1: ที่เป็นหลังบ้านและหลังฉากที่เขาต้องทำงานก่อนหน้าที่จะขึ้นโชว์
0: ใช่ครับมีฉากมีชุดมีอุปกรณ์การแสดง คือจริงๆมันคือโปรดักชันหนึ่ง
1: เหมือนละครเวทีเหมือนคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้น
0: ใช่ครับมีการ manage หลังบ้านเนี่ยเยอะมาก
1: จุดเด็ดของ
0: ถ้ามองในมุมข้างคนข้างในเองก็รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายเพราะว่าพวกเราทำงานกันโดยวิธีการคือใช้วิธีการทำงานแบบทุกคนสามารถร่วมเสนอไอเดียได้
1: ไม่ใช่ว่าครูสั่งอะไรต้องทำตามทุกอย่างเด็กสามารถแบบโอ้ยหนูเก่งอันนี้หนูอยากทำอันนี้ก็ลอง
0: สามารถร่วมที่จะนำเสนอแนวคิดแล้วก็เอาทองทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงรู้สึกว่ามันมีความหลากหลายแต่ถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยข้างนอกเขาจะมองว่าเป็นโปรงรางแบบโมเดิร์นมีความร่วมสมัย
1: มีอย่างอื่นมาผสมผสานหรอคะ
0: มันมีรสชาติของความเป็นสมัยใหม
1: ่
0: อะไรเงี้ยฟังลายดนตรีท่าฟ้อนฉากอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นที่ไม่ได้ดูแบบเอ้ยเป็นแบบออริจินอลนะอะไรเงี้ยอาจจะมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นหลายๆนะครับ

0: แสดงว่าตัวอาจารย์อาทิตย์เองเนี่ยอยู่มาตั้งแต่โปงลางสมัยดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเวลามาโดยตลอดมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยอยากจะทราบว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเกิดตัววงเองเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากหมายถึงเครื่องดนตรีในการเสร็จนะครับแต่สิ่งที่เรื่องของพัฒนาการเรื่องของแนวคิดในการที่จะทำให้โชว์มันมีความเป็นสมัยใหม่หรือมีการหยิบนู่นหยิบนี่มานำเสนอที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นถ้าเกิดในมุมมองของนาฏศิลป์เนี่ยก็จะมีท่าที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นมีการหยิบมาผสมกันมากขึ้นหรือมีการออกแบบท่าที่มันใหม่ขึ้น
0: อ๋อคือมันไม่ใช่แค่การฟ้อนมาผสม
1: ครับในเรื่องของชุดด้วยก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจากที่ใส่ชุดปกติก็มีการดีไซน์เพิ่มมากขึ้นมีเครื่องประดับมีฉากอุปกรณ์ที่มันมีความเป็นงานศิลปะ อย่างฉากเนี่ยก็เราก็ให้คนที่เป็นศิลปะมาช่วยออกแบบเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นงานมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าแต่ก่อนก็คือมันจะเป็นคนที่อยู่ในวงการทำกันเองก็ถ้าเกิดจะทำฉากก็บ้านๆกันง่ายๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็ก้าวกระโดดไปไกลมาก
0: แล้วก็ในส่วนของเรื่อง

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้พระราชทานการเบิกวงหรือโชว์วงซึ่งเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของวงโปงลางและถ่ายทอดศิลปะท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ในแบบฉบับของวงโปงลางนั้นๆที่แยกย่อยออกมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการประกวดนางไหและหมากับแก๊ปซึ่งนางไหและหมากับแก๊ปนั้นเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยภาคอีสานที่ดัดแปลงมาจากการดีดไหและการเล่นหมากับแก๊ปนำมาผสมกับลีลาการฟ้อนรำแบบเกี้ยวพาราสี

4ก็คือช่วงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในช่วงนี้เนี่ยจะมีแนวคิดที่นำเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตการสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงและในช่วงสุดท้ายเต้ยล่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเนื้อหาเพลงที่จะร้องจะเป็นเนื้อหาสรุปท้ายโดยจะใช้เพลง

ไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับด้านดนตรีพื้นบ้านการขับร้องและนาฏศิลป์อยู่แล้วนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะที่มาจากคณะอื่นที่ผ่านการค่ะ

0: เลย
1: ใช่ครับ
0: เล่าประสบการณ์หน่อยไปแข่งเนี่ยในฐานะนักร้องนำ
1: ครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปีตอนเข้ามาเลยครับตอนเข้ามาผมเป็นใช่ครับเป็นคอสตูมแล้วก็ปีต่อมาเป็นช่างผมครับก็คือได้มาออดิชั่นได้มีโอกาสออดิชั่นกับอาจารย์
0: คือเราแสดงว่าเราเล็งไว้ตั้งแต่เด็กๆว่าเราอยากร้องบ้าง
1: ใช่
0: เราก็เลยแบบไป
1: ซุ่ม
0: ซ้อม
1: ใช่
0: ปีนึงเนี่ยเราไปออดิชั่นเลย
1: ใช่ครับ

0: บเห็นน้องคนนึงนะคะกำลังนั่งซ้อมอยู่นะคะ
1: ต้องมองกล้องไหนครับเนี่ย
0: มองอันนี้แล้วกันมองนี้เนาะ
1: ได้ครับ
0: ชื่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อจริงทิติพงษ์เรืองเสนาครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ชื่อเล่นชื่อมาร์คครับอยู่ปี4
0: น้องมาร์คอยู่ปี4แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เรียนเอกอะไรอ่ะ
1: เอกเรียนเอกพิณนี่ครับ
0: ตัวเอกพิณโชว์สักนิดสิ
1: เอาแบบไหนดีครับ
0: เอาแบบที่แบบเท่สุดๆสาวกรี๊ด
1: ครับเดี๋ยวเขาจะลงครับ
0: อ๋อเดี๋ยวเขา

0: ไปอ๋อ30เยอะไปหลังจากที่เราไปนี่เราแข่งมา3ปีเลยเปล่าที่เราได้รางวัลเนี่ย
1: เพิ่งได้มีโอกาสลงแข่งที่เป็นนักดนตรีจริงคือปีนี้แหละครับแต่ว่าตั้งแต่ปี1ถึงปี4มาก็เป็นสตาฟทุกปีก็มีโอกาสได้คู่เคียกับวงตลอดครับ
0: แสดงว่าตั้งแต่ปี1เนี่ยเราก็ช่วยวงมาตลอด
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกเราทําตําแหน่งอะไรในวงคะ
1: แรกเข้ามาปี1เป็นสตาฟฉากครับสตาฟฉากส่วนเป็นโควิดครับเป็นโควิดครับช่วงนั้นก็หมายถึงว่าไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไ
0: ม่ได้เล่นมุกโอเค
1: ส่วนปี3ก็ไปได้แชมป์อยู่โคราชก็เป็นสตาฟฉากเหมือนเดิมครับสตาฟดนตรีด้วยส่วนปีตกมาปีนี้ก็ล่าสุดก็เป็นนักดนตรีครับ

0: เอาเพื่อนกรี๊ดเร็ว
1: EC เหรอครับ
2: EC เรียนเอกอะไรจ๊ะ
1: เอกหมอลำครับ
2: เอกหมอลำแล้วว่าเราร้องได้ถนัดเลย
1: บ้างครับ
2: เฮ้ยเราอย่าถ่อมตัวสิดิเมื่อกี้เขายังไม่ถ่อมตัวเลย
1: เก่งครับ
2: โอเคและนอกจากนั้นเราทำอะไรได้อีก
1: หมอลำนักร้องเป็นลำพื้นครับโบราณแฟนผู้ฟังทำไว้เน่บอยเบิกบานขอฝากพ่อฝากแม่ตีตามเป็นลูกเต้าไปบ้านซอยงานแฟนผู้ฟังอยู่บ้านลืมแล้วไปน้ำคณะบ่อยไม่มาเสนอเป็นผลงานสนองแน่ทานผู้สนใจเลี้ยงหามันขวงขัดคองเกินบ่ลงเอาน้ำพาฝากไว้กับปู่ย่าผู้เป็นแฟนอดีตพุ่นจำได้แน่บ่น้อ
2: สมมติเราเรียนจบแล้วนี่ปี4แล้ว
1: ครับ
2: เรามีวางแผนแนวทางอนาคตยังไงบ้าง
1: ก็ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็คือมันเป็นสายต่อยอดได้อยู่แล้วเราเลือกที่จะมาเรียนอยู่นี่เพราะว่าเราอยากมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเดินทางสายนี้แบบเต็มตัวครับ
2: ก็คือมีความตั้งใจที
1: ่
2: จะเอาสิ่งนี้

0: ราก็มองว่ามันก็ต้องพัฒนาถ้าเรียนแล้วไม่พัฒนาหรือเราทำอะไรแต่อยู่ที่เดิมๆมันก็ต้องย่ำอยู่ที่เดิมมันก็ขาดการพัฒนา
1: จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม
0: ถ้าทำให้คนเข้าถึงมากขึ้นให้คนเด็กๆ เข้าถึงง่ายขึ้นความชอบเด็กน่าจะมีมากขึ้นตรงนั้น
1: ส่วนตัวแล้วนะคะ
0: คิดว่ามันน่าจะต้องคนน่าจะรู้จักเยอะกว่านี้เราไม่ได้ให้ลืมรากนะคะ
1: ค
0: ือเราจะสอนให้เขาเรียนรู้รากวัฒนธรรมเลยทุกอย่างเวลาที่เราสร้างงานศิลปะเราจะเอาจากรากเลยเพื่อมาพัฒนาเราก็เลยมองว่างานพวกนี้ไม่ตายแน่นอนงานที่มันเป็นเดิมจะทำไงให้วัยรุ่นหรือทุกคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ง่ายเราก็เลยต้องเอาทั้งสองอย่างเข้าร่วมกันเราก็เลยคิดว่างานหน้าศิลป์พื้นบ้านเนี้ยยังไงก็ไม่ตายแน่นอน
2: การที่สถานศึกษาให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะได้สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาต่อยอดแล้วเนี่ยยังได้มีกระบวนการในการเรียนรู้ทำไทยให้ยังคงอยู่ท่ามกลางสังคมและยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ด้วยค่ะ

0: วงพวงรางศิลป์ไซก็เป็นจริงๆเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่อยู่ในอีสานของเราจริงๆมีวงดนตรีหลากหลายมากวงพวงรางเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง
1: ในนั้น
0: ที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้นะครับโดยคนอีสานโดยการอนุรักษ์ซึ่งการอนุรักษ์เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราอนุรักษ์ด้วยเราพัฒนาเพื่อเผยแพร่ถ้าเกิดเรามองว่าเด็กๆปัจจุบันเนี่ยไม่ให้ความสนใจกับศิลปะวัฒนธรรมผมอันนี้ผมไม่เชื่อว่าไม่จริงเพราะมันพิสูจน์ได้แล้วว่าปีนี้กระแสการแข่งวงรางมันไปทั่วทุกมิติมากทั้งเรื่องของวิชาชีพวิชาการทั้งเรื่องของโซเชียลเรื่องของสื่อวัฒนธรรมต่างเนี่ยมันไปไกลมากครับมันหลุดออกจากคำว่าเป็นดนตรีและนาฏศิลป์การทำงานที่เป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆที่เข้ามาเรียนหรือคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้อย่างที่บอกคือเขาสนใจวัฒนธรรมเขาต้องการอนุรักษ์อยู่แล้วแต่เนี้ยวิธีการอนุรักษ์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างสินใจก็มีวิธีการอนุรักษ์ของตัวเองที่พยายามทำงานในลักษณะของตัวเองที่มีความชัดเจนว่างานแบบนี้แหละงานสินใจเรากำลังทำงานเพื่ออนุรักษ์อยู่แต่ไม่คนไปเรื่อยๆ
1: อ
0: นุรักษ์ให้อยู่กับคนที่เป็นคนยุคใหม่เรื่อยๆ
1: ไม่ได้อยู่ในกรอบตลอดไป
0: ครับ

0: ว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยเป็นเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชุดโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านโอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยของผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็มาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: ที่สุสาคร
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
4: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
5: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
6: เข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 8:45 นาทีสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
7: เก็บแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set-top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: เสน่ห์ของมันคือมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้หัวใช้สมองในการคิดตลอดการวางแผนจะทำยังไงเล่นยังไงถึงจะได้แต้มความสนุกของมันคือการวางแผนระยะเวลาอาจจะไม่นานนะแต่ว่าเส้นทางมันค่อนข้างลำบากมากพวกผมเร็วที่สุดเพื่อจะตามรุ่นพี่ให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดเป้าหมายสูงสุดผมคือแน่นอนครับอยากไปพาราลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญพาราลิมปิกในการเล่นกีฬาฟันดาบนี้ครับ

0: คุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเตรียรายการที่จะพาไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาวันนี้เราพามาไกลถึงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจะพาไปพบกับนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหนุ่มที่มีดีกรีเป็นถึงเจ้าของจีนอะไรที่พาให้เขาประสบความสำเร็จมาได้ไกลถึงขนาด
1: สวัสดีครับผมอ๋องชิติพัฒน์เจริญตาครับเป็นนักกีฬาวิเชฟันดาบครับที่แรกผมไม่ได้คิดเรียนจบไปแล้วก็จะทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองใช่ไหมที่ได้สนใจเพราะว่าเล่นกีฬาไปแล้วผมก็เริ่มศึกษาเอ้ามันได้เงินนะมันมีรายได้จากสนใจมาบาสเกตบอลแต่ว่ากีฬาทีมมันต้องเป็นทีมพึ่งทีมใช่ไหมพอเป็นฟันดาบมันเป็นกีฬาเดียวบุคคลมันทำได้ก็อยู่ที่เราไม่ได้ก็ที่ตัวเรา
2: To open the doors of the final there you are
0: ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีมีเหล่าผู้พิการมากมายที่สามารถเล่นกีฬาได้นักกีฬาวีลแชร์ฟันนี่อ๋อยเคยพอจะได้ยินเรื่องราวของน้องอ๋องมาบ้างแต่ว่าเราอยากรู้จักน้องเพิ่มขึ้น
3: คำถามแรกเลยอยากจะเที่ยววินาทีนั้นอะถ้าน้องอ๋องตัดสินใจที่จะไม่เล่นกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคิดว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไง
1: ชีวิตตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจมาเล่นใช่ไห
3: ม
1: ก็น่าจะนอนอยู่บ้านเปื่อยเป็นผักน่าจะไม่ได้ทำอะไรกินอะไร
3: ก็คือว่าการตัดสินใจมาเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆตัวเราซัพพอร์ตเราขนาดไหนทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจ
1: ซัพพอร์ตมากคุณพ่อซัพพอร์ตตลอดอยากให้ทำอะไรให้ทำให้ลองใช้ชีวิตให้ทำคุณพ่อไม่ได้กลัวว่าเราพิการจะออกมาใช้ชีวิตอะไรแบบนี้จะลำบากเลยไหมไม่แกอยากทำอะไรทำแกคอยซัพพอร์ตให้เหมือนแกรู้ว่าอะไรไม่ได้ผมต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแกก็เลยซัพพอร์ตทุกอย่างเพื่อให้ผมใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนคนปกติ
0: จุดพลิกผันของชีวิตเกิดมันอาจจะรุนแรงจนทำให้เราเกือบจะเสียหลักกลับมาอยู่จุดเดิมไม่ได้แต่ทุกคนมีโอกาสให้เริ่มใหม่ได้เสมอเพียงแค่ใจยังสู้และเรายังอยากไปต่อแสงสว่างของการมีชีวิตก็จะยังคงอยู
1: ่ผมเกิดที่เพชรบุรีครับแต่ว่าไปโตที่ชุมพรครับก็เหมือนเป็นคนชุมพรแล้วผมเคยเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับจนมอเตอร์ไซค์ชนราวสะพานทำให้หลังหักแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องนั่งวีลแชร์ตลอดชีวิตอะตอนนั้นก็ยังทำใจไม่ได้แต่หลังเกิดอุบัติเหตุครับเป็นคุณพ่อที่พาไปรักษาอยากให้กลับมาเดินได้หายแต่ว่าตอนนั้นผมแบบมันเหมือนไม่หายก็เลยไม่สู้อะไรแล้วใจแบบไม่สู้เลยคิดว่าต้องเป็นคนพิการตลอดชีวิตยอมรับอะไรไม่ได้เลยที่แรกผมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าใครมาบอกอะไรเลยจนได้ไปที่สถา

0: ต้องไปทำบัตรคนพิการก่อนนะถึงจะไปรักษาสิทธิ์ของคนพิการได้ใช้สิทธิ์รักษาได้ทั่วประเทศเลยแทบไม่รู้อะไรเลย
1: ในประเด็นของความพิการนั้นเนี่ยเมื่อเราจับนะคะด้วยสิทธิของคนพิการซึ่งเป็นคำนิยามที่เห็นตรงกันแล้วก็รับรองขึ้นโดยคนพิการแล้วก็หน่วยงานต่างๆในนามสหประชาชาติเนี่ยความพิการไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลนะคะเป็นคำนิยามเชิงสังคมเพราะเมื่อคนมีความพิการเกิดขึ้นประสบอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่มีความพิการติดตัวด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่แน่นอนว่าลำดับแรกเราก็ต้องเข้ากระบวนสู่กระบวนการการรักษาและฟื้นฟูใช่ไหมคะแต่ว่าสิ้นสุดได้เพราะฉะนั้นจะต้องหากลับไปใช้ชีวิตในสังคมดังนั้นคำนิยามจึงเป็นคำนิยามตามกรอบแนวคิดเชิงสังคมเพราะว่าบุคคลคนหนึ่งมีประเภทความพิการติดตัวไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกเป็นคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นคนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ติดตัวอันนี้คือเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลให้ยอมรับว่านี่หายแล้วเข้าไปสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตลอดชีวิตก็รักษาไม่หายคือมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการการสร้างคือแพลตฟอร์มหรือมาตรการอะไรก็แล้วแต่ในการสร้างความตระหนักรู้จริงอะที่มันเป็นจริงความรู้ที่เป็นสากลทำอย่างไรที่จะทำให้คนพิการเหล่านี้นะคะแต่ละประเภทเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวเขายกตัวอย่างเช่นเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานเลยว่าถ้าพิการแล้วเนี่ยนอกจากสิทธิพลเมืองที่คุณมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเหมือนคนทั่วไปแล้วอย่างเช่นจดทะเบียนที่ไหนจดอย่างไรวิธีการเหล่านี้นะคะคือข้อมูลเหล่านี้มีอยู่จริงตอนนี้มีอยู่จริงเข้าไปใน Google ก็หาได้เข้าไปในโซเชียลมีเดียคนพิการมีหลายประเภทนะคะไม่ได้มีความพิการเหมือนกันน่ะอาจจะเป็นข้อมูลที่คนพิการคนหูหนวกเข้าไม่ถึงเลยก็ได้คนตาบอดก็เข้าไม่ถึงเลยก็ได้เปิดเข้าไปแล้วไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้ววิธีการที่จะทำตามข้อมูลที่อยู่ในที่มีอยู่เนี่ยจะทำแบบไหนสิ่งนี้คือชุดสิ่งอำนวยความสะดวกในการอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายอันสุดท้ายนะเรามีกฎหมายดีๆเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีมากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุในความพิการทำไม่ได้ทุกคนเท่าเทียมกันเรามีพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558เรามีพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่ง2พรบเนี้ยเป็นพรบหลักอ้อเรามีพรบเด็กด้วยใช่ไหมคะ3พรบหลักที่เกี่ยวกับความเขาเรียกว่าอัตลักษณ์บุคคลให้อำนาจหน้าที่และข้อมูลตรงกันว่าการเลือกปฏิบัติเนี่ยกระทำไม่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมคนพิการถึงยังออกมาพูดอยู่ทุกวันว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเดิมที่เกิดมาตั้งแต่สมัยอาจจะตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วมีความพิการสังคมเนาะบางส่วนยังเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพไม่ได้มีคุณพอที่จะดำรงชีพไปนะคะดังนั้นต้องใส่ใจเนาะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่อย่างทางเป็นการให้ความรู้อย่างเป็นทางการอย่างเช่นในสถาบันการศึกษาหรือในสื่อนะคะหรือในสื่อแพลตฟอร์มต่างๆสื่อของรัฐเองสื่อของเอกชนโซเชียลแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นทางการการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของตัวเองเข้าใจกฎหมายนะคะที่เกี่ยวกับการเมืองสิทธิพลเมืองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็วัฒนธรรม

0: รู้จักกีฬาถูกต้องไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: เหมือนที่เราคิดไว้ไหมคะ
1: ไม่เหมือนนะครับมันยากมากเห็นว่าเรามองดูใช่ไหมว่ามันก็แค่แทงออกไปเหมือนกันแต่ว่าพอเข้ามาอยู่กับมันจริงๆมันยากมากไม่ใช่เฉพาะแทงออกไปแล้วจะได้แต้มเลยเสมอไปใช่
0: จนสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจว่าจะต้องเอาดีทางกีฬาฟันดาบแล้วคิดว่าเสน่ห์อะไรที่ทำให้เรายังเล่นชาได
1: ้มันเป็นเสน่ห์ของมันคือมันเป็นกีฬาต่อสู
0: ้
1: แล้วมันต้องใช้หัวใช้สมองในการคิดตลอดการวางแผนจะทำยังไงเล่นยังไงถึงจะได้แต้มแบบเนี้ยเสน่ห์ของมันความสนุกของมันคือการวางแผนทำไงเราถึงจะเล่นได้ดีที่สุดตามที่ซ้อมมา
0: ค่ะพอเรารู้ใจตัวเองแล้วว่าเราจะต้องเล่นฟันดาบต่อไปจนติดทีมชาติกว่าจะมาคัดทีมไหน
1: ระยะเวลาอาจจะไม่นานนะแต่ว่าเส้นทางมันค่อนข้างลำบากมากเพราะผมต้องทำยังไงก็ได้ให้ผมเป็นเร็วที่สุดเพื่อจะตามรุ่นพี่ให้เร็วที่สุดและการเล่นกีฬาฟันดาบเนี่ยสุขภาพผมดีขึ้นจากที่เป็นคนพิการแล้วแบบไม่ค่อยแข็งแรงมากใช่ไหมอันที่สองผมมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ตอนนั้นจากกีฬาฟันดาบเนี่ยแบบใช้ชีวิตเองไม่เป็นภาระพ่อเนี่ยพ่อก็ได้สบายมากขึ้น
0: อีกระดับหนึ่งก็คือการที่เราต้องไปแข่งขันในระดับนานาชาติเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ารายการแรกที่เราแข่งขันแล้ว
1: เวิร์คที่บราซิลครับไปแมตช์แรกตื่นเต้นด้วยแล้วก็เรายังซ้อมเก่งไม่พอแต่ผมก็ล้
0: อ
1: มแมตช์ใหม่ก็ไปสู้ใหม
0: ่
1: มีโอกาสเมื่อไหร่ที่ได้ออกไปแข่งมีโอกาสของก็เต็มที่เสมอ
0: แต่ว่ารายการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดสำหรับผมก็คงจะเป็นเอเชียนพาราเกมที่ประเทศจีน
1: ใช่ใช่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เป็นรายการแรกที่ได้เหรียญทองประเภทดาบเซเบอร์ทีมอะ

0: เหมือนจุกอกนะตื่นเต้นข้างเต็มสนามยืนตบมือให้เรายืนเคารพเพลงธงชาติ
1: ไอที่ฟังแล้วเพราะที่สุดเลยไหม
0: ใช่น่าจะประมาณนั้นร้องมาตั้งแต่เด็กเพลงนี้น่าจะตอนนั้นน่าจะเพราะที่สุดแล้ว
1: ค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมี
0: มากครับอย่างที่บอกพี่4คน3คนที่อยู่ในทีมใช่ไหมรวมผมเป็น4แล้วก็โค้ชเป็นผู้ฝึกสอนเป็นคนให้กำลังใจเป็นคนสอนเราแม้กระทั่งจริงกับพวกพี่ๆให้กำลังใจตลอดเหมือนไม่ใช่เฉพาะหรือว่าพูดคุยกันเหมือนพี่น้องมันก็เลยทำให้แบบไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ทีมสามัคคีกันอุ้มชูกันจนสำเร็จได้มีผลไหม
1: น้องสำเร็จก็สำเร็จด้วยกัน
0: ใช่ครับผิดหวังก็ผิดหวังด้วยกัน

น้องอ๋องเกิดอุบัติเหตุนะครับมีความพิการตั้งแต่ช่วงกระเอวลงไปถึงด้านล่างไม่รู้สึกงั้นการเคลื่อนไหวทางด้านล่างเขาก็จะไม่รู้สึกจั่นเลยเขาเรียกมีความพยายามในการที่จะทำให้ตัวเองมีความแข็งแรงพยายามเสริมสร้างเรื่องของเวทเรื่องของการดูแลตัวเองในการออกกำลังแข็งแรงแล้วมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมที่ดีมากแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะเป็นนักกีฬาระดับโลกให้ได้เพื่อจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ความตั้งใจที่ทำไว้ต้องการที่จะทำทีมชายนะครับไปพาราลิมปิกเกมปีเก่งและจะคิดว่าอยากจะพาน้องอ๋องนะครับไปสู่แชมป์โลกในครั้งหน้าและจะสู่เหรียญพาราลิมปิกเกมใน

0: ที่ LA เลยข้างหน้าน้องอ๋องเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเขามีความพิการทางด้านร่างกายแต่จิตใจเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จมีฝันที่กล้าที่จะเป็นแชมป์โลกกล้าที่จะคิดที่จะเป็นผู้ชนะนะครับมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมครับมีที่นี้สี่สิ่งแรกที่นะครับสิ่งที่เขาออกในส่วนอื่นก็มีความเชื่อฟังโค้ชเป็นโค้ชนะครับเป็นคนที่น่ารักครับทำหน้าที่ซ้อมอะไรต่างๆแล้วส่วนความมุ่งมั่นเขาก็มุ่งมั่นแต่ในระหว่างการซ้อมเขาก็เป็นพี่เป็นน้องที่น่ารักเลยครับครับ
1: ของนี่ดีมากเลยครับเขาได้ฝึกแบบวิธีที่ถูกที่เป็นมาตรฐานตั้งแต่แรกมาเลยคือมาตั้งแต่แรกก็คือฝึกวิธีที่ถูกมาตลอดเมื่อก่อนน่ะไม่มีคนเลิงครับก็จะฝึกกันเองแล้วส่วนใหญ่แต่คนเลิงเรียกกลับมาคนเลิงก็พาผมมาปรับหลายๆอย่างก็ตอนนี้เริ่มเข้าร่องเข้ารอยแล้วถ้าช่วยกันทําให้คนในทีมเก่งไปด้วยขึ้นเรื่อยๆอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วให้คือต้องโลภกับความรู้เยอะๆครับวันหนึ่งจะได้ประสบความสำเร็จครับแล้วก็พยายามให้มากกว่าคนอื่น
2: มาถึงที่ซ้อมอันนี้ก็คือเป็นที่ซ้อมประจำของน้องอ๋องเลยไหมคะ
3: ใช่ใช่ครับเป็นที่ซ้อมประจำ
2: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเลยที่ได้มาน
3: ี่เป็นวีลแชร์ฟันดับใช่ไหมวีลแชร์ก็คือเนี่ยมันต้อง
2: มี
3: รถวีลแชร์ล็อกส่วนนี้เป็นเฟรมในการเล่นแข่งขันกันจริงก็จะแบบนี้
2: ตรงนี้ก็คือใช้เหมือน
3: ใช่ใช่ครับ
2: น้องอ๋องจะขึ้นโชว์สาธิตให้พี่ดูด้วยใช่ไหม
3: ได้ครับ
2: แต่ว่าต้องสอนพี่ด้วยนะ
3: ได้เลย
2: โอเคน้องอ๋องจัดการเลยโอ้โหเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวที่พี่จะลองจับนะว่าถูกหรือเปล่าแบบนี
3: ้อ๋อใกล้เคียงครับเกือบถูก
2: ใกล้เคียง
3: แค่
2: เต็ม10ได้9
3: นิดนึงแล้วก็ประคองจับตรงนี้เหมือนจับดินสอครับเวลาพี่จับปากกาเขียนจับแบบ
2: อันนี้เหรอคะ
3: ด้านบน
2: อ่าใช่
3: จุ๊บ
2: เพิ่ม
3: ครับประมาณนี้ครับเวลาใช่ตั้งการแบบนี้ขอโทษนะครับเข้าข้างในแบบนี้ครับตั้งการแล้วเราก็แทงออกไป
2: ที่9คะแนนเมื่อสักครู่น่าจะเหลือแค่3แล้วค่ะตอนนี้ไปข้างหน้าอย่างนี้รัวๆอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
3: ได้
2: คะแนน
3: ไหมคะจะได้ก็ต่อเมื่อมันติดหัวมันไปชน
2: มันต้องชนกล่องถึงจะได้คะแนน
3: ชนคู่ต่อสู้อ่ะชนเสื้
2: อกีฬาฟันดาบเนี่ยเวลาใส่ชุดเข้าไปแล้วมันจะดูหล่อขึ้น
3: จริงไหมครับ
2: จริงสิคะจริงจริงมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าขั้นตอนมันค่อนข้างแอบเยอะอยู่เหมือนพอสมควร
4: ค่อนข้างเยอะ
2: แ
4: ล้วก็สายไฟนี้ก็จะมาต่อกับสายไฟเพื
2: ่อ
4: วิ่งเข้าไปที่เครื่องไฟผ้าคลุมนี่ครับผ้าคลุม
2: ค่ะค่ะ
4: คลุมไว้ถ้าแทงโดนผ้าคลุมมันจะไม่มีไฟขึ้นไม่มีแต้มขึ้นทั้งตัวเนี้ยจะมีไฟขึ้น
2: จะมีไฟ
4: แต้มไปเลย
2: ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะนี่ก็คือกติกาคร่าวๆอย่างที่บอกว่าเหมือนจะง่ายแต่ยากเดี๋ยวดูท่าพี่น้องอ่องดูท่าพี่นะโอเคไหมคะ
5: เห็นแววตาของน้องอ่องตอนพูดแล้วรู้สึกเติมเต็มหัวใจตัวเองจริงๆได้มาบ้างและพาตัวเองกลับมาได้ยังไงก็อดชื่นชมหัวจิตหัวใจของเขาไม่ได้เพราะเรามีโอกาสที่2 3 4ของชีวิตเสมอแล้วอ่อยก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าต่อจากนี้เส้นทางที่น้องอ่องเลือกเดินมันอาจจะยากบ้างง่ายบ้างแต่น้องอ่องจะผ่านมันไปได้ด้วยกำลังใจดีๆจากหัวใจตัวเองและจากคนที่เขารักรอบตัวค่ะ
2: มาพูดถึงเรื่องส่วนตัวบ้าง
3: ครับผม
2: แอบได้ข่าวมาว่าหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้มีภรรยาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเหมือนกันด้วยแล้ว
3: กับภรรยาผมมาเจอที่กีฬาวีลแชร์ฟันดาบนี่แหละครับตอนเก็บตัวเห็นก็ชอบอะเห็นน่ารักดีแหละก็เริ่มคุยกันแล้วเหมือนมันเข้ากันได้คุยกันได้ถูกใจกันก็เลยเริ่มคุยกันมาเรื่อยๆหลังจากได้เหรียญกลับมาได้เงินก็ถึงได้แต่งงานกัน

0: วัสดีค่ะชื่อนางสาวทิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชินจังค่ะเป็นนักกีฬาวีแชร์ฟันดาบค่ะเป็นภรรยาคุณอ่องค่ะหนูมีเป้าหมายว่าหนูอยากประสบความสำเร็จในชีวิตหนูอยากมีบ้านมีรถอยากมีครอบไม่รู้หรอกว่าหลังจากแต่งงานแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงแต่หนูพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับปรุงไปด้วยกันแล้วก็สร้างทุกอย่างไปด้วยกันค่ะเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนเสมอต้นเสมอไปตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นแฟนกับหนูเขาก็ยังแบบยังเป็นเหมือนเดิมใส่ใจเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมคือดูแลเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันแต่งงานเขาก็ยังแบบไม่เปลี่ยนไปเลยมันก็แตกต่างตั้งแต่เรานั่งวีลแชร์แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเรายากขึ้นนะเพราะว่าอย่างของตัวหนูเองอ่ะหนูสามารถเดินได้หนูสามารถช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าเขาก็สามารถซัพพอร์ตหรือช่วยเหลืออย่างอื่นหนูได้เหมือนกันซึ่งมันมีอะไรทดที่ได้เป็นอุปสรรคแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากจนแบบมันดูเป็นอะไรที่เติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแบบมันขึ้นอยู่กับความเข้าว่าเรารับกันได้แค่ไหนก็อยากขอบคุณเขาค่ะที่เขาจะรับไหนอยากขอบคุณที่ขอดค่ะแล้วก็แบบเขาเสมอต้นเสมอไปตลอดอยากให้รู้ว่าหนูรักเขามากๆอยากให้เขาอยู่ข้างๆแล้วก็ให้กำลังใจเสมอค่ะ
1: เขาคอยซัพพอร์ตบางทีมันฝึกซ้อมเหนื่อยหนักทำให้เราแบบท้ออะไรบ้างเขาก็คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันส่วนเป้าหมายเรามีเหมือนกันคือเราอยากสร้างครอบครัวด้วยกันอยากมีชีวิตแบบสร้างเองไม่ได้ขอใครมาอะไรสร้างเองก็มีเป้าหมายเดียวกันแล้วลงมือทำด้วยกันจนประสบความสำเร็จและในระดับหนึ่งแบบนี้ก็เหมือนสร้างบ้านสร้างอะไรไว้ได้
2: ค่ะเห็นบอกว่าอยากจะมีตัวเล็กด้วย
1: ใช่พอแมตช์นี้อีกสักแมตช์อยากทำไม่ได้อยากได้เหรียญสักครั้งก็ตัวเล็กแล้ว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มทั้งในเรื่องของใช่ค่ะ
3: ขอให้เห็นความรักอยู่รอบตัวของเขาเต็มไปหมดเลยจนรู้สึกว่าเวลาที่เราเจออะไรยากๆคนรอบข้างสำคัญดาบก็เช่นกันเชื่อว่าทีมที่ดีโค้ชที่เข้าใจแถมยังมีภรรยาที่น่ารักมากๆน้องอ๋องและทีมจะต้องไปได้ไกลมากๆเช่นกันค่ะ
4: ประทับใจต้องมาต้องเป็นคนมีน้ำใจครับผมเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นอะไรครับดูแลคนอื่นดีก็ดูแลสุขภาพห่วงเวลาซ้อมแล้วก็รักษาร่างกายตัวเองหน่อยนึงอะไรเงี้ยอย่าหักผมเยอะอะไรเงี้ย
5: พี่อ๋องเป็นคนขี้เล่นค่ะแบบน่ารักชอบแกล้งก็ให้พี่อ๋องสู้ๆแล้วก็เลี้ยงหนูด้วย
1: อยากฝากทุกคนคืออยากฝากให้เป็นกำลังใจให้มองผมเหมือนคนปกติทั่วไปคนนึงมาใช้ชีวิตแล้วก็เป้าหมายสูงสุดผมคือแน่นอนครับอยากไปพาราลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญพาราลิมปิกครับในการเล่นกีฬาฟันดาบนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องอ๋องแล้วก็เชื่อว่าวันนึงเราจะได้เห็นน้องอ๋องไปถึงพาราลิมปิกเกมได
1: ้
2: เห็นน้องอ๋องขึ้นไปรับเหรียญรางวัลและไปฟังเพลงชาติไทยในเวที
1: ครับขอบคุณครับ
2: จมกับความทุกข์แต่ว่ากีฬาวีลแชร์ฟันดาบได้เปลี่ยนให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นหลังจากนี้ทุกๆการช่วง

ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในพิเศษพบกันได้ใหม่ในอีพีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะ

0: ข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 8:45 นาทีสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชบุรุษไทย

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

แก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสรวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์เอ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวเช้าวันนี้พบกันนะครับในวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569เช้าวันนี้คุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเรา
0: ครับวันนี้ใครใช้รถก็เตรียมทำใจกันไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเนาะ
1: คือ
0: เพราะว่าสถานการณ์โลกตอนนี้ยังคงต้องจับตามองนะครับหลังจากที่เกิดการปะทะกันก็ถือว่าระลอกใหญ่เหมือนกันนะในอิหร่านนะคุณผู้ชมครับก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันขึ้นราคาน้ำมันประเทศไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาตีห้าครับคุณผู้ชมครับปรับขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตร
1: มี
0: ท
1: ุ
0: กชนิดนะฮะ
1: รอยยิ้มของผมในยิ้มแห้งๆเลยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็มีผลเช้าวันนี้ผู้ชมครับตีห้าทำให้หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหขึ้นอีกแล้วเหร
0: อ
1: นะราคาน้ำมันของบ้านเราประเทศไทยทั้งในส่วนของดีเซลเบนซินและแก๊สโซฮอล
0: ์
1: ทุกผลิตภัณฑ์ขึ้น85สตางค์นะฮะคุณผู้ชมครับทำให้ณเวลานี้ดีเซลเนี่ยอยู่ที่40บาท69สตางค์แล้ว
0: ครับ
1: ทะลุ40บาทแล้วนะครับ
0: ใช่ฮะก็มี20อยู่ที่35บาท69สตางค์นะครับส่วนโซฮอล์91 39บาท57สตางค์โซฮอล์95 39บาท94สตางค์แล้วก็ในส่วนของ E 20 34บาท94สตางค์นะคุณวัฒนะเติมยังเมื่อวาน
1: เมื่อวานยังไม่ได้เติมอีกแล้วนะฮะเหลือครึ่งถังคงต้องเติมแบบขึ้นราคาแบบนี้อีกแล้วนะฮะผมทุกครั้งเลยกับเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อมีผลปรับขึ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของราคาน้ำมัน
0: ครับ
1: เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลกันต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยฝนตกหนักแล้วก็กรุงเทพมหานครเช้านี้ก็ยังชื้น
0: ๆใช่
1: นะฮะแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆนะคร
0: ับ ใช่ก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเนาะคุณผู้ชมก็มีฝนตกลงมานะครับทุกวันเลยตอนนี้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยเนาะเป็นไข้เป็นหวัดอย่างเงี้ยดูแลตัวเองด้วยไปหาหมอกันให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวปัจจุบันนะฮะ
1: ครับส่วนเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับไปกันที่การเมืองเข้มข้นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เมื่อวานนี้เนี่ยผมนั่งเกาะติดหน้าจอ
0: ครับ
1: รวมไปถึงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยคอการบ้านการเมืองเนี่ยตามเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของสว.นี่นะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้วได้ออกมาแถลงและก็มีมติส่งฟ้องเรื่องของคดีเลือกของการเลือกสว.เนี่ยไปทั้งหมด77คนแล้วครับไปดูภาพรวมทั้งหมดของเมื่อวานนี้นะฮะล่าสุดครับกกต.ได้มีการแถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกภายหลังมีการประชุมลงมติกันตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น.โดยมีคุณณรงค์กลั่นวาลินครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในฐานะได้ร่วมพิจารณาในคดีนี้บอกว่าการพิจารณาของกกต.ทุกคนมีความเป็นอิสระแต่ความเป็นอิสระอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสำนวนในคดีเรื่องของการเลือกสว.มีเกณฑ์ในการพิจารณาเมื่อมีคำร้องมีคำคัดค้านหรือเป็นข้อความปรากฏขึ้นจะมีการไต่สวน

0: เมื่อมาถึงชั้นของกกต.เองก็จะมีการพิจารณาคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลและพยานไม่ว่าจะเป็นพยานนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินการติดต่อสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึงพยานแวดล้อมต่างๆเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือว่าแรงกดต้องการจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสำหรับผลของการพิจารณาไม่สามารถเป็นอย่างไรแต่สามารถระบุได้ว่ามติเสียงข้างมากข้างน้อยเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆนะครับถัดมาที่ว่าที่เรือตรีภาสกรร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำกับดูแลด้านการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.มีมติออกมาไม่ส่งฟ้องศาลฎีกานะครับและบุคคลอื่นที่ถูกส่งฟ้องใน1คนกกต.ไม่มีมติส่งฟ้องเช่นกันถัดมาในข้อกล่าวหาที่2ส.ว.ที่ดำรงตำแหน่งในขณะที่ถูกร้อง137คนส.ว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกส.ว.จำนวน2คนรวม140คนติส่งฟ้องศาลฎีกานะครับถัดมาข้อกล่าวหาที่3ส.137คนกกต.มีมติส่งฟ้อง21คนกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกส.ว. 2คนคนอื่น15คนส่งฟ้อง9คนนะครับถัดมาเป็นส.ว.ที่ดำรงตำแหน่งในขณะเองเนี่ยมีมติส่งฟ้องไป26คนผู้มีสิทธิ์เลือกส.ว.ส่งฟ้อง36คนและบุคคลอื่นส่งฟ้องไป15คนรวมทั้งหมด77คนแล้วครับทั้งนี้คดีส.ว.มีผู้ถูกกล่าวหาในคดี229คนแบ่งออกเป็นส.ว.ชุดปัจจุบันจำนวน138ส.ว. 50คนและรัฐมนตรีรวมไปถึงส.ส.และคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ย21คนมีเครือข่ายหลังจากที่กกต.มีมติดังกล่าวออกมาแล้วกระบวนการจะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการแต่ละคนเพื่อนำไปทำจัดทำเป็นคำวินิจฉัยและตามคำร้องตามขั้นตอนของกฎหมายภายใน60วันก่อนที่จะมีการส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งต่อไปครับ
1: คุณชมครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะว่าฝ้าเพดานที่บริเวณโรงอาหารมีการพังถล่มลงมาเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานรัฐสภาคุณโสภณสารัมนะครับก็มีการลงพื้นที่กันไปเพื่อที่จะไปดูบริเวณหน้างานนะครับคุณชมครับตอนนี้ก็มีการซ่อมแซมแล้วนะนะฮะสาเหตุที่มันทำให้เกิดการถล่มลงมาเนี่ยมันเกิดจากแอร์ฮะระบบทำความเย็นมันก็จะเปิดจะปิดมันจะร้อนจะเย็นมันก็จะมีน้ำหยดลงมาเรื่อย
0: ๆ
1: ทำให้มันเกิดความชื้นบนฝ้าเลยฮะแต่ว่าเรื่องของโครงสร้างต่างๆมันยังแข็งแรงอยู่นั่นเองอ่ะไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคุณสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่การสภาผู้แทนราษฎรและวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง4คนเข้าตรวจเช็คโรงอาหารกินนี่ชั้น B2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองจากการตรวจสอบของวิศวกรกรมโยธาก็พบนะว่าโครงสร้างหลักเนี่ยยังแข็งแรงนะครับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาเนี่ยก็คือแผ่นฝ้ายิปซัมเลยครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์มันมีการสลับร้อนสลับเย็นกันนะฮะลงมาตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับโดยขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการแก้ไขกลับคืนเรียบร้อยแล้วนะครับทางวิศวกรจากกรมโยธาก็ดูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะยึดฝ้าให้มีความแข็ง
0: ไปติดตามภารกิจของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลณขณะนี้เดินทางไปที่ประเทศอียิปต์นะครับและได้นำคณะผู้แทนของรัฐสภาไทยเดินทางไปที่ประเทศอียิปต์ไปเข้าเยี่ยมคารวะนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรของอียิปต์นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศรวมไปถึงภารกิจของทางรัฐสภาด้วยครับไปติดตามภารกิจของคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นำคณะประธานสภาผู้แทนราษฎรอียิป

0: โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของไทยและอียิปต์ด้วยซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาอย่างราบรื่นและยาวนานครอบคลุมทั้งความธุรกิจและภาคประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสถาบันนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเนื่องอันจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาต่อไปในโอกาสนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้นำความระลึกถึงและความปรารถนาดีประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือเชิญจากประธานรัฐสภาไทยถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรของอียิปต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเชิญเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปครับ
1: เรื่องหนึ่งฮะเรื่องของการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานที่ผ่านมาครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในส่วนของกระทู้ใช่ไหมฮะ
0: ฮะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าเรื่องพระพุทธศาสนาตาไปที่วัดนู้นวัดนี้วันนี้ก็มีข่าววันนั้นก็มีข่าวเมื่อวานก็มีข่าวโยงไปอีกวัดหนึ่งอีกแล้วคุณวัฒนะ
0: โอ้โหเนื่องจากว่าเรื่องของการบริจาคเรื่องของเงินทำบุญของพระสกนิกรเนี่ยเขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยที่เป็นพุทธศาสนิกชน
1: ใช่
0: การบริจาคไปเนี่ยคุณผู้ชมครับเงินที่ถืออยู่เนี่ยมันมากมายเหลือเกินอยากจะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายด้วยฮะ
1: ใช่ฮะปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเข้าวัดแล้วก็บางวัดเนี่ยเหมือนพุทธพาณิชย
0: ์
1: นี่มีคำนี้ออกมานะคุณผู้ชมฮะเอาไปดูกันหน่อยฮะกับการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะครับมีทางด้านของสว.ปริญญาทูลถามไปยังรัฐบาลนะครับให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคของวัดหน่อยนะฮะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการคุมพระต่างชาติด้วยนั่นเองไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกับการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานที่ผ่านมาครับได้มีการพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาติดตามการบริหารจัดการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพ.ศ.นะครับการจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์แล้วก็การควบคุมระบบเงินบริจาคของวัดทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาพุทธพาณิชย์แล้วก็สร้างความโปร่งใสในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับโดยสว.ปริญญาก็มีการเปิดประเด็นควบคุมเงินบริจาคโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะสนับสนุนระบบอีโดเนชั่นนะครับแต่ในเทศกาลสำคัญต่างๆอย่างเช่นกฐินหรือว่าพระป่าวัดต่างๆเนี่ยยังคงรับเงินสดเป็นจำนวนมากครับจึงมีการตั้งคำถามถึงข้อกำหนดเดิมที่เคยระบุให้วัดถือเงินสดได้ไม่เกิน 100,000 บาทว่าในทางปฏิบัติสามารถทำได้จริงหรือไม่และใครจะเป็นคู่เหลื่อมล้ำระหว่างวัดขนาดใหญ่ที่มีเงินบริจาคหลายร้อยล้านบาทกับวัดขนาดเล็กที่มีเงินติดบัญชีเพียงไม่กี่หมื่นบาทนะฮะมีเสียงช่วงนี้ของสว.ปริญญา
2: สำนักพุทธศาสนานะครับจะออกมาตรการนะครับในการเกี่ยวกับเรื่องเงินของวัดเนี่ยครับตั้งแต่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปวันนี้ที่ผมถามถึงเรื่องนี้ครับต้องบอกครับว่าหากจะมีความรักแท้ในวงการสงฆ์มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีเงินนะครับเพราะวันนี้ถ้าเรามีการมาตรการคุมการเงินได้มากยิ่งขึ้นเมื่อปีก่อนนะครับคบกับพระดีกว่าคบกับเสียเต็มที่ให้ล้าน2ล้านแต่คบกับพระนี่ให้เป็นพันๆล้านนะครับเดี๋ยวนี้คนไม่อยากไปทำมันเยอะแล้วมันเป็นอย่างพูดเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาไทยของเรากันกับการกำกับดูแลมันปล่อยปละละเลยหย่อนยานแล้วเอาความศรัทธาของใจคนประชาชนมาเล่นและสุดท้ายแล้วความรู้สึกของคนเรารู้สึกพังทลายไปเราก็เกิดความรู้สึกที่เราไม่อยากเคารพบูชาอะไรอีกต่อไปนะครับและที่สำคัญนะครับอยากให้ท่านลองกลับเข้าไปดูครับว่าเมื่อเราไม่สามารถควบคุมพระได้โดยตรงผ่านสำนักพุทธแต่มีกรรมการเถระสมาคมแต่วันนี้เราเห็นบ่อยครั้งครับกรรมการมหาเถระมีเรื่องมีราวต่างๆมันไม่เห็นมีขอประทานโทษครับไม่มีการออกมาพูดโดยกรรมการมหาเถระในการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้เลย
1: คุณผู้ชมฮะสว.ปริญญายังมีการฝากเรื่องของความ

0: ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยขณะนี้ได้ทำทะเบียนประวัติพระสงฆ์ไปแล้วกว่าข้อมูลแล้วเสร็จ 89% แล้วก็ได้รับงบประมาณจัดทำระดับการตรวจสอบประวัติพระสงฆ์รวมถึงกรณีพระต่างชาติด้วยนะครับสำหรับมาตรการการคุมเงินบริจาคแล้วก็การแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้วัดมีเข้าระบบ 12,000 วัดหรือว่าคิดเป็น 95% ของวัดทั้งหมด 44,407 วัดทั่วประเทศโดยมีการวางแนวทางบังคับให้รายได้จากการเช่าหรือว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลต้องโอนเงินเข้าในระบบอีโดเนชั่นโดยตรงห้ามรับเงินส่วนตัวห้ามจัดตั้งมูลนิธิหรือว่าสมาคมบังหน้าแล้วก็ให้ทุกวัดเนี่ยทำบัญชีรับจ่ายส่งสำนักงานพระพุทธตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งหากพบกรณีเส้นทางเงินผ่านไปที่ปปง.แล้วก็ปปท.ร่วมดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะฮะไปฟังเสียงท่านรองนายกตอบกระทู้กันฮะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่เรากำลังหาได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดมีบัญชีอีโดเนชั่นเรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นรองรับอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มีพฤติกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงเนาะนะ
2: ครับ
0: จากที่ท่านรองนายกได้พูดไว้นะฮะท่านรองนายกก็ทิ้งท้ายไว้นะฮะว่าได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องกรรมการมส.หรือว่าที่เจ้าหน้าที่สำนักพุทธละเว้นยันว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนระมัดระวังการแชร์คลิปดอศรัทธาในภาพรวมของพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองนะฮะ
2: ไปดูบรรยากาศของการลงพื้นที่ของคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดราชบุรีไปเยี่ยมอดีตส.ส.ฮะ
0: ครับ
2: ส.ส.ชวรินทร์แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนอภิปรายสนุกมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปให้กำลังใจแล้วก็ไปติดตามเรื่องอะไรเรื่องของกองทุนอดีตสมาชิกรัฐสภาความเป็นอยู่เป็นอย่างไรเพื่อนำเสนอปัญหาเหล่านั้นไปยังประธานโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปครับไปดูช่วงเวลานะครับที่คุณบุญยิ่งนิติกัญจนาส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคกล้าธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะนะครับได้เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีไปเยี่ยมร้อยตำรวจโทชวรินทร์รักษ์ศักดิ์สิริอดีตส.ส.หลายสมัยจังหวัดราชบุรีก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเรื่องของการปรับปรุงการดำเนินกิจการของสภาตลอดจนเรื่องของสวัสดิการของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาแหละครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันร้อยตำรวจโทชวรินทร์อายุ82ปีมีโรคประจำตัวตำแหน่งสุดท้ายทางการเมืองก็คือเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยในขณะนี้มีรายได้มาจากเงินบำนาญของข้าราชการตำรวจและจากเบี้ยยังชีพกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งส่วนนี้เองนะครับทางสภาได้มีการชะลอจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างปัจจุบันกองทุนประสบปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่ายนะครับถัดมาคุณบุญยิ่งนิติกัญจนาได้เปิดเผยเพิ่มเติมหลังจากได้พบปะกับร้อยตำรวจโทชวรินทร์แล้วพบว่าท่านไม่สะดวกพูดนานๆเนื่องจากอาการป่วยอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ท่านชวรินทร์เองประสบกับปัญหาด้านการเบิกจ่ายค่อนข้างช้ามากโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีหนังสือจากสภาบอกว่ากองทุนเนี่ยอยู่ในช่วงของการชะลอจ่ายเบี้ยจึงหมายความว่าอดีตส.ส.ได้รับผลกระทบกันไปทั้งหมดแหละครับถัดมาประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยเพิ่มเติมการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีส.ส.สอบไม่ผ่านหลายคนไม่ได้เป็นผู้แทนต่อเพราะว่าวิถีทางการเมืองมีการแข่งขันกันเป็นอย่างยิ่งมากขึ้นทุกวันทำให้การเมืองต่อไปจะหันหลังไปประกอบอาชีพอื่นก็ลำบากนะครับไม่ค่อยมีรายรับเข้ามากับการทำงานหรือบางครั้งได้แต่ทำงานและไม่ได้ทำนานแล้วเช่นกันตนจึงอยากให้สังคมได้เข้าใจอดีตส.ส.ช่วยหาแนวทางดูแลเรื่องบุคคลเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งเคยอาสามารับใช้ประชาชนและในห่วงของ

0: การทำหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างเต็มทุ่มเททั้งนี้ตนเองจะนำปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นไปหารือกับคุณโสพลสาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงบประมาณว่าจะมีความร่วมมือกันทำสิ่งใดให้กับกลุ่มคมเล็กๆเหล่านี้ได้บ้างและจากการสอบถามเพื่อนสมาชิกหลายคนยังพร้อมนะครับที่จะส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเหมือนเดิมที่เคยทำเป็นประจำเพื่อที่จะได้มีการดูแลอดีตสมาชิกรัฐสภาต่อไปนะฮะนอกจากนี้ในส่วนของกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรคุณผู้ชมครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มีการ AI รู้เท่าทันปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีอย่างกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการเรื่องของการสัมมนาเรื่องพลังสตรีสู่ยุคดิจิทัลการสร้างโอกาสอนาคตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ก็จะไปส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพคุณภาพดังนี้คุณผู้ชมครับคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีโดยมีคุณดาชัยเอกปัตตภีซึ่งเป็นสสจังหวัดลำปางพรรคกล้าธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำสตรีและบุรุษเข้าร่วมเกือบ 1,000 คนเลยทีเดียวการจัดงานครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับจัดงานเรื่องของพลังสตรีสู่ยุค AI ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาในฐานะประธานคณะกรรมการได้กล่าวเปิดงานบอกว่าปัจจุบันนี้ทุกครอบครัวทุกอาชีพมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ดังนั้นการทำให้ทุกครัวเรือนได้มีความรู้มีความเข้าใจการใช้ทักษะในการใช้เทคโนโลยี AI อย่างเหมาะสมก็เป็นแนวทางสำคัญช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆสร้างอาชีพสร้างรายได้นำเทคโนโลยีมาใช้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรวมไปถึงชุมชนด้วยเหตุนี้นะฮะคณะกรรมการจึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI แนวทางการทำงานของ AI มาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันเป็นการประกอบอาชีพการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการดูแลสุขภาพทำให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันและเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวคุณผู้ชมครับก็มีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI ว่าคืออะไรใช้อย่างไรรวมไปถึงการเจมินายในการสร้างโฆษณาสินค้านำไปประยุกต์ใช้เพิ่มรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้รวมไปถึงกลไกของ AI คุณผู้ชมครับที่จะต้องรู้ทันมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยยกตัวอย่างการปลอมเสียงคนในครอบครัววิดีโอคอลปลอมก็มีข้อความหลอกให้กดลิงก์หรือหลอกลงทุนเงินออมต่างๆเป็นมีนายแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการการออกกำลังกายหลักพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและนาน30นาทีคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศในฮอใช่ไหมฮะนี่คือการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีครับ
1: ใช่ฮะ AI ตอนนี้ก็แน่นอนมีหลายแพลตฟอร์มนะที่ต้องเรียนรู้กันนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้เนาะนะฮะก็จะทำสื่อประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาต่างๆให้กับ SME ให้จับของท้องถิ่นในชุมชนเนี่ยม
0: ัน
1: ก็สามารถที่จะทำให้เราได้ด้วย
0: นี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนต้องเรียนรู้กันเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทุกวันถ
1: ้
0: าเราเข้าถึงแล้วก็ใช้งานอย่างเกิดประโยชน
1: ์
0: ก็จะสร้างรายได้แล้วก็เกิดความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ฮะอ่ะจาก AI ครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกงานสัมมนานึงเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับการสัมมนาครั้งนี้นะครับเขาก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของนโยบายครับซึ่งจัดโดยคณะกรรมการราษฎรนั่นเองครับติดตามกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกับคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเรื่องของการกฎหมายนโยบายและก็การปรับตัวของไทยในประชุมฮอล2อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมสัมมนาด้วยนั่นเองโดยมีนายพัฒน์อุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดสัมมนาและบรรยายเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืนกฎหมายนโยบายและการปรับตัวของไทยนะครับโดยกล่าวถึงมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยั่งยืนของกระทรวงอุตสาหกรรมว่ากระทรวงได้มีการสนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียวโดยได้การนำเหล็กมารีไซ

0: การบริหารจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ซากแบตเตอรี่พร้อมทั้งมีการส่งเสริมเรื่องของการออกกฎหมายจัดการกากอุตสาหกรรมรวมกับรีไซเคิลนอกจากนั้นนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมยังมองถึงเรื่องการกำจัดซากเป็นสำคัญนะครับซึ่งปัญหานี้ยังคงเป็นปัญหาไก่กับไข่ที่ผู้ลงทุนยังไม่กล้าลงทุนพอส่วนนี้ยังคงเป็นโจทย์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องพิจารณานะครับว่าจะมีการเดินทางไปในทิศทางไหนนั่นเองไปฟังเสียงของท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกันดูฮะ
1: ตอนนี้กระทรวงว่านิคมรีไซเคิลนะครับก็เน้นโปรดักต์หลักๆก็คือเรื่องของซากรถยนต์นะครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ซากแบตเตอรี่นะครับแต่ตรงนี้เองมันก็เป็นปัญหาไก่กับไข่นะครับเมื่อกี้ได้คุยอาจารย์เรื่องของการนำเข้าซากแบตเตอรี่ผู้ลงทุนตอนนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุนนะเพราะว่าวอลุ่มมันยังไม่พอที่จะคุ้มกับการลงทุนนะเพราะฉะนั้นเองอันนี้ก็เป็นโจทย์นะเดี๋ยวต้องรอผลวิจัยจาก TDI อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูดิเรกชันนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะเดินไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ด้านของคุณปารเมศการก็กล่าวนะครับว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืนของฝ่ายนิติบัญญัติว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลายเหตุการณ์ที่มีการบ่งชี้ว่าจำเป็นต้อง Data Center ที่กฎหมายเข้าไม่ถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรจนเกิดช่องโหว่ทางกฎหมายหลายเรื่องส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไปฟังเสียงช่วงนี้ของโฆษกคณะกรรมการกันดู
2: เราก็มีหลายเหตุการณ์นะครับที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าตอนนี้กฎหมายเราจำเป็นต้องอัปเดตหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาของ Data Center เถียงกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรการที่กฎหมายนั้นควบคุมยังมีช่องโหว่หลายๆเรื่องนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่พวกเราจะต้องไปปรับปรุงกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างพรบ.โรงงานฉบับใหม่หรือว่าร่างกฎหมายติดตามกากอุตสาหกรรมนะครับและอีกหลายๆเรื่องเลยรวมถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายของเราเนี่ยยังตามได้ไม่ทันเท่าทันกับโลก
0: ทั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับภายในงานยังมีการอภิปรายเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว transition นะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยไฟสะอาดแล้วก็การอภิปรายเรื่องของการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระบบขนส่งอุตสาหกรรมด้วยโดยสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคนิติบัญญัติภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการศึกษากฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องแล้วก็สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG นั่นเองนะฮะ
3: คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต่างประเทศกับคุณกันพจน์นะฮะหากพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังคงสู้รบกันอยู่นะครับทำให้ล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดชัดเจนฮะคุณกันพจน์สงครามของอิหร่านกับสหรัฐอาจจะจบภายในปีนี้ฮะ
4: ใช่แล้วครับสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ย6เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังคงลบกันอย่างต่อเนื่องแต่โดนทรัมป์บอกว่าจะสิ้นสุดภายในปีนี้ อาจจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งแน่นอนว่าน้ำมันจะลงทันทีหลังจากสงครามยุติ
3: ครับ
4: โดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าเขาทำเนี่ยเขาคิดดีแล้วเพราะทำเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและเขายอมไม่ได้ที่จะให้อิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ครับ
3: โอ้โหโดยเฉพาะเขาบอกเขามีโมเดลของเขานะเวเนซุเอลาใช่ไหมครับ ที่เคยมีสงครามกัน
4: เขาบอกว่าถ้ายึดอิหร่านได้อาจจะใช้โมเดลเดียวกับเวเนซุเอลาในการครอบครองน้ำมันของอิหร่านครับ
3: ครับช่วงนี้ไปพักสักครู่ช่วงหน้าตัด
0: ครับ
5: เข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 8:45 นสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: ติดตามออกมาบอกนะครับว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นจะยุติภายในปีนี้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงก่อนหรือหลังการเลือกตั้งกลางเทอมกันยายนนี้ครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานแลนด์นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์ว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติภายในปีนี้และอาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านยุติและสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีพร้อมอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายติดต่อมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเจรจาแม้รัฐบาลอิหร่านยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดก็ตามนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปโดยเปรยเปรียบเทียบกับข้อตกลงเรื่องน้ำมันที่รัฐบาลสหรัฐเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวว่าสหรัฐอาจอยู่ต่อและเก็บน้ำมันไว้เช่นเดียวกับกรณีของประเทศเวเนซุเอลาโดยยืนยันว่าไลด้าสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการทำสงครามได้หลายเท่าครับผู้นำของประเทศจีนออกมาบอกนะครับว่าพร้อมเป็นผู้นำในการก่อตั้งความร่วมมือด้าน AI ของกลุ่ม BRICS นะครับและก็เน้นเรื่องของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่ม BRICS โดยเฉพาะครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนเปิดตัวแผนความร่วมมือชุบริกวงกว้างครอบคลุมหลายสาขาครับตั้งแต่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การค้าไปจนถึงการลงทุนเพื่อยกระดับบทบาทของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่บนเวทีโลกผู้นำจีนกล่าวว่าความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับการวางรากฐานความร่วมมือที่เข้มแข็งและร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่มการประสานงานรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงผลักดันการพัฒนาตลาดร่วมที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นขณะเดียวกันครับจีนยังเสนอให้เป็นผู้นำแบบ Open Source ของ BRICS เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่การฝึกอบรมบุคลากรด้าน AI และระบบนิเวศเทคโนโลยีแบบเปิดนอกจากนี้ยังเสนอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่ม BRICS นะครับและเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการค้าบริการของกลุ่มในปีหน้าด้วยเพื่อกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างประกอบด้วยประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและอาฟริกในระยะหลังโดยมีประเทศอิหร่านอินโดนีเซียอียิปต์เอธิโอเปียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าร่วมด้วยขณะที่ยังมีประเทศหุ้นส่วนอีก10ประเทศจากเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาและตะวันออกกลางส่งผลให้กลุ่มมีบทบาทเป็นตัวแทนด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวว่ากลุ่มบิกนั้นเป็นพลังสำคัญในการผลักดันระเบียบโลกที่มีความอำนาจมากกว่าเดิมแม้สมาชิกบางประเทศจะมีจุดยืนต่างกันต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ที่ประชุมสามารถออกแถลงการร่วมได้โดยแสดงความวิตกอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกั้นอย่างถึงที่สุดครับโลกใหม่นะครับจากการเกิดขึ้นของกลุ่มบิสนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มทางภาคตะวันตกของโลกนะครับก
1: ็
0: คือทวีปยุโรปและสหรัฐอาจจะไม่พอใจคร
1: ับ แน่นอนเป็นการต่อรองเป็นการเจรจากันแล้วก็เป็นการวัดกำลังอ
2: ่
1: ะเรื่องของเศรษฐกิจโลกของเรานะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปติดตามการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีกิจกรรมดีๆของทางสว.มาฝากไว้กับ2จังหวัดก็คือจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีกับโครงการสว.พบประชาชน2วันที่จะเกิดขึ้นนี้ฮะ
2: ใช่ฮะซึ่งสว.พบประชาชนก็มีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะราชบุรีมีการลงไปในวันพรุ่งนี้นะ16กันยายนนะฮะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่ที่บริเวณอำเภอสวนผึ้งก็สามารถที่จะไปทักทายแล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของสมาชิกวุฒิสภากันได้นะฮะจะไปที่ศาลาประชาบ้านหอมเทียนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีด้วยนั่นเองนะฮะ
1: ครับแล้วถัดไปอีก1วันคุณผู้ชมครับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะครับ

0: ไปที่จังหวัดราชบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์ห้องประชุมเขื่อนศรีนครินทร์ของความรู้ต่างๆให้กับในส่วนของชุมชนด้วยเรื่องของความมั่นคงกระบวนการผลิตไฟฟ้าก็ดีภารกิจอื่นๆด้านชลประทานด้านเกษตรกรรมคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วถ้าใครมีเวลาฮะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะ 9:30 นเนี่ยอยู่ที่เขื่อน 7:00 นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความมั่นคงของตัวเขื่อนและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์เป็นโครงการดีๆที่สวไปพบกับประชาชนครับ
1: ใช่ฮะก็สวก็ลงพื้นที่อย่างเป็นกันเองเป็นมิตรนะคุณผู้ชมฮะไปแล้วไปพูดคุยกันได้นะ
0: ครับ
1: ไปแจ้งเรื่องปัญหาต่างๆในพื้นที่กันได้นะฮะก็จะมีการลงพื้นที่แบบนี้กันไปอย่างต่อเนื่องกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนั่นเองนะฮะ
0: ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับในห้องข่าวรัฐสภาชนะภาคเช้านะครับจบรายการของเรารายการถัดไปเกาะติดสภากับการประชุมวุฒิสภาครับเช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: เข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่15กันยายน 8:45 นสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: พัชระเพียกพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะวันนี้วันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวริศราวรรณเขตจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาค่ะการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นขึ้นค่ะอีกสักครู่ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 8:45 นาทีนะคะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั้นทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดค่ะจากกลุ่มงานโสตทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะและช่องทางในการติดตามรับชมนั้นยังคงติดตามได้ค่ะผ่านทางหน้าจอช่อง10โทรทัศน์รัฐสภานะคะและรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมสดนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะรวมทั้ง YouTube TPChannel และอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชัน TP Channel นะคะและวันนี้นะคะเป็นประจำในทุกวันอังคารค่ะก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้เปิดโอกาสนะคะให้สมาชิกวุฒิสภาได้หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้หลังจากที่มีการหารือเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะก็จะได้มีการรวบรวมแล้วก็นำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปด้วยค่ะและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะจึงจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมโดยระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะที่ประชุมนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องด่วนค่ะเรื่องแรกนั้นเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจ

0: การโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วถัดมาเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้จะได้มีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยรายงานฉบับแรกค่ะคือรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยจะรุ่งหรือร่วงได้ภายใต้ FTA ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วถัดมาเป็นรายงานอีกหนึ่งฉบับนะคะคือรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะในส่วนของการพิจารณาเรื่องด่วน2เรื่องก็คือร่างพระราชบัญญัตินะคะที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วรวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรนั้นลงมติเห็นชอบแล้วค่ะซึ่งในส่วนของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเสนอโดยนายเอกราชอุดมอํานวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะนั้นมีหลักการสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2563นะคะโดยการเพิ่มบทนิยามคำว่าวิทยุภาคประชาชนและแก้ไขบทนิยามคำว่าจัดสรรคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกันทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสค่ะให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือผู้ทดลองออกอากาศตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมจะได้ของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: บังคับข้อที่8ตั้งแต่เวลา 8:45 นถึง 9:00 นในวันนี้มีสมาชิกได้แสดงความประสงค์ต่อประธานของที่ประชุมหารือจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวน10ท่านครับโดยสมาชิกแต่ละท่านมีเวลาปรึกษาหารือท่านละไม่เกิน3นาทีเพราะฉะนั้นปรึกษาเวลาทางนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาในการประชุมวุฒิสภาชุมไปแล้วและเพื่อให้การใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับในลำดับแรกเชิญท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมพลวัฒน์โทบัญชัยพรพิสมาชิกวุฒิสภาคุมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครที่ผมขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของวิกฤตค่าครองชีพกับความมั่นคงทางอาหารของประชาชนท่านประธานครับวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้อยู่แค่ในตัวเลขแล้วนะครับแต่มันลงไปถึงจานข้าวของพี่น้องประชาชนนะครับผลสำรวจของเราเนี่ยพบว่าประชาชนถึง 63.76% บอกว่าค่าของชีพสูงราคาสินค้าสูงทำให้ซื้ออาหารที่มันมีประโยชน์ยากขึ้นเพราะทั้งราคาน้ำมันราคาค่าขนส่งมันสูงขึ้นหมดเลยถึง 46% ปัญหาเงินเฟ้อกับค่าของกว่าเปอร์เซ็นต์ท่านประธานสิ่งที่น่าห่วงคือประชาชนเกือบ 33% ต้องลดมื้ออาหารต้องกินให้น้อยลงนี่มันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะถ้าประชาชนต้องเลือกระหว่างกินให้อิ่มกับกินให้มีคุณภาพเนี่ยนั่นหมายความว่าปัญหาของเศรษฐกิจและกำลังจะกลายเป็นคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศไปแล้วท่านประธานครับวันนี้ประชาชนประหยัดเต็มที่แล้วครับช่วยตัวเองเต็มที่แล้วเกือบ 65% ครับประชาชนต้องเลือกซื้อของที่ถูกลงราคารอราคาที่ถูกลงรอลดราคาเกือบ 40% ประชาชนต้องหันมาทำอาหารกินเองเกือบ 34% ประชาชนต้องปลูกผักกินเองสุดท้ายต้องอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาท

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านประธานแต่รัฐบาลและประชาชนเนี่ยประหยัดจนกระทั่งลดมื้ออาหารแล้วจึงฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้ทำสักสีเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมก่อนหนึ่งลดราคาของกินที่จำเป็นทันทีเช่นราคาของไก่ไก่เนื้อไก่เต้าอู้ถั่วหรือน้ำมันประกอบอาหารให้ต้นทุนมันลดลงอาหารสัตว์พลังงานค่าขนส่งพร้อมกับจัดตลาดตรงฟ้าตลาดปันสุกให้เกษตรกรขายตรงเข้าถึงประชาชนจะได้ตัดส่วนต่างของพ่อค้าคนกลางออกไปสองทำตลาดขายของราคาถูกคือให้ทุกพื้นที่ไม่ใช่ทำชั่วคราวนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพื้นที่ขายสินค้าฟรีหรือให้มีค่าเช่าที่ถูกลงให้เกษตรกรนำผักผลไม้ไก่ไก่อาหารจากชุมชนมาขายราคาก็จะได้ถูกลงเกษตรกรก็จะได้ราคา3ต้องดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและคนรายได้น้อยเป็นพิเศษเลยนะครับไอ้อย่างนี้ต้องปรับเงินเครื่องอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กให้ทันกับราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นให้ท้องถิ่นจัดตลาดกลางชุมชนเป็นครัวกลางชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้ยากหลังอย่างน้อยต้องให้มั่นใจว่าคนไทยจะไม่อดอาหารเพราะไม่มีเงินก็4ประธานครับขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเจ้าภาพเดียวแก้ปัญหาค่าของชีพากระทรวงเกษตรให้ลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่กระทรวงส่วนท้องถิ่นก็ให้นำมาตรการที่ว่าเนี่ยลงมาให้ถึงมือประชาชนให้เกษตรกรได้ลืมตาห้าปากได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องกำหนดเป้าหมายเวลาและตัวชี้วัดให้ชัดเจนให้สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำท่านนายกรัฐมนตรีผ่านไปยังท่านประธานว่าเศรษฐกิจที่ดีต้องเริ่มจากโต๊ะอาหารในบ้านของพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลเนี่ยดูเรื่องราคาอาหารการกินให้มันถูกลงรายได้ประชาชนได้เพิ่มขึ้นเด็กได้กินอิ่มผู้สูงอายุไม่ถูกทอดทิ้งเกษตรกรได้ขายสินค้าได้ราคาที่เป็นธรรมประชาชนไม่ต้องการเพียงคำแนะนำว่าให้ประหยัดท่านประธานครับวันนี้รัฐบาลต้องทำอย่างไรให้ประชาชนลืมตาห้าปากได้ให้เขามีเงินพอใช้มีอาหารการกินทุกวันขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านพิญญพัฒน์สัจจนีชีวินครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญพัฒน์สัจจนีชีวินสมาชิกวุฒิสภาค่ะขอใช้วาระนี้นะคะในการหารือประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนนจากการข้ามทางม้าลายค่ะซึ่งก็เป็นสวัสดิภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะที่กำลังถูกมองข้ามอย่างแรงค่ะท่านประธานคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะมีข่าวอุบัติเหตุบนทางเท้าทางม้าลายค่ะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะซึ่งน่าสะเทือนใจอย่างมากค่ะอย่างในกรณีพื้นที่ย่านสุขสวัสดิ์นะคะรถจักรยานยนต์ซ้อน3พุ่งชนคุณยายอายุ72ปีขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิตแล้วก็ขับหลบหนีไปอย่างไร้ความรับผิดชอบหรืออีกกรณีบางประกอบหนึ่งค่ะที่รถจักรยานยนต์นะพุ่งข้ามถนนนะเฉียดชนดังกล่าวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนะคะแล้วก็เพิ่งมีผู้เสียชีวิตจากลักษณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังปรากฏคลิปวิดีโอตามภาพออนไลน์นะก็แสดงให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์นะขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงบริเวณทางม้าลายด้วยความเร็วสูงเฉียดชนประชาชนที่กำลังจะเดินข้ามถนนอันนี้โชคดีนะคะแค่เฉียดนะคะเพียงนิดเดียวค่ะทุกท่านคะเหตุการณ์เหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุนะแต่ว่ามันเป็นผลลัพธ์ของความล้มเหลวนะคะทั้งในเรื่องของจิตสำนึกของผู้ขับขี่ที่ขาดการชะลอรถนะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เด็ดขาดที่ไม่ปลอดภัยจริงค่ะทางม้าลายในประเทศไทยในปัจจุบันนะคะกลับกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยที่ประชาชนนะคะกลับจะต้องมาลุ้นมาเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่จะข้ามถนนนะคะดังนั้นนะคะดิฉันจึงขอหารือผ่านท่านประธานนะคะและเสนอแนวทางแก้ไขผ่านท่านประธานนะไปยังกระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะใน3ประเด็นสำคัญดังนี้นะคะประการแรกคือเรื่องของทางถนนค่ะขอให้เร่งสำรวจและปรับปรุงทางม้าลายในพื้นที่ชุมชนหน้าโรงพยาบาลโรงเรียนโดยเฉพาะจุดที่มันเกิดเหตุซ้ำซากนะคะบังคับให้ยานพาหนะจะต้องลดความเร็วค่ะพร้อมติดตั้งป้ายเตือนนะคะแล้วก็ไฟเตือนล่วงหน้าและสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนนชนิดปุ่มกดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบไฟจราจรหลักอย่างจริงจังค่ะประการที่2นะคะเราต้องใช้เทคโนโลยีบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเร่งรัดการติดตั้งกล้องวงจรปิดตัดแต้มค่ะตัดแต้มพวกที่ฝ่าฝืนกฎจราจรและยึดใบขับขี่ค่ะเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างนะคะประการที่3นะคะทบทวนมาตรการแล้วก็อัตราโทษทางกฎหมายนะคะให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะให้เข้มข้นเทียบเท่ามาตรฐานสากลค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่ฉันมองว่าประชาชนควรมีสิทธิ์ที่จะเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย

0: างปลอดภัยนะโดยไม่ต้องพึ่งดวงหรือหวาดระแวงนะอย่างไรก็ตามดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านศิรณีอนิบุตรครับ
2: ที่เคารพผมศิรณีอนิบุตรนะครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้จะมาปรึกษาหารือในปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการรับซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับปัญหาด้านการเกษตรของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหามามากมายตั้งแต่ในเรื่องของระบบการผลิตในเรื่องของราคาต้นทุนการผลิตขึ้นตลอดเวลาตลาดเกษตรที่ไม่เป็นธรรมล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของพี่น้องแต่สิ่งที่จะทำให้เกิดต้นทางหรือต้นน้ำก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่พี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปมีความยากลำบากที่จะมีทุนรอนฤดูการผลิตเพราะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลมักจะให้การดำเนินการนั้นอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างนะครับก็คือโครงการที่รัฐให้การสนับสนุนที่ผมอยากจะออกมาพูดในวันนี้ที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ในนามของรัฐบาลก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็คือโครงการล้านร้อยหรือโครงการสินเชื่อไทยยั่งยืนชุมชนสร้างไทยระยะที่3จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ต่ำนะครับเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีหรือเราเรียกว่าล้านละร้อยก็แปลความว่าพี่น้องเกษตรกรจะกู้เงิน1ล้านบาทก็จ่ายดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อปีในช่วง3ปีแรกซึ่งการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมีศักยภาพแล้วก็สามารถนำเงินทุนเนี่ยไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีซึ่งกรอบวงเงินที่รัฐบาลเนี่ยได้ทำการดูแลเนี่ยทั้งหมดประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจชุมชนซึ่งเป้าหมายของพี่น้องเกษตรกรก็คือสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่นะครับซึ่งทั้งหมดที่ได้ดำเนินการมานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คือสาขาหนองเบนนะครับที่ได้ดูแลเอาใจใส่พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีทำให้เกษตรกรสามารถมีเงินทุนไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปส่วนเกษตรกรอีกประเภทหนึ่งนะครับที่วันนี้ยังคงมีปัญหาที่สามารถดำเนินการทางด้านการเกษตรเป้าหมายก็คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ.2542ที่มีเป้าหมายหลักที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรการดำเนินการของกองทุนฟื้นฟูมักจะดำเนินการไม่ทันต่อสถานการณ์ที่พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนประกอบกับมีเงินงบประมาณเนี่ยที่มาใช้ในกิจการเหล่านี้ไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรทั้งสองประเด็นผมจึงอยากจะเรียกร้องไปยังพระท่านนายกการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยลงมาดูแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ให้อยู่คู่เกษตรกรและสามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ
1: ท่านกัลยาใหญ่ประสาท
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติดิฉันกัลยาใหญ่ประสาทสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดลำพูนค่ะหลายท่านอ่านเมืองโบราณอายุยาวนานกว่า 1,400 ปีท่านคงรู้จักวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารกู่ช่าน้ำตกก้อหลวงลำไยเรื่องชื่อพระรอดขลังวัดมหาวันโคขาวลำพูนในงานพระราชพิธีจรดพระนางกลันแลกนาขวัญและผ้าไหมเรื่องชื่อซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโปรดใส่เสด็จประพาสต่างประเทศแต่ท่านคงไม่ทราบว่าจังหวัดลำพูนนั้นมีห้างสรรพลำพูนที่ขยายตัวไปทั่ว

0: งลำพูนเชียงใหม่มีมูลค่าทรัพย์สิน 2,300 กว่าล้านมีตลาดสดจตุจักรที่ได้มาตรฐานความสะอาดบริการครบวงจรเป็นตลาดลำพูนมีบริษัทค้าขายเนื้อสัตว์หมูอินเตอร์ครอบคลุมทั่วภาคเหนือและลามไปถึงอีสานมีแหล่งดอกไม้ทุ่งดอกกระเจียวและสมุนไพรครบวงจรที่อำเภอแม่ทาและที่สำคัญมีงานบุญประเพณีที่จัดต่อเนื่องมานานกว่า10ปีเช่นในวันที่20ถึง26กันยายนนี้จะมีงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกต่อจากนั้นก็จะมีงานประเพณีโคมแสนดวงอลังการมากค่ะที่จะจัดในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนศกนี้ท่านประธานที่เคารพการท่องเที่ยวเมืองรองจะมีความยั่งยืนสร้างคุณภาพชีวิตกระจายรายได้เศรษฐกิจและสังคมมีความเจริญเติบโตดีขึ้นนั้นมาจากความเข้มแข็งร่วมมือกันของคนในท้องถิ่นค่ะท่านจะเห็นว่าคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนนำโดยท่านพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหลิพุนชัยและเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านเป็นร่มโพร่มใสให้กับสภาวัฒนธรรมลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เหล่าขับเคลื่อนเชิดชูครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบรอบชาติกาล150ปีในปีพุทธศักราช2571นี้ทำให้วิถีครูบางานหน้าหมู่ความสำนึกรักท้องถิ่นรักบ้านเกิดเมืองนอนเกิดความพร้อมเพรียงในการดำรงรักษาเชิดชูอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนลำพูนให้คงอยู่อีกทั้งหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเองลำพูนนี้ให้แสดงออกถึงมิตรไมตรีต่อผู้มาเยือนดึงดูดผู้คนให้เกิดการท่องเที่ยวกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่นเกิดกิจการของคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องเช่นร้านกาแฟร้านอาหารฟิวชั่นแกลเลอรี่สร้างภาพเกสต์เฮาส์และโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐานท่านประธานที่เคารพดิฉันจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเช่นนี้ได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองที่จัดการโดยศักยภาพของท้องถิ่นเองท่านต้องเพิ่มงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเติบโตเศรษฐกิจจากฐานรากไม่ใช่การตัดงบ 70% มาไว้ที่ส่วนกลางท้องถิ่นต้องมีการตัดสินใจว่าจะเติบโตพัฒนาไปได้อย่างไรเศรษฐกิจท้องถิ่นมีงานทำพึ่งพาตนเองได้คือความมั่นคงของประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองไม่มีใครล้ำเลิศน่าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปค่ะ
1: ครับท่านอัญชลพันธ์หอมรสครับ
2: กราบเรียนให้เป็นหอมรสสมาชิกผู้ที่สภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดิฉันขอใช้เวลามีค่านี้นำเรียนถึงความเดือดร้อนแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับช่องว่างและหลุมดำค่ะระบบบำบัดผู้เสพติดและผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดค่ะนับตั้งแต่การบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ภายใต้หลักผู้เสพคือผู้ป่วยแต่ในทางปฏิบัติจริงกลไกกำลังกลายเป็นวงจรอุบาทค่ะซ้ำเติมสังคมตำรวจจับส่งโรงพยาบาลนัดตรวจสัปดาห์ละครั้งบางเคสค่ะถึงขั้นเอาปัสสาวะแม่ไปส่งแทนกลับบ้านขาดการติดตามเสร็จซ้ำคุ้มคั่งเกิดเหตุรุนแรงและตำรวจก็ต้องมาจับใหม่ค่ะเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกิดโศกนาฏกรรมในครอบครัวถึง2เหตุการณ์ติดๆกันค่ะเคสที่1ก็คือลูกติดยาทำลายพ่อแม่แล้วจุดไฟเผาบ้านจนเสียชีวิต2ผู้ป่วยจิตเวชค่ะจากยาเสพติดคุ้มคั่งถูกคนในบ้านยิงเสียชีวิตเพื่อป้องกันตัวค่ะและในช่วง30วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอพุนพินเขียนสาสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์ท่าฉางเราพบผู้มีอาการทางจิตเวชร่วมกันกับประวัติการใช้กัญชาและก่อเหตุกว้างป่าบ้านเรือนใช้มีดฟันเพื่อนบ้านบุกปั๊มน้ำมันพร้อมอาวุธและปัญหาคือเมื่อตรวจไปพบสารเสพติดประเภทอื่นตำรวจจับไม่ได้เพราะกัญชาถูกปลดล็อกค่ะคันส่งโรงพยาบาลอาการก็ยังไม่ถึงเกณฑ์รับไว้เป็นผู้ป่วยหมอจึงต้องให้ยาและกลับไปกินยาที่บ้านสุดท้ายกลายเป็นระเบิดเวลาที่ถูกส่งกลับไปไว้ในชุมชนค่ะไม่ใช่การก้าวร่วงดุลพินิจของแพทย์แต่คือช่องว่างของระบบระหว่างสาธารณสุขปกครองและตำรวจโครงการบำบัดของ10อำเภอ15วันนานๆจะจัดทีค่ะแล้วก็ไม่ต่อเนื่องโครงการอบรมหรือชุมชนสีขาวไม่ตอบโจทย์ผู้เสพหนักค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจไม่สามารถมีอำนาจกักตัวไว้ดูแลเมื่อเข้าไปในเกณฑ์ของคดีอาญาท่านประธานคะประชาชนกำลังถามว่าเราต้องรอให้เกิด

0: สังคมถึงจะตื่นตัวดิฉันขอเสนอข้อร้องเรียนเร่งด่วน3ประการค่ะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประการที่1จะตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดครบวงจรระดับจังหวัดที่มีระดับผู้ป่วยในดูแลตั้งแต่ถอนพิษฟื้นฟูจิตเวชเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู่ครอบครัวและระบบติดตามจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้โรงพยาบาลชุมชนแบกรับผู้ป่วยนอกเพียงลำพังค่ะประการที่2ทบทวนระเบียบและแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างพ.ร.บ.สุขภาพจิตและประมวลกฎหมายยาเสพติดสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อนความรุนแรงและกลุ่มและมีกลไกการกักตัวเพื่อประเมินผลและดูแลต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องรอให้ลงมือก่อนเกิดเหตุค่ะประการที่3ปรับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนจากโครงสร้างการฝึกอบรมระยะสั้นที่ไม่มีผลมาสนับสนุนเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเตียงบำบัดและบุคลากรจิตเวชในระดับพื้นที่ขอความกรุณาท่านประธานค่ะช่วยส่งเสียงสะท้อนนี้ไปยังฝ่ายบริหารถึงนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายคืนความปลอดภัยและความสงบสุขให้แก่คนค่ะ
1: ท่านดวงคุณทรงธรรมวัฒน์ครับ
2: กับเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันตรงคุณทรงธรรมวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะท่านประธานและเพื่อนสมาชิกคะณช่วงเวลานี้ถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะที่จังหวัดบ้านดิฉันมีการจัดงานเนรมิตอัมพวาสายน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตทอนะคะเป็นภายใต้งบประมาณ Amazing Thailand Food Festival ค่ะก็เป็นงานแสดงแสงสีนะคะประกอบประดับไฟนะคะในบริเวณพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวาสวนชัยพัฒนานะคะอุทยานร.2ภายใต้คอนเซปต์ Booming of Life ค่ะในงานก็จะมีการแสดงโขนนะคะมีการแสดงดนตรียุค90นะคะมีวงดนตรีวงลำวงนะคะมีการฉายหนังย้อนยุคนะคะถ้าเราก็มีผู้ประกอบการค่ะนำอาหารสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายนะคะถ้าท่านใดในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะยังไม่มีภารกิจไปไหนนะคะก็แวะไปได้นะคะตอนนี้ทางหลวงพิเศษ M82 เปิดใช้งานแล้วนะคะสมุทรสงครามไปได้ไม่ถึงภายในชั่วโมงนะคะระยะเวลาสะดวกมากเลยค่ะท่านประธานและเพื่อนสมาชิกคะหัวใจของการท่องเที่ยวชุมชนก็คือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมหน่วยงานท้องถิ่นบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมีกิจกรรมสนับสนุนไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่สำคัญคือยังคงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นและขาดไม่ได้ค่ะคืองบประมาณค่ะดิฉันจึงเรียนมายังท่านประธานนะคะผ่านไปยังททและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะให้การสนับสนุนงบประมาณนะคะตลาดน้ำอัมพวาหรืออัมพวาเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะแต่ปัจจุบันก็ขาดแคลนการสนับสนุนงบประมาณนะคะดิฉันจึงขอเรียนผ่านไปยังททและกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการจัดสรรงบเพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนได้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านวิรัตรักพันธ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวิรัตรักพันธ์หมายท่านประธานครับผมมีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของวัดเกาห้อตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับซึ่งวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งมาไม่ต่ำกว่า900ปีนะครับก็ถือว่าเป็นสำนักตักศิลาโบราณยาคมทางไสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้นะครับทางด้านคงกระพันจารีการแพทย์แผนไทยแผนโบราณโดยเฉพาะพิธีการที่เกี่ยวกับว่านนะครับก็มีพิธีที่สำคัญพิธีองค์ข้าวเหนียวดำปัจจุบันนี้วัดเขาห้อจึงเป็นแหล่งชุมนุมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปัญหาของวัดเขาห้อนะครับท่านประธานครับจากการลงพื้นที่โครงการสวพบประชาชนของกลุ่มภาคใต้ตอนล่างนะครับที่วัดเขาห้อคณะสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือทางวัดจะขอบูรณะกุฏิโบราณธงไทยครับซึ่งกุฏิหลังนี้อายุประมาณ170ปีนะครับรูปแบบบ้านเรือนเดี่ยวหลังคาประธานเป็นจั่วธงไทยลักษณะอาคารโครงสร้างไม้1ชั้นยกใต้ถุนสูงเปิดโล่งได้รับการบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี2539นะครั้งประสบปัญหาความชำ

0: รุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและการเสื่อมสภาพของวัสดุไม้ประกอบกับอุปสรรคด้านก็จำกัดในการซ่อมแซมเนื่องจากอาคารขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากรเมื่อปี2541ซึ่งขอต้องอาศัยหลักวิชาการและขั้นตอนตามกฎหมายที่ถูกต้องครับประเด็นที่2ครับปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มาอาศัยอยู่ในวัดขอห้อและขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากและภูมิทัศน์ของสถานที่ครับสุนัขและแมวจรจัดเข้ามาอาศัยและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับขณะนี้ทราบว่าไม่ต่ำกว่า200ตัวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขอนามัยความสะอาดตลอดจนทัศนียภาพและภูมิทัศน์อันสงบร่มเย็นของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและประวัติศาสตร์แห่งนี้สาเหตุสำคัญเกิดจากการนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งของผู้มีจิตศรัทธาและพี่น้องประชาชนทั่วไปประกอบกับขาดการควบคุมประชากรสัตว์อย่างต่อเนื่องทำให้ปัญหาสะสมและยากของวัดเพียงลำพังครับผมมีแนวคิดและข้อเสนอเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปดังนี้ครับประการแรกเรื่องการบูรณะศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมควรให้ความร่วมมือและประสานกับทางวัดเพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกันต่อไปครับปัญหาที่2ครับปัญหาสุนัขและแมวจรและจังหวัดพัทลุงได้พิจารณาสำรวจและจัดทำทะเบียนประชากรสุนัขและแมวอย่างเป็นระบบเร่งดำเนินการมาตรการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทำหมันเพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์จัดตั้งพื้นที่ดูแลเพื่อคัดแยกสัตว์ป่วยอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความสนักรู้แก่ชุมชนเพื่อยับยั้งการนำสัตว์มาปล่อยในเขตวัดซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสุขอนามัยและรักษาทัศนียภาพของวัดเกาะห้อให้กลับมาสะอาดร่มเย็นและปลอดภัยสำหรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวในระยะยาวครับจากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงขอให้วุฒิสภาจัดส่งข้อเสนอนี้ให้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ท่านมังกรครับศรีเจริญกุล
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับวันนี้ผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านไปยังอธิการและผังเมือง เรื่องขอเร่งติดตามโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน2โครงการดังนี้ครับโครงการที่1ผมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากร้อยตำรวจเอกชัยเดชโรงคำนายกเทศมนตรีตำบลกองควายอำเภอเมืองจังหวัดน่านเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างงบประมาณของบประมาณในการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านน้ำคกเก่าด้วยเทศบาลตำบลกองควายได้ส่งโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านน้ำคกเก่าไปยังสำนักงานโยธาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากตลิ่งริมแม่น้ำน่านถูกกัดเซาะทำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านได้รับผลกระทบตลอดจนพื้นที่ทำการเกษตรถูกกัดเซาะเป็นวงกว้างพื้นที่บางส่วนได้หายไปปีนี้เป็นปีที่3ปี2569มันเป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2567ผ่าน68ก็คือพายุวิภาโครงการดังกล่าวได้ทำเอกสารไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับหรือว่าการเข้าไปสำรวจเพื่อจัดทำงบประมาณประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอยู่600หลังคาเรือนจำนวน 1,300 คนโครงการที่2เขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่6และบ้านป่าเปื่อยหมู่7ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างผมได้รับเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์จากนางสาวสวภาคล่อนทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน

0: หมู่6บ้านป่าเปื่อยและหมู่7ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างด้วยตำบลปอนประสบปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและการกัดเซาะตลิ่งพังทลายของแม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีบ้านเรือนประชาชนและโรงเรียนบ้านปอนถนนสถานที่ราชการก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลปอนเองก็ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่านซึ่งในปี2567และ2568มีประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงทำให้ตลิ่งทั้ง2หมู่บ้านได้พังทลายลงเกิดน้ำท่วมดินโคลนไหลเข้าไปกัดเซาะริมเป็นอย่างมากสะท้อนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหากไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผ่านไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเร่งรัดติดตามโครงการก่อสร้างโครงการป้องกันตลิ่งพังทั้ง2ตำบลด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านพลวัตตันจิริครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่12การอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงรายครับหารือผ่านยังท่านประธานไปสู่ท่านนายกรัฐมนตรีในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบสารพิษความปลอดภัยในชีวิตคนไทยณขณะนี้ครับเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารอยู่หลักๆเด็ดเท่าที่เชียงรายเจอนี่ก็คือมี3ประเด็นประเด็นที่1คือเรื่องสารพิษที่ตกค้างในแม่น้ำนะครับซึ่งก็จะมีการตรวจแล้วก็ทั้งที่กกสายเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังก็คือไปที่แม่น้ำโขงนะครับประเด็นที่2คือเมื่อมีการนำน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษเหล่านี้มาใช้ในการทำการเกษตรก็มีผลกระทบไปสู่พืชผักการเกษตรที่มีการตรวจพบสารตกค้างต่างๆเช่นกันและประเด็นที่3ครับเราก็เพิ่งได้เห็นในข่าวครับว่ามีผักที่มาจากต่างประเทศพืชผักต่างๆที่มีสารเคมีอันเป็นพิษแล้วก็มีผลกระทบส่งผ่านเข้ามาผ่านด่านต่างๆของประเทศเราเข้ามาในประเทศครับขอสไลด์ถัดไปครับแล้วกระบวนการตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างถ้าเป็นเรื่องของการตรวจสอบสารโลหะหนักเนี่ยตามสไลด์นี้จะเห็นเลยนะครับว่าตรวจสอบทีนึงเนี่ยใช้เวลาจากเดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนสิงหาคมนี่เกือบ1เดือนกว่าถึงจะทราบผลขอสไลด์ถัดไปครับเช่นเดียวกันครับสไลด์นี้แสดงขั้นตอนจำนวนมากนะครับซึ่งในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่ามันทำปุ๊บมันจะต้องมีขั้นตอนที่ต้องไปรอมีขั้นตอนที่จะต้องรอผลรออะไรต่างๆรอแล็บซึ่งมันก็จะใช้ระยะเวลาถึงทำให้ใช้เวลาเป็นเดือนขอสไลด์ถัดไปครับถัดไปครับอันนี้ก็คือด่านตรวจต่างๆอย.เนี่ยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรก็ยืนยันว่าสามารถที่จะตรวจผักต่างๆที่เข้ามาได้ภายในระยะเวลา1วันนะครับแต่โจทย์สำคัญก็คือจำนวนนะครับจำนวนแล็บที่รับได้เท่าไหร่อันไหนใช้เทสคิดอันไหนใช้เครื่องมือการตรวจแบบรวดเร็วอันไหนที่ต้องส่งห้องแล็บวิจัยจริงๆนะครับจึงเป็นข้อเสนอในสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปครับเป็นข้อเสนอที่ว่า1ครับควรจะพัฒนาระบบวิเคราะห์การตรวจและรองรับความปลอดภัยทางการเกษตรที่เข้าถึงได้นะครับอันนี้มันก็จะรองรับข้อที่2ครับว่าถ้าเอาผักมาแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเป็นห่วงตรวจได้บ่อยตรวจได้ถี่มันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถไปรับรองได้ครับว่าผักตัวนี้ปลอดภัยข้อที่2ครับจัดตั้งและยกระดับศูนย์วิเคราะห์การซึ่งตรงนี้มันจะเพิ่มปริมาณการตรวจเพิ่มความสามารถในการตรวจให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วข้อที่3ครับจัดทำมาตรฐานกลางและระบบข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ร่วมกันทำอย่างไรถึงจะทำให้กระบวนการแล้วอย่างข้อที่ปัญหาข้อที่3ครับด่านตรวจแล้วทำอย่างไรต้องตรวจได้จำนวนมากและจะต้องรีบบอกผลครับว่าเอ๊ะตรวจพืชผักล็อตนี้แล้วกันไม่เท่าไหร่มีปัญหาเท่าไหร่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผลอย่างรวดเร็วและมันจะเป็นทางในการรักษาความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขครับขอบคุณครับ

0: ดิฉันเข้าใจถึงความจำเป็นในการประหยัดพลังงานและลดค่าผ่านมามีสถิติเกิดอุบัติเหตุแล้วกว่า10ครั้งค่ะและบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตน่าเสียดายนะคะที่วันนี้ดิฉันไม่ได้นำเสนอภาพถ่ายให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในที่ประชุมได้เห็นเพราะถ้าหากเวลากลางคืนจะเห็นได้ชัดว่าบริเวณทางแยกมืดเพียงใดและมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงใดค่ะสิ่งที่ดิฉันมีความกังวลอย่างยิ่งก็คือถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักและมีทางแยกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องปรับลดแสงสว่างลงจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าการใช้มาตรการเดียวกันกับทุกพื้นที่ดีลักษณะทางกายภาพปริมาณการสัญจรและประวัติการเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้การประหยัดพลังงานนำไปสู่ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยค่ะดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การปลดรถเพราะอย่างยิ่งทางแยกจุดกลับรถและจุดที่มีประวัติทั้งจุดที่ดิฉันนำมาหารือในวันนี้และจุดอื่นๆที่อยู่ภายใต้มาตรการปรับรถแสงสว่างมาทบทวนด้วยค่ะหากจุดใดที่มีความเปิดไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนหรือปรับยูไฟฟ้าที่เหมาะสมรวมถึงการนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนการลดแสงสว่างในจุดสำคัญค่ะเพราะดิฉันเห็นว่าการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่ควรทำแต่การประหยัดนั้นจะต้องไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพื้นที่ดังกล่าวและจุดอื่นๆที่ใช้มาตรการเดียวกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้ถนนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เป็นอันจบการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ขอปรึกษาหารือในวันนี้จะได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปครับ
2: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมวุฒิสภาท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู่

หยุดคิดสักนิดอารมณ์ชั่ววูบอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและเขาไปตลอดกาล

0: จะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นเรนในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521เด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าว

0: ประวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศไอปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานให้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬาบีถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูก

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมุ่งมั่นโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง
1: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้นะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขมีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ประธานวุฒิสภาบัดนี้สมาชิกมาประชุมจำนวน2126ท่านครบองค์ประชุมแล้วครับผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่15กันยายน2569ครับท่านสมาชิกครับก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมผมขอเชิญท่านสมาชิกได้โปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสักระราชธิดาสิ้นพระชนเชิญนั่งครับระเบียบวาระที่1เรื่องครับระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีครับระเบียบวาระที่3กระทู้ถามไม่มีครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากร่างพระบัญญัติและเรื่องด่วนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอให้ที่ประชุมรวมการพิจารณาไปพร้อมกันแต่จะลงมติแยกทีละ

0: ครับข้อ27และข้อ65จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการตามนี้นะครับต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่1ร่างพระบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงที่พ.ศ.และเรื่องด่วนที่2ร่างพระบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ที่พ.ศ.ครับด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3พุธที่2กันยายน2569ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอในร่างพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอนั้นได้เสนอร่างพระบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยที่ร่างพระบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าววุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ร่างพระบัญญัติมาถึงวุฒิสภาหรือร่างพระบัญญัติฉบับนี้ทั้งสองฉบับนี้มายังวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายน2569ซึ่งจากที่5พฤศจิกายน2569อันหนึ่งร่างพระบัญญัติฉบับทั้งสองฉบับนี้เป็นร่างพระบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับสำหรับการพิจารณาร่างพระบัญญัติทั้งสองฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและงานบุญอธิดาสมชัยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาขอเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ครับนั่นคือนางสาวสมพรอมรชัยนพคุณผู้อำนวยการเสียงและโทรทัศน์ท่านที่2นายพลชุนโกลชุนผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมญาติตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญผู้แจ้งเข้าประจำที่แล้วนะครับครับเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับครับ
1: ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2551ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริจาคได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีโดยไม่เน้นการแสวงหากำไรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา21 2. กำหนดการลงโทษสำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา61เหตุอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีและบทกำหนดโทษทางปกครองที่กำหนดไว้อัตราโทษที่สูงไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนหรือวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์ที่เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กมีรายได้น้อยรัศมีการส่งกระจายเสียงไปในระยะใกล้สมควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนสามารถมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีโดยไม่เน้นการแสวงหากำไรและกำหนดโทษ

0: ทางปกครองที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์จึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้บันทึกหลักทั้งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจพศหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพศ2553ดังต่อไปนี้1. เพิ่มบทนิยามคำว่าวิทยุภาคประชาชนและแก้ไขบทนิยามคำว่าจัดสรรขึ้นความถี่ให้สอดคล้องตี 2. แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษสำหรับผู้ใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34/5 3. กำหนดให้กสทช.มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่บริการคลื่นโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยระดับ2มาตรา 34/6 และมาตรา 34/7 4. กำหนดให้กสทช.มีหนังสือเตือนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ก่อนมีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44/5 วรรค 2 ห.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจประเภทบริการชุมชนหรือประเภทวิทยุภาคประชาชนและกำหนดให้วิธีการหารายได้ของผู้ประกอบกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประกาศกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 51/6 แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษกรณีผู้ประกอบกิจการวิทยุภาคประชาชนกิจการบริการชุมชนและกิจการวิทยุที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ไม่ระงับการดำเนินการในประการที่น่าจะเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเพิ่มมาตรา77วรรค2เหตุผลโดยที่คลื่นความถี่ของวิทยุที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์เป็นการประกอบกิจการขนาดเล็กของชุมชนควรมีการส่งเสริมให้สถานีวิทยุมีรายได้เพียงพอในการประกอบกิจการนอกจากนี้บทกำหนดโทษบางทางปกครองที่กำหนดไว้มีอัตราโทษที่สูงเกินสมควรไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนหรือวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กรัศมีการส่งกระจายเสียงไปในระยะใกล้มีรายได้น้อยผมเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ่นและใช้บริการวิทยุภาคประชาชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและส่งเสริมวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนให้สามารถประกอบกิจการอยู่ได้จึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี
1: ้ท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงมีประเด็นที่จะชี้แจงไหมครับเชิญครับ
2: กราบเรียนต่อแนวบุธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากการชี้แจงเรื่องหลักการและเหตุผลจากท่านเลขานะคะคือประเด็นทั้ง2ฉบับนี้ค่ะท่านสมาชิกคะในประเด็นทั้ง2ฉบับนี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยแน่นอนล่ะค่ะเป็นเรื่องของการที่อนุญาตให้เรียกกันสั้นๆง่ายๆนี่แหละค่ะได้มีโอกาสประกอบกิจการหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมีการห้ามมาโดยตลอดเป็นเพียงแค่ดันบริจาคอย่างเดียวเท่านั้น

0: แต่ว่าก็เป็นการสามารถหารายได้โดยไม่แสวงผลกำไรเกินควรแต่ประเด็นที่ท่านจะพูดถึงค่ะว่าในเรื่องของการประกอบกิจการนั้นเนี่ยค่ะแล้วเราจะเขียนในรายละเอียดทั้ง2ฉบับกิโลวัตต์นั้นแต่ฉันจะขออนุญาตชี้แจงให้ท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะในการกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์นั้นถ้าเทียบรัศมีประมาณ20กิโลเมตรนะคะถ้าเทียบรัศมีตามปกติเนี่ยก็เทียบเท่ากับ1อำเภอย่อยๆอำเภอแสงประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 ถึง 40,000 คนแน่นอนอยู่แล้วในรัศมีประมาณ20กิโลของ1อำเภอเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหารายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำลังส่งหรือมันจะเป็นเรื่องของเป็นของเนื้อหาสิ่งหนึ่งที่ทางกสทช.ใช้มาตลอดกับในเรื่องของประเด็นของร่างกฎหมายฉบับนี้ในที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อมีเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่ต้องบอกว่าผิดต่อกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาสินค้าหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่หรือมองว่าจะเป็นเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพแล้วก็พี่น้องประชาชนในสังคมในแวดวงนั้นๆ นะคะเพราะนั้นประเด็นนี้ทางกสช.ที่ผ่านมาเนี่ยใช้วิธีพิจารณาในการเปรียบเทียบปรับในประเด็นต่างๆแต่ในกำหนดชัดเจนว่าให้ปรับเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ทางท่านวุฒิสมาชิกเนี่ยค่ะได้พิจารณาในเรื่องประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าท่านจะพวกชนนั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโฆษณาสินค้าบางเรื่องเราเข้าใจกันดีค่ะว่าบางเรื่องเนี่ยได้รับการร้องเรียนมาจากทางพี่น้องประชาชนบางเรื่องได้รับการร้องเรียนจากทางกระทรวงสาธารณสุขเองในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงอันนี้ในเรื่องของสินค้าของเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลด้านต่างๆซึ่งแน่นอนล่ะค่ะพี่น้องประชาชนในโซนนั้นที่เครื่องวิทยุของเขาเนี่ยสามารถรับสัญญาณส่งได้เนี่ยก็จะรับข้อมูลซ้ำๆย้ำๆกันตลอดจากวิทยุที่เป็นเครือข่ายที่มีกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์ซึ่งอย่างที่แจ้งไปค่ะการส่งกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์แต่รัศมีการส่งคือประมาณ20กิโลเมตรครอบคลุม1อำเภอเพราะนั้นผลกระทบต่ำกว่า 3-4 หมื่นคนในประชากรบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของจะต้องให้ท่านวุฒิสมาชิกค่ะได้พิจารณาประเด็นนี้ด้วยค่ะว่ามันครอบคลุมในประเด็นที่ควรหรือเปล่าแล้วก็เป็นไปตามที่จุดประสงค์ที่เราอยากจะสนับสนุนในการประกอบกิจการกระจายเสียงของทางวิทยุไม่เกิน1กิโลวัตต์ค่ะท่านประธานส่วนในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยในเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางขออนุญาตทางผู้ชี้แจงเนี่ยได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ลึกลงไปกว่านี้ว่าในอดีตเคยมีการเปรียบเทียบปรับแบบไหนบ้างแล้วก็มีการที่ทางกสทช.เนี่ยได้วางกำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างในการเรื่องเตือนของระบบสาธารณภัยด้วยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อร้องรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วโดยผมขอให้คณะกรรมการใช้เวลาในการแถลงไม่เกิน15นาทีครับขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิเวศพันธ์เจริญบุรกุลในฐานะประธานคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมนะครับต้องขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสทางคณะกรรมการได้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DS นะครับที่กรุณามาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับตามที่ท่านประธานได้กล่าวนะครับว่าทางคณะกรรมการกิจการวุฒิสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทร

0: ทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งทางคณะกรรมการได้มอบหมายให้ทางคณะกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมดำเนินการพิจารณามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้มีความสำคัญมากนะครับท่านเพราะว่ากิจการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศเพราะว่ามันมีผลกระทบคืออย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารวิทยุก็ดีถูกแข่งขันนะครับซึ่งรายได้จากการโฆษณาเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะวิชุมชนเนี่ยก็จะอยู่ลำบากนะครับท่านแต่ว่าวิชุมชนก็มีความสำคัญเพราะว่าอย่างเช่นในกรณีเกิดภัยพิบัติวิทยุชุมชนสื่อให้กับประชาชนได้เตรียมตัวแต่ขณะเดียวกันในการโฆษณาก็จะมีเรื่องการโฆษณาที่เกินจริงประชาชนเพราะนั้นพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับนี้จะได้ออกมาเพื่อกำกับการดำเนินกิจการเรายังต้องมีวิทยุชุมชนนะครับแต่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับในการนี้ผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านสุธนกล้าการขายนะฮะในฐานะประธานอนุกรรมธิการกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้เรียนชี้แจงในรายงานต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสุธนกล้าการขายรองประธานและในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ของคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาตามที่คณะกรรมคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมดำเนินการพิจารณาศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาพร้อมด้วยความเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเชิญผู้แทนหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นร่วมกันและผลการพิจารณาสรุปได้ว่าร่างพระบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและคลื่นความถี่โดยมีเจตนาที่ต้องการช่วยให้กิจการวิทยุขนาดเล็กโดยเฉพาะกิจการชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วเห็นว่ายังมีสาระสำคัญหลายประการที่ควรทบทวนเพราะบางประเด็นอาจก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของประเภทกิจการความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้รับใบอนุญาตโครงสร้างกฎหมายซับซ้อนขึ้นโดยไม่จำเป็นโดยขอเริ่มต้นจากร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ดังนี้ประการแรกจากข้อเท็จจริงที่ว่าระบบวิทยุทดลองออกอากาศแบบเดิมได้เข้าสู่ช่วงที่สุดแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2567และมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใบอนุญาตอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นมาซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุทั้งสิ้น5ปีและจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2572ดังนั้นวันนี้เราจึงไม่ได้กำลังพิจารณา

นะว่าจะช่วยวิทยุทดลองให้เข้าสู่ระบบอย่างไรแต่กำลังพิจารณาว่าเมื่อเข้าสู่ระบบใบอนุญาตจริงแล้วกติกาใหม่ควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากครับท่านประธานประการที่2สำหรับร่างรัฐบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับนี้มีการแก้ไขเรื่องรายได้ของกิจการบริการชุมชนโดยเปิดให้มีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีและไม่มุ่งแสวงหากำไรซึ่งผมเห็นว่าจุดที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบคือคำว่ารายได้อื่นเพราะถ้าไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนอาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างกิจการบริการชุมชนกับบริการธุรกิจในระดับท้องถิ่นเลือนลงเส้นแบ่งของความถูกต้องที่เริ่มจะไม่ชัดเจนในขณะที่กิจการธุรกิจสามารถหารายได้จากการประกอบกิจการอยู่แล้วหากเราเปิดช่องให้กิจการบริการชุมชนมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใกล้เคียงกันก็อาจเกิดคำถามเรื่องความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่ภายใต้เงื่อนไขอีกแบบหนึ่งเรากำลังช่วยให้วิทยุชุมชนอยู่รอดหรือกำลังทำให้วิทยุชุมชนกลายเป็นบริการธุรกิจโดยทางอ้อมประการที่3การเพิ่มคำว่าวิทยุภาคประชาชนอาจไม่มีความจำเป็นเพราะกฎหมายเดิมมีกิจการบริการชุมชนรองรับกิจการของภาคประชาชนอยู่แล้วหากจะสร้างประเภทใหม่ขึ้นมาก็ต้องตอบกิจการบริการชุมชนอย่างไรมีสิทธิ์และหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรและเหตุผลใดโครงสร้างเดิมจึงรองรับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารร่างกฎหมายที่มีคำว่าวิทยุภาคประชาชนควบคู่กับวิทยุกิจการบริการชุมชนและนำเรื่องกำลังส่ง1กิโลวัตต์มาเชื่อมโยงด้วยซึ่งผมเห็นว่าต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะกำลังส่งเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ประเภทใบอนุญาตควรจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นหลักดังนั้น2เรื่องนี้จึงไม่ควรนำมาปะปนกันประการที่4ครับท่านประธานหากเหตุผลสำคัญของร่างคือกิจการบริการชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอผมเห็นว่าเราควรพิจารณาให้ครบทั้งระบบเพราะไม่ได้มีเฉพาะกิจการบริการชุมชนเท่านั้นที่มีข้อจำกัดด้านรายได้แต่กิจการบริการสาธารณะบางประเภทโดยเฉพาะประเภทที่1และประเภทที่3ก็มีข้อจำกัดทางรายได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจะปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้เหตุใดจึงเลือกแก้ไขเฉพาะบริการชุมชนแต่ไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นธรรมของกิจการบริการสาธารณะประเภทอื่นด้วยทั้งนี้ผมไม่ได้เสนอว่าควรให้เปิดมีการโฆษณาอย่างเสรีแต่เสนอว่าควรมีการพิจารณาเรื่องรายได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรมกับใบอนุญาตทุกประเภทประการที่5ครับท่านประธานสำหรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ผมมีข้อสังเกตสำคัญในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยพิบัติเนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เพิ่มอำนาจให้กสทช.มีบทบาทสั่งกรณีเกิดสาธารณภัยระดับชาติตามหลักการนี้นะครับจะทำให้ข้อมูลเตือนภัยไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ผมสนับสนุนเต็มที่แต่ต้องแยกให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ประเมินภัยผู้กำกับช่องทางการสื่อสารแม้แต่กสทช.จะมีหน้าที่กำกับคลื่นความถี่ผู้ประกอบการและโครงข่ายสื่อสารแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่อำนาจและความเชี่ยวชาญด้านการประเมินสถานการณ์การบริการการบริหารสาธารณภัยและการแจ้งเตือนประชาชนโดยตรงอยู่แล้วที่เหมาะสมควรเป็นหน่วยงานด้านภัยเป็นผู้ยืนยันและสั่งการให้แจ้งเตือนกสทช.เป็นผู้กำกับ

0: กับโครงข่ายให้มีความพร้อมและผู้ประกอบการมีหน้าที่ส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วซึ่งไม่ควรผลักภาระให้กสทช.ต้องเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าเหตุการณ์ใดถึงจะเป็นสาธารณภัยระดับชาติประการที่6ครับผมขอเน้นย้ำเรื่องบทลงโทษซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอัตราโทษเดิมที่สูงเกินไปและไม่เหมาะสมกับกิจการขนาดเล็กแต่เมื่อพิจารณาประเด็นตามร่างมาตรา6ที่เพิ่มเติมมาตรา 34/7 ร่างมาตรา7ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44/5 และร่างมาตรา9ที่เพิ่มเติมวรรค2ของมาตรา 37 เห็นว่าควรให้ความระมัดระวังในการพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นใหม่ที่ทั้งสองแห่งมีกำลังส่งใกล้เคียงกันกระทำความผิดลักษณะเดียวกันและส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่กลับได้รับโทษแตกต่างกับประเภทกันย่อมเกิดคำถามเรื่องความเสมอภาคซึ่งผมเห็นว่าการกำหนดโทษคุณแรงของการกระทำผลกระทบต่อประชาชนประโยชน์ที่ได้รับและการกระทำผิดซ้ำไม่ควรพิจารณาเพียงกำลังส่งหรือชื่อประเภทของกิจการเท่านั้นเพราะกำลังส่งไม่ได้แปลว่าจะเกิดผลกระทบระดับต่ำเสมอไปท่านประธานที่เคารพครับจากเหตุผลทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธเป้าหมายของร่างกฎหมายที่ต้องการช่วยกิจการวิทยุขนาดเล็กสามารถดำเนินเห็นว่าเราต้องพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้านเพราะกฎหมายไม่ควรสร้างประเภทกิจการใหม่ไม่ควรเปิดช่องรายได้จนทำเส้นแบ่งระหว่างบริการชุมชนกับบริการธุรกิจเลือนหายไปไม่ควรสร้างความแตกต่างของโทษโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและไม่ควรเพิ่มภาระให้หน่วยงาน1ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับอีกหน่วยงานหนึ่งผมจึงเห็นว่าร่างกฎหมายทั้งสองฉบับควรได้รับการทบทวนในสาระสำคัญก่อนให้ความเห็นชอบเพื่อให้ระบบใหม่หลังสิ้นสุดยุควิทยุทดลองเป็นระบบที่ชัดเจนใช้ได้จริงสุดท้ายหลักสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงมี4ประการดังนี้1ประเภทกิจการต้องชัดเจน2สิทธิด้านรายได้ต้องเป็นธรรม3บทลงโทษต้องได้สัดส่วนอำนาจของแต่ละหน่วยงานต้องไม่ซับซ้อนพอขึ้นความถี่ถือเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติการอนุญาตให้ผู้ใดได้ใช้คลื่นความถี่ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนบริการชุมชนบริการสาธารณะหรือภาคธุรกิจต้องสามารถให้คำตอบได้ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรและกติกาที่กำหนดนั้นเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือไม่ขอขอบพระคุณครับ
1: ผมให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้นะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับขอให้ท่านใช้เวลาท่านละไม่เกิน8นาทีครับท่านแรกขอเชิญท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับโดยรวมกระผมเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายที่ร่างพยายามจะแก้เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงครับร่างฉบับแรกพยายามแก้ปัญหาวิทยุชุมชนที่รายได้ไม่พอให้อยู่รอดได้โดยร่างมาตรา3เปิดให้ผู้รับใบอนุญาตบริการชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนหรือรายได้อื่นเท่าที่จำเป็นโดยไม่มุ่งแสวงหากำไรและร่างมาตรา4ปรับโทษสำหรับกิจการขนาดเล็กให้เหมาะสมขึ้นส่วนร่างพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ก็เดินไปในทิศทางเดียวกันครับทั้งการสร้างสรรค์การส่งเสริมชุมชนให้เข้าสู่ระบบใบอนุญาตและที่สำคัญคือการนำระบบสื่อสารมาใช้เตือนภัยประชาชนกระผมจึงสนับสนุนหลักการแต่มีข้อเสนอเพิ่มเติมจากรายงานคณะกรรมการทั้งหมด4เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเปิดทางแต่อย่าเปิดช่องเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างมาตรา3ของพรบ.การประกอบกิจการการกระจายเสียงซึ่งเปิดให้

วิทยุชุมชนรับเงินบริจาคเงินอุดหนุนและรายได้อื่นได้และเชื่อมกับร่างมาตรา8ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งให้กสทช.กำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนและวิธีหารายได้ของกิจการบริการชุมชนหลักการนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีรายได้สถานีก็ย่อมอยู่ไม่ได้แต่ปัญหาก็คือเมื่อเปิดประตูให้เงินเข้ามาเราต้องรู้ได้ว่าเงินของใครเข้ามาและเข้ามาเพื่ออะไรรายงานของกรรมาธิการเนี่ยเสนอไว้แล้วว่าต้องระวังการบริจาคจากกลุ่มทุนหรือว่าพรรคอื่นยังมีขอบเขตไม่ชัดกระผมจึงขอเสนอต่อจากรายงานว่านอกจากจะกำหนดว่าห้ามครอบงำแล้วควรจะมีระบบเปิดเผยผู้สนับสนุนรายสำคัญด้วยว่าใครให้เงินห้องกับสถานีอย่างไรเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้หลักการง่ายๆก็คือให้เงินได้แต่อย่าให้เงินซื้อโฆษณายิ่งถ้าเกิดผู้บริจาคเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือว่าเป็นทุนใหญ่นะครับสนับสนุนได้แต่อย่าให้ครอบครองสถานีและถ้ารัฐไม่ต้องการให้วิทยุชุมชนต้องพึ่งในทุนรายใหญ่ก็ควรทำให้อีกทางเลือกหนึ่งง่ายขึ้นด้วยนั่นก็คือการเข้าถึงกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะในต่างประเทศมีการให้เงินนับล้านล้านเลยนะครับอย่างที่อังกฤษเองเนี่ย6ล้านปอนด์เลยออสเตรเลียเองก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือใช้กองทุนสนับสนุนสื่อชุมชนผ่านองค์ผู้สนับสนุนและโฆษณาเชิงพาณิชย์ครับเรื่องที่2ก็คือลดโทษแต่อย่าลดการคุ้มครองเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับออบกิจการกระจายเสียงนะครับร่างกำหนดโทษปรับรายวันสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ไว้ไม่เกินวันละ 1,000 บาทซึ่งโดยหลักการก็ดูเหมาะสมกับผู้ประกอบการหลัก9ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งแก้บทลงโทษกรณีวิทยุภาคประชาชนหรือวิทยุชุมชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้หยุดการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าโฆษณาที่ผิดกฎหมายกระผมเห็นด้วยว่าผู้ประกอบการรายเล็กไม่ควรถูกลงโทษเหมือนบริษัทขนาดใหญ่ครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในอีกด้านนึงด้วยว่ารายเล็กไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นความผิดพลาดเรื่องเอกสารเรื่องทางเทคนิครู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นความผิดเล็กน้อยโทษก็ควรเบาแต่ถ้าเกิดเป็นโฆษณาที่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ฟังอย่างเช่นการโฆษณายารักษามะเร็งที่อ้างสรรพคุณเกินความเป็นจริงโฆษณาอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพที่หลอกลวงผู้สูงอายุหรือเป็นการกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเสียหายต่อประชาชนอาจจะมากกว่าขนาดของสถานที่ได้หลายเท่าข้อมูลประกอบการศึกษาเองก็ชี้ว่าปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายผ่านวิทยุรายย่อยไม่ใช่ปัญหาเล็กครับช่วงปี 61 ถึง 63 แค่ 3 ปีนะครับตรวจพบผู้กระทำผิดทางวิทยุ 2,150 รายรวมกว่า 4,058 กรณีสูงกว่าสื่อโทรทัศน์หลายเท่าและงานศึกษาสถานีวิทยุ 37 แห่งในสงขลาก็พบว่าทุกสถานีที่มีโฆษณาสุขภาพล้วนพบการกระทำผิดอย่างน้อย 1 ชิ้นที่น่าห่วงคือมีการใช้เสียงผู้ใช้จริงหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ซึ่งมีอัตราละเมิดสูงกว่า 97% เพราะว่าอาศัยความเชื่อใจคนท้องถิ่นมาขายความหวังที่ผิดพลาดให้กับผู้ป่วยดังนั้นรายเล็กก็อาจสร้างความเสียหายที่ไม่เล็กเลยครับเพราะฉะนั้นผมขอเสนอเพิ่มนะครับว่าเวลากำหนดโทษเนี่ยอย่าดูแค่กำลังส่งกี่วัตต์ให้ดูอีกอย่างน้อย3อย่างด้วยก็คือผิดเรื่องซ้ำหรือไม่ให้ความผิดได้โทษเล็กแต่ความเสียหายใหญ่ต้องรับผิดใหญ่ครับหรือกล่าวสั้นๆว่าลดโทษให้เป็นธรรมแต่อย่าลดเกราะคุ้มครองประชาชนครับเรื่องที่3ก็คือการเพิ่มอำนาจแต่อย่าเพิ่มขั้นตอนนะครับประเด็นนี้ก็อยู่ร่างมาตรา6ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งก็เพิ่มมาตรา 34/6 34/7 ให้กสทช.มีอำนาจสั่งผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ให้ประกาศเตือนภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับซึ่งอันนี้ผมสนับสนุนอย่างยิ่งในวันที่เกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมฉับพลันหรือภัยร้ายแรงทุกนาทีมีค่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าปภ.เนี่ยมีหน้าที่ด้านสาธารณภัยโดยตรงอยู่แล้วนะครับกฎหมายเดิมก็มีช่องทางให้ออกอากาศเตือนภัยอยู่แล้วหากเพิ่มกสทช.เข้าไปโดยที่ไม่แบ่งหน้าที่ให้ชัดอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนแทนที่จะรุมก็เลยเสนอนะครับให้ไปไกลกว่าร่างที่เราเขียนเอาไว้ก็คือเราต้องรู้ว่าใครรู้ใครสั่งใครส่งแล้วก็ใครตรวจใครรู้ว่าภัยกำลังมาใครเป็นผู้ตัดสินใจเตือนภัยใครเป็นผู้กระจายสัญญาณและใครตรวจสอบว่าประชาชนได้รับแล้วจริงต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนครับญี่ปุ่นมี J Alert นะครับที่เขาใช้ช่องทางสำรองหลาย

0: ระบบทำงานอัตโนมัติมีระบบทดสอบที่ใช้ประจำสหรัฐเองเขาก็ใช้เซลล์บรอดแคสต์ภายใต้มาตรฐานกลางมีช่องทางรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เรามีเพียงกฎหมายเตือนภัยแต่เราต้องมีระบบเตือนภัยที่ใช้งานได้จริงก็ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้วิทยุท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบเพราะในวันที่อินเทอร์เน็ตล่มหรือว่าไฟดับวิทยุอาจจะเป็นและสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือแก้กฎหมายวันนี้ต้องเผื่อเทคโนโลยีถึงวันพรุ่งนี้ด้วยประเด็นนี้เชื่อมกับมาตรา3แล้วก็มาตรา4ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะครับซึ่งเพิ่มนิยามวิทยุภาคประชาชนและแก้ความหมายเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ตรงนี้ร่างที่กำลังทำเพราะว่าวันนี้สถานีวิทยุแห่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่คลื่น FM แล้วอาจจะมีออกอากาศทาง Facebook ไปด้วยแล้ววันหนึ่งอาจจะไม่มีเครื่องส่งแบบที่เราคุ้นเคยแล้วเลยก็ได้นะครับเราก็อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีคอนเวอร์เจนซ์และก็ OTT แล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายปัจจุบันอาจจะตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสร้างสถานะวิทยุประชาชนขึ้นมาเราก็ผมก็อยากจะฝากว่าอย่าผูกความเป็นสื่อชุมชนไว้กับเครื่องส่งมากเกินไปควรดูว่าใครเป็นผู้บริการทำเพื่อใครเนื้อหารับใช้ชุมชนจริงหรือไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วครับแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องอยู่ได้นานท่านประธานครับผมจึงสนับสนุนหลักการของร่างทั้ง2ฉบับนี้นะครับแต่อยากจะฝาก4หลักง่ายๆก็คือเปิดทางแต่อย่าเปิดช่องลดโทษแต่อย่าเพิ่มขั้นตอนและแก้กฎหมายวันนี้ต้องเผื่อเทคโนโลยีวันพรุ่งนี้ด้วยจะไม่เป็นเพียงแค่สถานีที่อยู่รอดแต่จะเป็นสถานีที่อยู่ได้อย่างอิสระอยู่ได้อย่างรับผิดชอบและก็อยู่ข้างประชาชนในวันที่ประชาชนต้องการมากที่สุดผมฝากหลัก4ข้อนี้และสิ่งที่สถานีควรจะเป็นให้กับกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านพิชานพรสิริประธานครับ
2: พรสิริประธานสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดยะลาครับผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ผมขออภิปรายร่างมาตรา6ซึ่งเพิ่มเติมหมวด 1/2 เพิ่มเติมมาตรา 34/6 และมาตรา 34/7 ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่รวมถึงผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดสถานภัยระดับชาติผมเห็นด้วยกับหลักการของร่างมาตรานี้ครับเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเวลาและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนภัยในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงภัยธรรมชาติแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุและความเสียหายจากโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนยุบเครนก่อสร้างถล่มสารเคมีรั่วไหลไฟไหม้ในโรงงานตลอดจนเหตุกราดยิงและเหตุความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะยุบเครนถล่มและอาคารถล่มผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะจุดที่เกิดเหตุแต่ยังต่อเนื่องไปถึงระบบคมนาคมถนนอาจต้องถูกปิดระบบขนส่งสาธารณะอาจต้องเปลี่ยนเส้นทางการจราจรอาจติดขัดและรถฉุกเฉินอาจไม่สามารถหากประชาชนไม่ได้รับคำเตือนอย่างทันท่วงทีก็อาจเดินทางเข้าไปในพื้นที่อันตรายได้โดยไม่รู้ตัวทำใหมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นและอาจกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยดังนั้นการเตือนภัยต้องไม่เพียงแจ้งว่าเกิดเหตุที่ใดแต่ต้องเป็นการเตือนภัยเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่เกิดเหตุซึ่งต้องปิดกั้นพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางปลอดภัยสำหรับออกจากพื้นที่รวมถึงสถานพยาบาลหรือจุดให้ความช่วยเหลือที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดขอบเขตการแจ้งเตือนต้องเหมาะสมกับลักษณะและความรุนแรงของภัยไม่กว้างเกินไปจนสร้างความตื่นตระหนกไม่แคบเกินไปจนทำให้ผู้ที่กำลังเดินทางเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้รับคำเตือนรวมทั้งต้องเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริงแม้ประชาชนจะติดตามข่าวจากช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วแต่ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ได้รับการตรวจสอบมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดความน่าเชื่อถือหากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุพื้นที่อันตรายหรือเส้นทางหลีกเลี่ยงผิดพลาดย่อมอาจทำให้ประชาชนตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นสื่อหลักและผู้รับใบอนุญาตทั้ง3กิจการได้แก่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจึงต้องมีความพร้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางเผยแพร่คำเตือนที่รวดเร็วถูกต้องและประชาชนเชื่อถือได้ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบเซลล์บอร์ดแคสและผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินด้วยระบบ Emergency Warning System หรือ EWS

ไรก็ตามประเทศไม่ควรพึ่งพาช่องทางใดเพียงช่องทางเดียวระบบเตือนภัยจึงควรครอบคลุมทั้งระบบ CBS และ EWS วิทยุ AM และ FM วิทยุชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยุดิจิตอลหรือ DAB Plus ในอนาคตเพื่อให้แต่ละช่องทางสามารถสนับสนุนและทดแทนกันได้นอกจากนี้ระบบเตือนภัยต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กคนพิการผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนักท่องเที่ยวและแรงงานข้ามชาติจึงควรสื่อสารด้วยภาษาที่สั้นชัดเจนและมีหลายรูปแบบทั้งเสียงข้อความภาษามือภาพสัญลักษณ์และภาษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ความสำเร็จของระบบจึงไม่ได้วัดเพียงว่าส่งคำเตือนออกไปแล้วแต่ต้องวัดว่าประชาชนทุกกลุ่มได้รับเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้จริงหรือไม่ในด้านการดำเนินงานกสทช.ไม่ได้เป็นหน่วยงานจึงต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุตุนิยมวิทยาน้ำธรณีพิบัติภัยสาธารณสุขความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบกิจการและสื่อมวลชนหน่วยงานที่รับผิดชอบภัยต้องเป็นผู้ยืนยันเหตุการณ์และกำหนดรายละเอียดของคำเตือนส่วนกสทช.มีหน้าที่ทำให้ข้อมูลนั้นถูกส่งผ่านผู้รับใบอนุญาตไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและครอบคลุมทุกช่องทางควรใช้สารกลางหนึ่งเดียวข้อมูลต้องผ่านการยืนยันมีเนื้อหาที่ตรงกันในทุกช่องทางและได้รับการปรับปรุงตามสถานการณ์เพื่อป้องกันความสับสนและลดปัญหาข่าวลวงอย่างไรก็ตามหน้าที่ของสื่อในการจัดการภัยพิบัติไม่ควรเริ่มต้นแต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรของภัยพิบัติยูเนสโกร่วมกับเอเชียแปซิฟิกบอร์ดได้รวบรวมบทเรียนและแนวปฏิบัติจากนานาประเทศและพัฒนาเป็นแผนต้นแบบการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภัยพิบัติสำหรับองค์กรสื่อแผนดังกล่าวแบ่งบทบาทของสื่อในวงจรการจัดการได้แก่มิติแรกการลดความเสี่ยงล่วงหน้าคือการสร้างความและสื่อสารแนวทางลดผลกระทบมิติที่สองการเตรียมความพร้อมคือการให้ความรู้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมถึงทำให้ระบบเตือนภัยสามารถเข้าถึงได้มิติที่3การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุคือการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมิติที่4การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติคือการติดตามความช่วยเหลือการฟื้นฟูและนำบทเรียนจากเหตุการณ์ไปพัฒนาระบบในอนาคตผมเห็นว่าหากนำแผนต้นแบบทั้ง4มิตินี้มาใช้ประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกสทช.จะทำให้การบังคับใช้มาตรา6ไม่หยุดอยู่เพียงการสั่งให้ออกอากาศคำเตือนแต่จะนำไปสู่ระบบที่มีการเตรียมพร้อมการตอบสนองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางสากลจากหลักการสู่การปฏิบัติต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนการนำบทเรียนจากการฝึกซ้อมและเหตุการณ์จริงกลับมาพัฒนาระบบตลอดจนการทดสอบการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่หน่วยงานต้นทางผ่านกสทช.และผู้ประกอบกิจการไปจนถึงเครื่องรับของประชาชนการฝึกซ้อมการให้ความรู้การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างความน่าเชื่อถือของระบบและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเมื่อประชาชนเชื่อถือคำเตือนก็จะพร้อมปฏิบัติตามและช่วงที่สุดนี้ผมขอย้ำว่าจุดมุ่งหมายของมาตรา6ไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มอำนาจให้แก่กสทช.หรือเพิ่มภาระให้แก่ผู้รับใบอนุญาตแต่ต้องนำไปสู่ระบบเตือนภัยเชิงพื้นที่ที่ประชาชนเชื่อถือและปฏิบัติตามได้จริงเพราะในภาวะภัยพิบัติประชาชนต้องได้รับข้อมูล

ชนและวิทยุภาคประชาชนนะคะคือกระบอกเสียงแห่งชีวิตของกับต้องติดลมอยู่กับกรอบกฎหมายที่คับแคบมันเป็นจริงทางเศรษฐกิจค่ะเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายที่เสนอมานะที่มุ่งเน้นจะแก้ปัญหาเรื่องแหล่งรายได้จำเป็นนะคะเพื่อให้วิทยุชุมชนบริหารจัดการสถานีอยู่ได้โดยไม่เน้นแสวงหาผลกำไรปกครองให้เหมาะสมกับขนาดของผู้ประกอบกิจการนะก็ถือเป็นการมีเจตนาที่ดีนะที่จะโอบอุ้มสื่อชุมชนให้พวกเขาได้อยู่รอดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อดิฉันได้พิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมการที่ศึกษานะมาประกอบกับร่างที่เสนอมาอย่างถี่ถ้วนนะคะดิฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับข้อสังเกตของกรรมการค่ะว่าการแก้ปัญหานี้นะคะหากทำโดยฉาบฉวยโดยขาดความรอบคอบรัดกุมในถ้อยคำกฎหมายนะคะก็อาจให้ทุนเทาเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทุนการเมืองนะคะหรือคนที่มีทุนเยอะที่อยากจะครอบครองสื่อนะคะเข้ามาข้อความซ้ำซ้อนในระบบของกฎหมายโดยที่ไม่จำเป็นนะคะดิฉันขอฝากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยนะเพื่อให้สภาแห่งนี้นะและรัฐบาลนำไปพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะประการแรกค่ะเรื่องช่องว่างกฎหมายนะในเรื่องของเงินบริจาคและรายได้อื่นนะคะร่างกฎหมายเสนอแก้ไขให้ผู้รับใบอนุญาตวิทยุบริการชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเท่าที่จำเป็นแต่คำว่ารายได้จากการบริจาคและรายได้อื่นตามร่างมาตรา3นั้นถือว่าเป็นคำที่กว้างขวางมากแล้วก็ขาดขอบเขตที่ชัดเจนนะคะคำถามที่ฉันจะต้องตั้งนะคือเราจะประกันได้อย่างไรว่าเงินบริจาคเหล่านี้จะไม่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นช่องทางให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือกลุ่มทุนอิทธิพลในท้องถิ่นหรือกลุ่มพรรคการเมืองนำเงินบริจาคเหล่านี้นะคะการครอบงำสื่อแล้วก็แทรกแซงการนำเสนอข่าวสารค่ะเงื่อนไขและขอบเขตที่ชัดเจนนะคะวิทยุชุมชนที่ควรจะทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นนะคะก็จะถูกแปรเปลี่ยนสภาพเป็นเครื่องมือทางการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองหรือกลายเป็นสื่อธุรกิจแอบแฝงค่ะดังนั้นนะดิฉันขอสนับสนุนข้อเสนอแนะของกรรมการที่เสนอให้เพิ่มความในการโฆษณาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดนะคะพร้อมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขการรับเงินบริจาคให้มีความโปร่งใสมีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้นะแล้วก็ป้องกันไม่เกิดการครอบงำทางการเมืองหรือความเป็นอิสระแล้วก็ความเป็นกลางของสื่อชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะต่อมานะคะประการที่2นะคะคือเรื่องของความเหมาะสมของอัตราโทษปรับทางปกครองค่ะสำหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์นะคะให้เหลืออัตราโทษปรับวันละ 1,000 บาทต่อวันนะคะก็ให้ถือว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจนะของวิทยุชุมชนขนาดเล็กค่ะพอโทษเดิมนั้นมีความรุนแรงเกินกว่าสัดส่วนความอย่างไรก็ตามนะคะบทบัญญัตินี้นะก็ยังไม่ได้รองรับบริบทของวิทยุดิจิตอลนะคะซึ่งไม่ได้วัดขนาดด้วยกำลังส่งแบบวัดเหมือนระบบอนาล็อกนะคะดังนั้นก็ควรจะกำหนดกฎหมายในส่วนนี้นะคะจึงต้องระบุให้ครอบคลุมนะคะเฉพาะประเภทกิจการบริการชุมชนตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงนะเพื่อป้องกันไม่ให้นิติบุคคลเชิงพาณิชย์เข้ามาแอบอ้างช่องว่างของกำลังส่งนะคะมาใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนอัตราโทษปรับทางปกครองนะคะและประการที่3ค่ะคือความสับสนเรื่องนิยามกฎหมายนะคะและการแจ้งเตือนภัยสาธารณภัยร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่นะคะมีการเสนอเพิ่มบทนิยามคำว่าวิทยุภาคประชาชนและแก้ไขคำว่าจัดสรรขึ้นความถี่รวมถึงการเพิ่มอำนาจให้กสทช.มีหนังสือสั่งการให้ผู้ประกอบกิจการประเภทประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยนะคะดิฉันขอเรียนว่าในเชิงเทคนิคกฎหมายนะการเพิ่มนิยามวิทยุชุมชนเข้าไปนั้นมีความทับซ้อนและก็ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักของกฎหมายนะคะซึ่งได้จำแนกประเภทกิจการไว้อย่างชัดเจนแล้ว3ประเภทนะคะก็คือกิจกรรมบริการสาธารณะกิจกรรมบริการชุมชนและกิจกรรมทางธุรกิจนะคะการเสนอนิยามใหม่นะโดยไม่ปรับแก้กฎหมายแม่บททั้งหมดนะคะก็จะส่งผลให้เกิดความสับสนในการตีความความทับซ้อนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายของกสทช.ในอนาคตนะคะยิ่งไปกว่านั้น

0: นะคะในประเด็นเรื่องการสั่งเตือนภัยสาธารณะนะคะหรือสารภัยนะคะรายงานกรรมการชี้ชัดว่ากรมป้องกันและบรรเทาสารภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยนะมีภารกิจและกลไกตามกฎหมายครอบคลุมเรื่องนี้อยู่แล้วอีกทั้งกสทช.เองนะคะก็มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้ช่องทางกระจายเสียงในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติบังคับใหญ่อยู่แล้วค่ะการเพิ่มบทบัญญัติที่มันไปซ้ำซ้อนที่ไม่เชื่อมโยงกับกลไกหลักของรัฐนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าขาดเอกภาพแล้วก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในตอนที่มันเกิดภัยพิบัติจริงได้นะคะท่านประธานคะสิ่งสำคัญที่สุดนะที่เราจะต้องมองให้ออกก็คือโลกการสื่อสารในวันนี้นะคะมันได้ก้าวข้ามระบบคลื่นวิทยุความถี่แบบดั้งเดิมไปแล้วค่ะการวิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพในปัจจุบันนะคะกำลังย้ายฐานไปสู่ OTT นะคะการที่เรามานั่งแก้กฎหมายกึ่งโครงสร้างวิทยุอนาล็อกทีละฉบับ2ฉบับมันก็คือการแก้กฎหมายตามหลังเทคโนโลยีนะซึ่งมันล่าช้ามากค่ะดิฉันนะสุดท้ายนี้ขอสนับสนุนนะคะแนวทางของคณะกรรมการนะคะและสนับสนุนเร่งรัดยกร่างพระราชบัญญัตินะคะฉบับที่พ.ศ.นะคะซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่จะหลอมรวมเทคโนโลยีทั้งวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมแล้วก็ดิจิทัลให้การกำกับการดูแลการสื่อสารนะคะมีเอกภาพนะคะไปทิศทางเดียวกันแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็จะสามารถรับสื่อที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ในขณะนี้นะคะและนี่นะคะคือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าพวกเราทุกคนควรที่จะต้องเห็นพ้องต้องกันนะคะและดิฉันนะคะก็ขอสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอว่าการตากฎหมายนะจะต้องไม่สร้างช่องว่างให้กลุ่มทุนเทากลุ่มพรรคการเมืองนะคะหรือกลุ่มที่อยากตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมอบอนาคตแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าให้แก่อนาคตดิจิตอลนะคะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อประชาชนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านประภาสปิ่นตกแต่งครับ
2: ครับครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตกแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17ครับจากภาคก็อภิปรายแสดงข้อคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการนะครับต่อร่างพรบการประกอบกิจการการกระจายเสียงนะครับและร่างพรบท่านประธานครับโดยภาพรวมครับผมเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนี้นะครับที่มีวัตถุประสงค์ให้วิทยุชุมชนนะครับสามารถที่จะดำรงกิจการอยู่ได้นะครับให้ผู้รับใบประกอบกิจการบริการชุมชนมีรายได้ที่พอเพียงต่อการบริหารจัดการนะครับรวมทั้งเป็นการปฏิรูปนะครับหรือการแก้ไขกฎหมายเพื่อทำให้วิทยุชุมชนสามารถมีบทบาทเป็นพื้นที่การสื่อสารเรียนรู้เป็นช่องทางของการมีส่วนร่วมของชาววิทยุชุมชนนะครับให้มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านภัยพิบัตินะซึ่งก็หมายความว่าจะทำให้วิทยุชุมชนนะครับเป็นพื้นที่กลไกให้ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะครับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการชีวิตสาธารณะพื้นที่ที่สำคัญนะครับอย่างไรก็ดีผมมีข้อสังเกตบางประการนะครับเกี่ยวกับร่างพรบ2ฉบับนี่นะครับในประเด็นแรกนะครับผมเห็นด้วยอย่างแน่นอนครับต่อการกำหนดให้วิทยุชุมชนมีรายได้จากการบริจาคหรืออื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือรายได้จากค่าโฆษณานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการเพิ่มรายได้เข้ามานะที่จริงผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบดีนะครับผมเองก็ได้พื้นที่นะครับในจังหวัดที่มานะครับก็ในสภาพความเป็นจริงเราก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีโฆษณาแฝงเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิทยุชุมชนอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีโฆษณานะครับแล้วที่ผ่านมาเราก็อาจจะหลับตาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายนะครับดังนั้นผมจึงเห็นด้วยนะครับต่อการปรับกฎหมายหรือประกาศของกสทช.เนี่ยที่จะทำให้สอดคล้องกับบริบทตามความเป็นจริงของปัญหาที่ดำรงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมก็มี

ข้อห่วงกังวลนะครับในอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณานะครับก็เราพบว่ามันมีการโฆษณาที่อาจจะเรียกว่าโฆษณาจนเกินจริงนะครับในแง่ของถ้าดูในพื้นที่จริงๆนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายงานวิจัยเขาบอกว่าผสมสเตียรอยอะไรทำนองนี้นะครับ เราจะทำอย่างไรที่จะมีการควบคุมการโฆษณาทั้งในเชิงของคุณภาพของการโฆษณานะครับรวมถึงให้มีการโฆษณาโดยใช้เวลาจนเกินเลยไปนะครับเราอาจจะต้องคิดถึงเพดานในการโฆษณาด้วยหรือไม่ครับนะครับซึ่งอาจจะเป็นกำหนดนะของกสทช.นะครับเช่นผมแค่ยกตัวอย่างนั้นเองนะครับว่าโฆษณาไม่ควรจะเกินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อไม่ให้ใช้เวลายาวนานจนเกินเลยเนื้อหาสาระที่จำเป็นนะครับสำหรับพี่น้องในชุมชนรวมถึงสร้างความโปร่งใสแล้วก็อาจจะสามารถนำรายได้ของสถานีนะครับในส่วนประเด็นในเรื่องของการโฆษณาที่ควรควบคุมนะครับในเรื่องของมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ผมได้กล่าวไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบผิดกฎหมายนะฮะเกินไปนะครับทำให้ที่จริงกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญก็คือผู้สูงอายุนะครับก็จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้จึงเป็นข้อเสนอที่อยากจะให้พิจารณานะครับว่าในประกาศกำหนดมาตรการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการกรณีที่จะปล่อยให้มีการโฆษณากฎหมายแบบผิดซ้ำซากต่างๆพวกนี้นะฮะเราควรจะต้องควบคุมนะควบคู่ไปด้วยนะครับนี้นะครับนี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับในแง่ของปัญหาจะเรียกว่าปัญหากำลังส่งและระยะห่างระหว่างสถานีท่านรัฐมนตรีแนนนะครับขออนุญาตชื่อนะครับได้กล่าวถึงนะครับว่าระยะทางที่จะขยาย 1,000 กิโลกิโลวัตต์นะครับประมาณ20กิโลเมตรครอบคลุม1อำเภอที่เป็นอยู่นะครับเท่าที่ผมสอบถามวิทยุชุมชนปัจจุบันเนี่ยนะครับ500วัตต์เนี่ยก็ขึ้นก็ตีกันแล้วนะครับมีลักษณะอาจจะเรียกว่าขึ้นทับกันนะครับที่ผ่านมานะครับในวิทยุชุมชนเองในเครือข่ายระดับพื้นที่เนี่ยเขาก็หาข้อตกลงกันเองนะครับนี้ถ้ากลไกแบบไม่เป็นทางการแบบนี้ไม่ทำงานก็คงจะลำบากนะนั้นข้อเสนอที่อยากจะให้ทางพิจารณานะครับก็คืออาจจะพิจารณาจัดทำแผนผังการใช้คลื่นความถี่นะและแผนผังทางเทคนิคในระดับพื้นที่อย่างรัดกลุ่มนะครับส่งและระยะห่างทางภูมิศาสตร์ให้เหมาะสมนะครับตามภูมิประเทศต่างๆนะครับไม่ใช้เกณฑ์เดียวกันนะทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ประเด็นต่อมานะครับหลายท่านได้พูดไปแล้วก็คือในแง่ของการประมูลคลื่นความถี่และการครอบครองครอบงำนะโดยทุนขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ผมคิดว่ามีคนให้ทุนใหญ่นะครับเข้ามาครอบครองนะครับในประเด็นต่อมานะครับในแง่ของบทบาทของกสทช.นะครับและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะกองทุนที่เรียกว่ากทปช.นะครับหรือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการการกระจายเสียงนะครับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับก็มีงบประมาณจำนวนมากนะครับตามที่ทราบกันอยู่แต่ผมคิดว่าปัญหาจากพื้นที่สะท้อนมาก็คือหลักเกณฑ์การขอทุนมีความซับซ้อนทำให้วิทยุชุมชนแท้ๆนะครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับเพราะนั้นผมเสนอว่าน่าจะจัดสัดส่วนงบประมาณเฉพาะนะครับประการสุดท้าย

0: ายนะครับผมคิดว่าในส่วนของการบริหารจัดการอาจจะพิจารณาให้กระจายอำนาจโดยให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้มาทำหน้าที่นะครับในการบริหารจัดการร่วมกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวอย่างเรื่องของการจัดสรรคลื่นนะฮะไม่ให้ซ้อนทับรวมถึงภารกิจอื่นๆนะครับก็อยากเสนอในแง่ของกลไกไว้ด้วยครับขอพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ทีครับ
2: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาก็ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์พศซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนท่านประธานครับกระผมเห็นด้วยในบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากเป็นการส่งเสริมวิทยุภาคประชาชนซึ่งเป็นการประกอบของชุมชนโดยจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องอื่นๆเพื่อให้เพียงพอต่อการประกอบกิจการได้อีกทั้งยังมีการปรับปรุงกำหนดโทษทางปกครองโดยลดอัตราค่าปรับให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นไม่สูงเกินสมควรสำหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุในระดับท้องถิ่นซึ่งมักเป็นรายเล็กๆซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระดับชุมชนฐานรากอีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้มีการเพิ่มมาตรการให้กสทช.สามารถสั่งให้ผู้ประกอบการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สถานภัยดับชาติในพื้นที่โดยเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากการส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านตัวบอร์ดแคสต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยซึ่งกับผมมองว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเช่นเตือนช้าเตือนไม่เท่าถึงเป็นต้นอย่างไรก็ดีนอกเหนือจากเห็นด้วยในหลักการที่กล่าวมาแล้วกระผมมีข้อเสนอแนะบางประการที่อยากจะฝากเพิ่มเติมซึ่งอาจจะได้นำไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญที่จะมีขึ้นหลังจากนี้หรือในขั้นปฏิบัติโดยหน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมายอย่างกสทช.ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ซึ่งผมจะกล่าวดังต่อไปนี้ประการแรกกระผมควรมีการพิจารณาจัดตั้งกองพัฒนาสื่อชุมชนซึ่งอาจทำได้โดยการรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลคลื่นความถี่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่มาเป็นเงินอุดหนุนวิทยุชุมชนซึ่งกระผมมองว่าถ้ากองทุนนี้เกิดได้จริงจะส่งผลดีต่ออย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคมเพราะจะช่วยให้สถานีวิทยุภาคประชาชนมีทรัพยากรที่มั่นคงเพียงพอในการปิดเนื้อหาคุณภาพสูงที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมในพื้นที่รวมไปถึงศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชนนอกจากนี้กับผมมองว่าการมีกองทุนสนับสนุนจะสามารถช่วยสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากการที่สถานีวิทยุภาคประชาชนซึ่งเป็นของชุมชนจะได้ไม่ต้องดิ้นรนมุ่งหารายได้อย่างไม่ลืมหูลืมตาเจตนารมณ์ของการเป็นสื่อภาคประชาชนไปในท้ายไทยก็เคยมีบทเรียนจากกิจการโทรทัศน์สถานีหนึ่งที่มีเจตนาตอนก่อตั้งบอกว่าเป็นสื่อเสรีแต่ตอนสื่อเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบประการที่สอง

0: ในประเด็นที่เขาสามารถสั่งการให้ประกาศเตือนภัยประกาศเตือนภัยสาภัยดับชาติได้นั้นกับผมมีความกังวลในส่วนของวิทยุสถานีวิทยุภาคประชาชนจะมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นกระบอกเสียงในท้องถิ่นแต่ด้วยความที่เป็นสถานีขนาดเล็กมีรายได้น้อยซึ่งอาจจะไม่มีบุคลากรประจำเพื่อควบคุมอากาศได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยามวิกาลซึ่งมักเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกระผมจึงอยากฝากกสทช.ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้มีการพัฒนาระบบสามารถเชื่อมต่อแจ้งภัยโดยอัตโนมัติจากส่วนกลางเพื่อให้การเตือนภัยถึงมือประชาชนได้ทุกเวลาและทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอให้เจ้าที่แต่ละสถานีเป็นผู้ดำเนินการสั่งออกอากาศด้วยตนเองเสมอไปการไม่ละเมิดเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและหลักการกำกับดูแลที่โดยสรุปก็ผมเห็นด้วยในหลักการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอของผมณวันนี้จะได้รับการพิจารณาต่อไปเพื่อให้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติสามารถตอบสนองประชาชนผู้เป็นเจ้าของสมบัติของชาติได้อย่างแท้จริงขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: เชิญท่านอาจารย์นันทนานันทวโรภาสครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาดิฉันไม่ได้มีข้อขัดข้องในหลักการของร่างพรบนี้แต่หากร่างพรบนี้ได้รับการพิจารณาและประกาศใช้เร็วกว่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่ไม่ต้องไปประมูล2567ทั้งที่ร่างนี้เนี่ยริเริ่มมาตั้งแต่ปี2566แต่ว่าได้มาพิจารณากันในปี2569นะซึ่งค่อนข้างช้าณขณะนี้เหลือวิทยุชุมชนเพียงหลักร้อยประมาณ164สถานีวิทยุประเภทกิจการทางธุรกิจถึง 2,000 กว่าสถานีซึ่งพรบ.นี้ก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เพียงหลักร้อยเท่านั้นแต่เราก็ต้องบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาการที่ร่างพรบ.นี้เปิดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุบริการชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีและตามมาตรา4ปรับปรุงเรื่องการปรับทางปกครองให้ลดค่าปรับลงเหลือวันละไม่เกิน 1,000 บาทเราทั้งหลายคงทราบกันดีว่าการเงินหรือรายได้ไปยุชุมชนถือเป็นปัญหาหลักที่จะทำให้วิทยุชุมชนการกำหนดมาตรการผ่อนปรนด้านการเงินเรื่องที่มาของรายได้จึงเป็นเรื่องที่ดีและก็อาจจะพอต่อลมหายใจให้กับบรรดาวิทยุชุมชนได้บ้างฐานะที่เป็นคนทำงานในแวดวงนี้และคลุกคลีกับบุคคลในแวดวงวิทยุชุมชนมาพอสมควรเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่ามาตรการนี้จะตอบโจทย์จริงๆได้ยังไม่มั่นใจว่ามาตรการต่างๆจากวิทยุชุมชนมีรายได้เป็นชิ้นเป็นอันเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองหรืออยู่รอดกันไปได้อีกยาวนานโดยธรรมชาติของวิทยุชุมชนใหญ่จึงมักไม่มีภาคธุรกิจในพื้นที่ที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะมาสนับสนุนรายการต่างๆได้ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ขนาดรายการโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุหลักๆในระดับชาติยังเอาตัวกันไม่รอดเลยวิทยุชุมชนจึงยากและถ้าไม่ใช่ภาคธุรกิจวิทยุชุมชนจะไปหาเงินสนับสนุนจากไหนโดยเฉพาะเงินบริจาคเงินช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทนเรามีแหล่งเงินอย่างนี้ในประเทศจริงๆหรือเราต้องตระหนักว่า

0: ในช่วง10ถึง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมการรับสื่อของคนทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินสื่อวิทยุโทรทัศน์ลดความสำคัญลงอย่างทั้งหมดได้ก้าวเข้ามาแล้วกระทบต่ออนาคตของสื่อวิทยุอย่างรุนแรงและแน่นอนวิทยุชุมชนได้รับผลกระทบหนักหนาที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกขณะนี้เราทำเพียงแค่ช่วยต่อลมหายใจให้กับวิทยุชุมชนหรือจะแกล้งยืนในเวลาพอสมควรเราต้องคิดว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันมีวงจรชีวิตของมันมันคงจะไม่ยืนยาวสถิตสถาปรชั่วนิรันดร์แต่มันจะอยู่ได้ในระดับหนึ่งเราก็ต้องช่วยมาคิดว่าเราจะทำให้วิทยุชุมชนนั้นสามารถอยู่ได้ในระยะที่พอสมควรอย่างไรเราคงจะต้องมาดูกันนะคะดังนั้นเสนอว่าประการที่หนึ่งวิทยุชุมชนจะอยู่รอดได้ก็จะต้องทำหน้าที่ในลักษณะเป็นสื่อที่เป็นที่ต้องการและไม่มีคนอื่นทำก็คือต้องมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วประการที่สองก็จะต้องปรับบทบาทและหน้าที่ของวิทยุชุมชนให้เป็นบทบาทที่พึงปรารถนาและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังนั่นก็คือเรื่องความรู้วิทยุชุมชนควรทำหน้าที่หลักในการให้ความรู้แก่ประชาชนอาจจะมีความบันเทิงบ้างแต่ว่ามีความรู้เป็นประเด็นหลักวิทยุชุมชนควรจะเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยทางอากาศของชุมชนเราจะเอาปราชญ์ของชุมชนที่มีความรู้ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนมาให้ในประเด็นต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนก็ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราทำแบบนี้ประเทศเราก็จะเป็นสังคมอุดมความรู้เราจะเป็นมีคนที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องความรู้มากันก็คือวิทยุชุมชนทำหน้าที่เป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยได้เรียนอยากเสนอต่อไปว่าถ้าต้องการหาเช่นนี้รัฐบาลโดยกสทช.ควรที่จะจัดงบประมาณสนับสนุนวิทยุชุมชนไปเลยไม่ต้องให้เขาไปดิ้นรนหาเงินสนับสนุนจากที่ไหนอีกชุมชนก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนและก็ไม่ต้องไปหาสปอนเซอร์ชนิดชนดังเช่นที่สว.ประภาสได้พูดไปแล้วนะคะประการที่สามถ้าวิทยุชุมชนจะปรับบทบาทมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนดิฉันก็อยากจะเสนอต่อไปว่าเพื่อให้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้จริงๆมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการทำหน้าที่จริงๆรัฐบาลควรที่จะให้มีการทำงานร่วมกันแบบเป็นหุ้นส่วนระหว่างวิทยุชุมชนกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่วิทยุชุมชนที่ทำงานคู่ขนานกับมหาวิทยาลัยที่เรามีอยู่มากมายกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและด้วยความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านประชากรเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยต่างๆณปัจจุบันนี้ก็มีนักศึกษาลดน้อยลงเราก็ควรที่จะปรับบทบาทมาเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้มีวิทยาลัยร่วมกับวิทยาลัยชุมชนในการที่จะสร้างความยั่งยืนเราไม่ต้องปิดมหาวิทยาลัยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องปิดวิทยุชุมชนและที่สำคัญสังคมไทยก็จะเป็นสัญญาอย่างแท้จริงฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในการพิจารณาพ.ร.บ.นี้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ท่านจำลองอนันตสุขครับ
2: ครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายจำลองอนันตสุขครับกลุ่ม18นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ICT นะฮะทั้ง2ฉบับไว้พิจารณานะครับอันนี้ผมก็

0: อนุญาตโทษฮะขอสนับสนุนคุณพิญญพัฒน์นะฮะสรรสนีชีวินนะฮะท่านอธิบายได้ดีมากครับตอนแรกผมก็อธิบายคล้ายๆได้ดีนะฮะผมก็ขั้นนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มเติมหลายๆเรื่องนะฮะเรื่องของวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเองอ่ะชีวิตผมเองก็ดูกำเนิดนะทำงานสื่อสารมาวิทยุมา38โทรทัศน์วิทยุด้วยก็มีความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารนี่ดีนะครับเรื่องวิทยุเนี่ยครับก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็มีวิทยุหลักนะฮะวิทยุแห่งชาติสถานีหลักอยู่ที่ประเทศไทยกรมสัมพันธ์อสมท.ทบ.แล้วก็ทหารเรือมีเยอะแยะมากมายนะครับในขณะที่ในยุคคสช.ที่ผ่านมามีคสช.เนี่ยก็จะมีเรื่องของวิทยุชุมชนขึ้นมานะชุมชนก็มีเรื่องของชุมชนด้านบริการด้านสาธารณะชุมชนเพื่อธุรกิจชุมชนอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายขับรถทีไปไหนทีก็ฟังไม่รู้เรื่องครับตีขึ้นกันเต็มถนนเลยนะครับแล้วก็มีทั้งวิทยุวัดก็พุทธศาสนานะครับก็ขายพระขายเครื่องของรางกันครับวิทยุเพื่อสุขภาพก็ขายของขายเครื่องสมุนไพรกันนะครับวิทยุการศึกษาก็ดีไปก็เพราะทุนกันทุนในการใช้จ่ายมันเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยเรื่องนี้มาเพื่อปฏิรูปทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเลยที่ผ่านมานี่กสช.ไม่เคยปฏิรูปในเรื่องของสื่อสารวิทยุเลยนะครับก็ปล่อยให้กันออกอากาศกันแบบเถื่อนๆมั่งปิดๆมั่งอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปก็ไม่ชัดเจนนะครับก็วิทยุชุมชนถิ่นกำเนิดเกิดมาอย่างไรทุกคนทราบดีว่าเกิดมาในยุคไหนอย่างไรเกิดบัดนี้มันเป็นยังไงนะครับก็มีปัญหาคือเรื่องรายได้ไม่เพียงพอนะครับก็คงจะให้กสทช.แล้วก็คณะกรรมการไอซีทีชุดนี้มาร่วมกันในการเขียนปฏิรูปแล้วก็ยกระดับพัฒนาวิทยุชุมชนให้มาตรฐานยิ่งขึ้นผมไม่ได้คัดค้านนะครับว่าวิทยุชุมชนไม่ดีนะครับแต่วิทยุชุมชนดีอยู่ในถิ่นอยู่ในกรอบอยู่ในเขตอาณาจักรซึ่งมีความเข้าถึงประชาชนในชุมชนนั้นๆนะครับก็ฝากทางคณะกรรมการไอซีทีชุดนี้ในการพิจารณาว่าเราจะทำยังไงให้แผนวิทยุกระจายเสียงทั้งสองฉบับหรือปฏิรูปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมสนับสนุนให้ปฏิรูปใหม่สสช.มาเข้ามาร่วมในการปฏิรูปในวิทยุความถี่ในครั้งนี้ด้วยครับผมขอเวลาสั้นๆครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระครับวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับร่างพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งส่งมาจากสภาผู้แทนราษฎรนั้นกับผมมีความเห็นด้วยในเรื่องของการปรับปรุงบทบัญญัติต่างๆที่จะช่วยให้และกิจการกระจายเสียงขนาดเล็กสามารถอยู่รอดได้ในท่ามกลางสังคมปัจจุบันเพราะเสียงของวิทยุชุมชนนั้นเป็นเสียงที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเป็นทั้งช่องทางข่าวสารการเตือนภัยการสะท้อนปัญหาท้องถิ่นและเป็นพื้นที่ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่อาจจะไม่มีโอกาสซึ่งเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างที่จะเห็นข้อจำกัดของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมทุนนี้ให้สถานีอยู่รอดจะต้องไม่ทำให้ความเป็นอิสระของชุมชนนั้นลดลงหรือตายในที่สุดคลื่นความถี่นั้นท่านประธานครับเป็นทรัพยากรของชาติแต่เสียงที่อยู่บนคลื่นนั้นต้องไม่กลายเป็นทรัพย์สินคือคนที่จ่ายเงินมากที่สุดมีอนุภาพที่สุดเพราะจากร่างชอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีเท่าที่จำเป็นต่อบริหารจัดการโดยในการไม่มุ่งแสวงหากำไรนั้นเนี่ยผมเห็นด้วย

ปัญหาก็คือคำว่ารายได้ทางอื่นรายได้ทางอื่นที่กำหนดนั้นเนี่ยกว้างเพียงใดมีเส้นแบ่งระหว่างอยู่ตรงไหนหากกฎหมายไม่เขียนเส้นแบ่งให้ชัดวันนี้เราอาจจะเรียกว่าเงินสนับสนุนแต่วันหน้าอาจจะเป็นโฆษณาแฝงหรือซื้อเวลาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แล้วมากำหนดทิศทางของสถานีต่อไปก็ได้ดังนั้นวันนี้หลักเกณฑ์ของกิจการของวิทยุชุมชนจะต้องบริการจะต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเงินสนับสนุนต้องไม่ทำให้ผู้ให้เงินเข้ามาแทรกแซงสถานีหรือกำหนดเนื้อหารายการและประกาศชื่อผู้สนับสนุนในเชิงพาณิชย์ได้วิเคราะห์มานั้นยังเตือนถึงความเสี่ยงที่บทบัญญัติเรื่องรายได้ในกฎหมายที่แก้ไขกับการห้ามโฆษณาเรื่องดื่มจนเกิดความขัดกันเรื่องของกฎหมายได้ผมจึงเสนอว่าอันขึ้นจากสภาแห่งนี้นะครับควรเขียนให้ชัดในกฎหมายว่ารายได้ทางอื่นคืออะไรต้องห้ามโฆษณาแฝงการจ่ายเงินเพื่อแลกเนื้อหาเพื่อการกำหนดเงื่อนไขที่มีเงื่อนไขการครอบงำกองบรรณาธิการและต้องเปิดเผยนี่สำคัญครับแหล่งรายได้อย่างโปร่งใสโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายใหญ่จะต้องให้ประชาชนตรวจสอบได้เราเปิดประตูให้เงินเข้าวิทยุชุมชนได้แต่ให้ทุนเข้ามาครอบงำเสียงของชุมชนอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นเลยครับประการที่2ท่านประธานครับเรื่องร่างนี้นะครับลดภาระผู้ประกอบการรายเล็กที่ใช้กำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ซึ่งแต่จากการวิเคราะห์นะครับได้บอกว่าการตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายเดิมไม่ได้จำแนกประเภทผู้ประกอบกิจการโดยใช้กำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์อัตราการปรับรายวันไม่เกิน 1,000 บาทเฉพาะกลุ่มนั้นอาจจะทำให้เกิดคำถามเรื่องความเสมอภาครวมทั้งยังไม่ชัดว่าจะใช้ควบคู่กับโทษปรับทางการปกครองชั้น2หรือใช้แทนกันอย่างไรดังนั้นข้อเสนอของผมนะครับลองพิจารณาดูครับอย่าวัดความหนักเบาของความผิดด้วยกำลังส่งของเครื่องเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะดูอะไรครับควรจะดูความร้ายแรงของการกระทำความเสียหายของประชาชนเจตนาผลประโยชน์ที่ได้รับขนาดกิจการผู้ประกอบการรายเล็กไม่เข้าใจกฎหมายควรมีระบบการเตือนและให้โอกาสผู้แก้ไขแต่ผู้ที่จงใจหลอกลวงประชาชนหรือทำผิดซ้ำเป็นผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อรับโทษสถานเบาได้ประการที่3ท่านประธานครับสิ่งที่ผมเสียดายก็คือว่าร่างกฎหมายดังกล่าวช่วยให้วิทยุชุมชนหารายได้แต่ยังไม่ได้กล่าวมากและกสทช.ที่จะทำให้สื่อชุมชนคือดูแต่ละบรรทัดเป็นการโยนภาระให้ชุมชนไปหาเงินเองในขณะเดียวคือกสทช.นั้นมีกองทุนและกลไกส่งเสริมอยู่แล้วและหลักเกณฑ์เดิมก็ยอมรับว่าสถานีชุมชนที่มีคุณภาพควรจะมีการสนับสนุนจากกองทุนกสทช.แต่ต้องมีความเป็นอิสระด้วยหมายกำหนดหน้าที่ให้กสทช.จัดระบบที่เข้าถึงง่ายโปร่งใสต่อเนื่องในเรื่องการสนับสนุนเงินทุนเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการผลิตข่าวท้องถิ่นทำเนื้อหาสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพราะสื่อชุมชนที่ดีนะครับจะต้องมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ต่อไปนี้ผมฝากเรื่องนี้กับบทบัญญัติที่ว่าด้วยกสทช.เสริมเข้าไปด้วยครับประการที่4วันนี้ท่านประธานครับโลกของโทรทัศน์ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์โลกของวิทยุไม่ได้อยู่ที่เครื่องรับวิทยุอีกต่อไปวันนี้ประชาชนดูข่าวดูละครทั้งดูรายการต่างๆผ่าน OTT

0: ีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแต่กฎหมายที่เรากำลังแก้เนี่ยไปแตะเรื่องดังกล่าวน้อยมากซึ่งเหมือนกับแก้แล้วก็ต้องแก้อีกในโอกาสต่อไปของกสทช.เองฉบับที่3ก็ยอมรับว่าต้องพัฒนากลไกกำกับการดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตต้องสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคบริโภคก็เรียกร้องให้มีกติกา OTT ที่ชัดเจนและการคุ้มครองผู้บริการผมอยากจะฝากว่ากฎหมายที่ดีต้องไม่เพียงแก้ปัญหาของเมื่อวานครับต้องมองไปถึงการแก้ปัญหาของวันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อจะไม่แก้ซ้ำแก้ซากอีกต่อไปผมจึงอยากให้มีบทบัญญัติหรืออย่างน้อยบทเร่งรัดให้กสทช.จัดทำกรอบกำกับ OTT ใหม่ให้ชัดเจนมีหลักประกันการเข้าถึงข่าวสารสำคัญของประชาชนมีกลไกคุ้มครองเด็กและกลุ่มแจ้งภัยที่สามารถไปถึงประชาชนทางวิทยุโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้ฝากกรรมาธิการด้วยนะครับประการสุดท้ายท่านประธานครับขออนุญาตกล่าวถึงบทบาทของกสทช.ว่าต่อให้เราเขียนกฎหมายได้ดีเพียงใดแต่หากตามเทคโนโลยีอีกหลายก้าวนั้นนะครับการแก้กฎหมายก็เป็นเพียงตัวหนังสือแผนแม่บทกิจการกระจายซึ่งควรเป็นกรอบตั้งแต่ปี2569เพิ่งผ่านการเห็นชอบในเดือนมิถุนายนและสภาผู้บริโภคได้ตั้งคำถามถึงความล่าช้าของรถแมปดิจิทัลการป้องกันปัญหาจอดำและความชัดเจนในการกำกับ OTT ในขณะที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลเดินไปสู่ปี2572ผมจึงอยากจะให้กสทช.นั้นเปลี่ยนจากผู้ตามแก้ปัญหาเป็นผู้ออกแบบไม่ใช่หน้าที่เพียงออกแบบใบอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมและลงต้องทำรถแมพล่วงหน้าได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กคุ้มครองผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและสร้างกติกาให้สื่อเก่าและสื่อใหม่แข่งขันอย่างเป็นธรรมผมเห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ผมอยากให้สภาเราได้ใช้โอกาสนี้ทำให้กฎหมายสมบูรณ์มากกว่าแก้เพียงเพื่อลายดังที่เรากำกับอยู่นี้ไม่ใช่เพียงเสาส่งสัญญาณแต่เป็นไม่ใช่เพียงขึ้นความถี่หรือข่าวสารเพียงที่หลากหลายเป็นอิสระและเชื่อถือได้ช่วยให้วิวชุมชนขนาดเล็กอยู่รอดแต่ต้องไม่ทำให้เสียงวิวชุมชนนั้นถูกซื้อโดยผู้ประกอบการจากระบบทุนนิยมจะต้องไม่ลดการคุ้มครองประชาชนและให้อำนาจกสทช.เพิ่มได้แต่อำนาจนั้นจะต้องควบคู่กับความรับผิดชอบความโปร่งใสและการทำงานที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงท่านประธานครับนี่คือกฎหมายสื่อในโลกใบใหม่ที่ผมอยากจะเห็นครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบชี้แจงครับเชิญครับ
2: ค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะฉันนางสาวแนนบุธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายไปนะคะแต่จริงๆแล้วในประเด็นที่รายงานที่ท่านสมาชิกท่านสว.สุทนกล้าการขายขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะสรุปจากกรรมาธิการเนี่ยจริงๆก็คือเป็นประเด็นที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ในชั้นของทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นทางกรรมาธิการของทางฝั่งจากสส.ก็ดีหรือว่าจากฝั่งของที่ประชุมใหญ่วาระ2วาระ3จากห้องฝั่งของสส.ก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของรายงานเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างครบถ้วนในทุกๆประเด็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในประเด็นเรื่องของข้อห่วงใยจากท่านสว.ประเทืองมนตรีในเรื่องของการเตือนภัยที่ทำไมถึงอนุญาตให้วิทยุชุมชนขนาดเล็กเนี่ยได้สามารถเตือนภัยได้จริงๆไม่ได้หมายความว่าเราอนุญาตให้เขาเตือนภัยได้เองนะคะท่านอันนี้จะมีระเบียบของทางกสทช.เนี่ยได้มาควบคุมในการทำงานอีกชั้นหนึ่งอยู่ดีค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยการเตือนภัยในประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยค่ะหลักๆก็คือมาจากทางปภ.อยู่แล้วแล้วก็ในการเตือนภัยอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาปภ.ก็สามารถเตือนภัยโดยเป็นการระบุเฉพาะเจาะฉะนั้นเมื่อหลังจากที่ในพื้นที่นั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับเซลล์บอร์ดแคสแล้วเนี่ยทางวิทยุชุมชนที่อยู่ในรัศมีของการเตือนภัยเนี่ยก็จะสามารถนำข้อความนั้นเนี่ยไปเตือนภัยต่อได้ตามที่กำหนดที่กสทช.ได้ประกาศเอาไว้ในการควบคุมในไกลนะคะแล้วก็ในประอี

0: อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ฉันได้ฟังท่านวุฒิสมาชิกอภิปรายสองสามท่านในเรื่องของข้อกังวลเรื่องของการที่มาของรายได้ที่ฉันเห็นด้วยค่ะในประเด็นที่ว่าเมื่อจะต้องเปิดให้รับรายได้แล้วนั้นหรือทำการดำเนินกิจการที่มีรายได้แล้วนั้นเนี่ยจะต้องเปิดเผยที่มาของรายได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการโฆษณาหรือจะเป็นรูปแบบของการบริจาค ก็ดีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าทางหน่วยงานก็เห็นพ้องค่ะว่าควรจะต้องมีการดำเนินงานที่โปร่งใสเช่นเดียวกับการประกอบกิจการอื่นๆค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่าน
2: ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระที่1ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่โดยจะลงมติทีละฉบับนะครับครับลำดับแรกนะครับเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมก็ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนเช่นเดิมนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้ามาแล้วก็กรุณาเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ
3: เรียนท่านประธานค่ะเชียนันค่ะหมายเลข027ขอแสดงตนด้วยวาจาค่ะ
1: ท่านเชียนันแสดงตนครับ
4: เรียนท่านประธานค่ะมณีรัตน์เขมวงศ์107ขอแสดงตนค่ะ
2: ท่านมณีรัตน์แสดงตนครับ
5: โสพลมโนมยา182แสดงตนครับ
2: ท่านโสพลแสดงตนครับ
6: สรชาติ158แสดงตนครับท่าน
2: ท่านสรชาติแสดงตนครับครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณาเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับท่านสมาชิกโปรดระวังทางต่างครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับไม่มีนะครับขอปิดการแสดงตนนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน140บวก4นะครับเท่ากับ144นะครับถือว่าครบองค์ประชุมต่อไปผมจะถามมตินะครับครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาให้กดปุ่มเห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญสมาชิกลงคะแนนครับ
3: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันเชียนันเตียตะกันชัย027เห็นด้วยค่ะ
2: ท่านชยานันเห็นด้วยครับ
4: เรียนท่านประธานค่ะมณีรัตน์เขมวงศ์ค่ะเห็นด้วยค่ะ
2: ท่านมณีรัตน์เห็นด้วยครับ
6: ท่านประธานที่เคารพครับผมสรชาติ158เห็นด้วยครับ
2: ท่านสรชาติเห็นด้วยครับ
5: โมยา182เห็นด้วยครับ
2: ท่านโสพล182เห็นด้วยครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ152บวก4นะครับเท่ากับ156นะครับเห็นด้วยนะครับ147บวก4เท่ากับ151นะครับไม่เห็นด้วย1นะครับงดออกเสียง4นะครับกับเป็นอนุมัติประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยมีกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภาครับครับเชิญท่านพิจารณ์ครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพิจารณ์พรสิริประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับครับ
2: มีสมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้อง

0: หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ
1: ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับโดยที่ข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งร่างพระบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินกึ่งมติการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรรมธิการวิสามัญจำนวน21คนไม่เกินกึ่ง1ใน5ไม่เกิน1ใน5นะครับของจำนวนกรรมธิการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนนะครับเชิญเสนอรายชื่อครับ
2: ค่ะดิฉันนางสาวในมุทิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะขอเสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้ค่ะ1นางสาวอรดาเทพยายน2นายพลวัฒน์วิทูลกลชิต3นายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะ
1: ครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการครับเชิญท่านพิจารณ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชานพรสิริประธานสมาชิกวุฒิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้1นายนิเวศพันเจริญวรกุล2นายชัยยงมณีรุ่งสกุล3นายชาญวิทย์บรรจงการ4นายสุทินแก้วพนา5นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว6พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษ7นางสาวเข็มรัฐ8นายพินันเผือกผ่อง9นายพิชาเศรษฐวราธร10นางเจียรนัยตั้งกิรติ11นายธนพัฒน์ตวงวิไล12นายอัสดางแสวงการ14นายบุญชอบสะสมทรัพย์15นายกฤษณุเหลืองพิบูลกิจ16นายจำลองอนันตสุขการขายขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับมีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของสมาชิกผู้สภาจำนวน17ท่านนะครับมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นไหมครับครับนะครับครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมธิการครับ
4: รายชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คนดังนี้1. นางสาวอรดาเทพพยายน 2. นายพรวัตรวิทูลกลชิต 3. นายโชตินรินทร์เกิดสม 4. นางสาวพรพิมลอุ่นไพร 5. นายนิเวศพันเจริญวรกุล 6. นายชัยยงมณีลุ่งสกุล 7. นายชาญวิทย์บรรจงการ 8. นายสุทินแก้วพนา 9. นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว 10. พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษ 11.นางสาวเข็มรัฐสุระเมธีมานพ12นายอภินันท์เผือกผ่อง13นายอภิชาเศรษฐวราธร14นางเจรนัยตั้งกีรติ15นายธนพัฒน์ตวงวิไล16นายอัสดางแสวงการ17นายชวพลวัฒนพรมงคล18นายบุญชอบสะสมทรัพย์19นายกฤษณุเหลืองพิบูลกิจ20นายจำรองอนันตสุขและ21นายสุทนกล้าการขาย
1: ครับขอบคุณครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาแปรยติภายในกี่วันครับเชิญครับท่านพิช
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชานพรสิริประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับมีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนดเกตวันทำการตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับครับจะขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนกดปุ่มแสดงตนนะครับ

0: ครับเชิญสมาชิกแสดงตนครับครับมีสมาชิกท่านใด
1: เชิญครับมณีรัตน์เขมวงศ์107ขออนุญาต
0: ท่านมณีรัตน์107แสดงตนครับ
2: เชียนันติยตะการชัย027ค่ะท่านประธาน
0: ท่านเชียนัน
3: ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งห้าแปดแสดงตนครับ
0: ท่านสุรชาติแสดงตนครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตปิดหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้เข้าประชุม148บวก3เท่ากับ151นะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดงดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
2: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชยานันท์ค่ะ027เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านชยานันท์เห็นด้วยครับ
1: มณีรัตน์เขมวงศ์เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านมณีรัตน์เห็นด้วยครับ
3: สวัสดีครับท่านประธานสรชาติ158เห็นด้วยครับ
0: ท่านสรชาติเห็นด้วยครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับเชิญเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้16บวก3นะครับเท่ากับ149เห็นด้วย142บวก3เท่ากับ145นะครับไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง4นะครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภาครับเชิญ
4: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชานพรศรีประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอผู้รับรองนะครับ
0: ครับสมาชิกเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการคมนาคมโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.โดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับเห็นชอบนะครับครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประชุมภายในกี่วันครับ
4: เชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชานพรศิริประธานสมาชิกวุฒิสภาขอวันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับมีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาประชุมภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงเป็นอย่างสูงนะครับเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนนะครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่4นะครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับเป็นเรื่อง 4.

0: ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนได้นาทีนะครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาค้าโลกในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจตลอดจนกฎเกณฑ์และมาตรการการค้าใหม่ๆส่งผลให้ FTA มิได้เพียงแต่เครื่องมือสำหรับการค้าและภาษีการเปิดตลาดเท่านั้นแต่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของประเทศในระบบเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยเหตุนี้คณะกรรมการต่างความเห็นความสำคัญความจำเป็นในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดกรอบการศึกษาใน3มิติสำคัญได้แก่การประเมิน FTA ที่ประเทศไทยจัดทำและมีผลบังคับใช้แล้วการศึกษาความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจาโดยเฉพาะ FTA ไทยและยุโรปและการวางยุทธศาสตร์สำหรับ FTA ที่ไทยจะดำเนินการกับประเทศอื่นทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำ FTA ของไทยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการแข่งขันกับต่างประเทศและความสามารถผลกระทบและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตไทยจะรุ่งหรือจะร่วงภายใต้ FTA สำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ98ประกอบข้อ99ดังนี้ 1. คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าดำเนินการพิจารณาศึกษาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมรวมทั้งภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและตลอดจนการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น 2. ผลการพิจารณาสำหรับการพิจารณาศึกษานั้นกระผมขออนุญาตให้ที่วุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมาธิการต่างประเทศและประธานอนุกรรมธิการได้กล่าวผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา
0: เชิญท่านสมพลครับ
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายโสพลมโนมยาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแรงงานของไทยในคณะกรรมการการต่างประเทศในวันนี้ผมขอนำเสนอผลการพิจารณาศึกษาเรื่องที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของชาติในหัวข้ออดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศหรือจะร่วงภายใต้ FTA ท่านประธานครับคำว่า FTA หรือ Trade Free Trade Agreement หรือความตกลงทางการค้าเสรีอาจฟังดูเป็นเรื่องของการพาณิชย์เป็นเรื่องของธุรกิจหรือเป็นศัพท์เทคนิคทางกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในความเป็นจริงแล้ว FTA คือเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนครับเป็นเรื่องของเกษตรกรผู้ประกอบการ SME และเป็นทิศทางในการอยู่รอดของเศรษฐกิจไทยคณะอนุกรรมาธิการได้จ้งโจทย์คำถามสำคัญไว้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเราทำ FTA มาแล้วหลายฉบับแต่เหตุใดพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรไทยถึงยังรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นและในทำอย่างไรให้ FTA ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตราประทับบนกระดาษแต่กลายเป็นเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับจากการศึกษาเชิงลึกของคณะอนุกรรม

การได้สรุปข้อค้นพบสำคัญ4ประการดังนี้ครับ 1. ประการแรกก็คือการมี FTA ไม่ได้เป็นหลักประกันความสำเร็จเสมอไปครับการทำ FTA เปรียบเสมือนการสร้างถนนไฮเวย์เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศเพื่อให้รถบรรทุกสินค้าวิ่งผ่านได้โดยไม่ต้องเสียภาษีแต่บันผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรรายย่อยของไทยกลับยังไม่มียานพาหนะหรือไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะนำสินค้าไปวิ่งบนถนนสายนั้นแม้เราจะเปิดประตูการค้าแล้วแต่ผู้ประกอบการไทยยังติดขัดเรื่องขั้นตอนเอกสารกฎถิ่นกำเนิดสินค้ามาตรฐานสุขอนามัยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารครับผลลัพธ์ก็คือสินค้าจากต่างชาติสามารถไหลเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างสะดวกครับแต่สินค้าของไทยกลับจอดติดด่านอยู่ที่หน้าประตูเพราะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขครับประการที่2กติกาการค้าโลกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง FTA มุ่งเน้นเพียงการเจรจาลดภาษีสินค้าเท่านั้นแต่ในยุคปัจจุบัน FTA ของเฉพาะ FTA ไทยและสภาพยุโรปเนี่ยครับที่กำลังเจรจาอยู่นั้นไม่สินค้าหรือชิ้นส่วนยานยนต์อีกต่อไปแล้วครับแต่ขยายไปถึงเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานแรงงานสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมดิจิตอลครับซึ่งถือว่าเป็นกติกาโลกใหม่หากเราเจรจาอย่างชาญฉลาดจะเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศและสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีได้อย่างมหาศาลครับแต่หากเราเสียเปรียบหรือขาดทิศทางที่ชัดเจนเกษตรกรและผู้ผลิตยาในประเทศก็อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมียุทธศาสตร์การเจรจาที่รักษาสมดุลอย่างเหมาะสมครับประการที่3ในบ้านเรานะครับต้องพร้อมก่อนที่จะเปิดประตูรับแขกครับหัวใจสำคัญที่สุดของการเตรียมความพร้อมภายในประเทศทั้งการปรับปรุงกฎหมายการยกระดับมาตรฐานสินค้าตลอดจนการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าซึ่งต้องดำเนินการได้จริงและทันท่วงทีเพราะนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สามารถจับต้องได้จริงครับประการสุดท้ายประการที่4ครับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์โดยใช้ FTA เป็นเครื่องมือปฏิรูปในโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยต้องเลิกวัดผลงานจากจำนวน FTAแต่ต้องเปลี่ยนแนวคิดโดยการนำ FTA มาเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการกระจายความเสี่ยงทางการค้าเพื่อไม่ให้พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปครับเพราะทั้งการจะดึงดูดนักลงทุนที่สามารถนำพาประเทศไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคต Future Supply Chain ยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนท่านประธานครับไทยจะรุ่งหรือจะร่วงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคู่ค้าของเราคือใครแต่อยู่ที่ว่าเราได้เตรียมคนกฎหมายและโครงสร้างเศรษฐกิจของเราให้พร้อมกับโลกเสรีทางการค้าได้ดีเพียงใดครับกรรมาธิการการต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศสำคัญในการที่ให้รัฐบาลและรัฐสภาไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืนและเป็นธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสมาชิกวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ส่งผ่านร่างรายงานฉบับนี้ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผมขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้โปรดกำชับและมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้นำรายงานฉบับนี้ไปพิจารณาปรับใช้และขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและยกระดับผู้ประกอบการไทยและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไปครับสำหรับ

0: รายละเอียดนะครับขออนุญาตมอบหมายให้ท่านรองพรชัยเป็นผู้นำเสนอครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านพรชัยครับ
2: ยันท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับท่านประธานนิรัตและท่านรองประธานโสพลได้กล่าวถึงที่มาของรายงานฉบับนี้ไปแล้วนะครับกระผมจึงไม่ขอกล่าวซ้ําในส่วนของกระผมเองขอหยิบยกตอบคําถามง่ายๆเพียง3ข้อครับข้อแรกอดีต FTA ที่เราเซ็นไปแล้วเราใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วหรือยังนะครับปัจจุบัน FTA ไทยสหภาพยุโรปที่กําลังเข้าสู่ช่วงสําคัญเราจะทําอย่างไรให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดและเสียประโยชน์น้อยที่สุดและอนาคตหลังจากนี้ประเทศไทยควรจะทุ่มทรัพยากรไปที่ความตกลงใดและตลาดใดก่อนครับอดีตนะครับเรามี FTA แล้วแต่เราจะต้องใช้ให้เต็มถ้ามาทำ FTA ข้อมูลล่าสุดของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่าปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุมคู่ภาคี18ประเทศได้แก่อาเซียน9ประเทศจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีเปรูและฮ่องกงครับและนี่ไม่ใช่ตลาดเล็กๆนะครับในช่วง6เดือนแรกของปี69การค้าของไทยกับประเทศคู่ FTA ทั้ง18ประเทศคิดเป็น 57.3% ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทยหรือถ้าแปลงเป็นเงินบาทก็มีมูลค่าประมาณ 8.08 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศของไทยเกิดขึ้นกับประเทศที่เรามี FTA อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทำ FTA ใหม่กับใครผมคิดว่าเราต้องถามก่อนว่าแล้ว FTA 14ฉบับที่เรามีอยู่แล้วเราใช้คุมหรือยังรายงานฉบับนี้ก็ให้คำตอบที่น่าสนใจมากครับ FTA ไทยชิลีมีอัตราการใช้สิทธิสูงสุดถึง 99.72 เกือบเต็มศักยภาพเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันอาเซบหรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นความตกลงขนาดใหญ่มากมีฐานสินค้าที่ได้รับสิทธิเกือบ 2.65 ล้านล้านบาทแต่กลับมีสัดส่วนการขอใช้สิทธิเพียงแค่ร้อยละ 1.82 เท่านั้นรายงานจึงเปรียบอาเซบไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นยักษ์หลับนี่สะท้อนว่าการมีสิทธิกับการใช้สิทธิภายใต้ FTA เป็นคนละเรื่องกันครับสาเหตุสำคัญประการหนึ่งนะครับก็คือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะพบว่าสินค้าของตนได้รับสิทธิภาษีศูนย์แต่พอจะใช้สิทธิจริงกับติดเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตหรือว่าเอกสารยิ่งไปกว่านั้นสินค้าชิ้นหนึ่งอาจจะเลือกใช้ FTA ได้หลายฉบับอย่างส่งออกไปญี่ปุ่นผู้ประกอบการอาจจะเลือกระหว่างความตกลงไทยญี่ปุ่นนะครับความตกลงอาเซียนญี่ปุ่นหรือว่าอาเซบว่ากรอบใดให้ภาษีที่ดีที่สุดกรอบใดมีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ยืดที่สุดและกรอบใดมีต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมีฝ่ายกฎหมายมีฝ่ายศุลกากรมีผู้เชี่ยวชาญทำได้ครับแต่ว่าผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดกลางจำนวนมากไม่มีทรัพยากรเช่นนั้นนะครับรายงานจึงเสนอว่ารัฐควรสร้างระบบเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์อัจฉริยะให้ผู้ประกอบการกรอกเพียงว่าสินค้าอะไรจะส่งไปประเทศไหนวัตถุดิบมาจากที่ไหนแล้วระบบควรจะโต้ตอบกลับได้ทันทีเลยว่าใช้ FTA ฉบับใดจึงจะใช้ได้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับสมัยนี้มี AI แล้วผมเชื่อว่า AI ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีพร้อมกันนั้นควรจะมีฐานข้อมูลทางกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบกลางซึ่งรวบรวมเงื่อนไขทางการค้าที่วันนี้มันกระจัดกระจายอยู่ตามหลายหน่วยงานไว้ในที่เดียวในขณะเดียวกันเราต้องเลิกมองเฉพาะเรื่องภาษีแล้วก็มาให้ความสำคัญกับมาตรการที่ไม่ครับเพราะว่าต่อให้ภาษีเป็นศูนย์แต่มาตรฐานไทยไม่เป็นที่ยอมรับต้องตรวจสินค้าซ้ำต้องขอใบอนุญาตหลายหน่วยงานเอกสารผิดจุดประโยชน์ของ FTA ก็หายไปครับเราต้องเร่งทำความตกลงยอมรับมาตรฐานร่วมกับประเทศคู่ค้าสำคัญเร่งใช้ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ยกระดับความเชี่ยวชาญของตัวแทนออกของด้วยผมจึงขอสรุปบทเรียนจากอดีตสั้นๆนะครับว่าภาษี 0% ไม่ได้แปลว่าเราได้ประโยชน์ 100% และสิทธิที่ใช้ไม่ได้ในทางเศรษฐกิจก็แทบไม่ต่างจากการไม่มีสิทธิ์ครับปัจจุบัน FTA ไทยยุโรปเองก็ต้องนะครับได้ให้มากเสียให้น้อยอันนี้ก็อาจจะมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของรายงานฉบับนี้แล้วนะครับก็คือ FTA ไทยยุโรปที่การเจรจามาถึงช่วงที่สำคัญมากแล้วหลังเจรจารอบ9เมื่อเดือนมิถุนายนข้อบทได้แล้ว15ข้อบทจากทั้งหมด24ข้อบทหรือว่าประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดและการเจรจารอบที่10มีกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทยในวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้เองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วผลการศึกษาที่รายงานนำมาอ้างอิงนะพบว่า FTA ไทยยุโรปอาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณร้อยละ 1.28 นะครับการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.83 เพิ่มสวัสดิการทางเศรษฐกิจให้

0: ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 9.29 หมื่นล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันกรมศุลกากรก็ประเมินว่ารัฐไทยจะเสียรายได้จากอากรขาเข้าถึงประมาณ 35,000 ถึง 36,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ1ใน4ของรายได้อากรขาเข้าที่ศุลกากรเก็บได้เลยเพราะฉะนั้นคำถามจึงไม่ใช่ว่า FTA นี้ดีหรือไม่ดีแต่ต้องถามลงลึกไปว่าสิ่งที่ประเทศไทยยอมเสียไปเราได้อะไรกลับมาและสิ่งที่ได้กลับมามีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปหรือไม่ในด้านที่เราต้องรุกผมเห็นว่ามีเรื่องที่สำคัญมากก็คือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไทยควรผลักดันให้สามารถสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในระดับอาเซียนได้มากที่สุดเพราะว่าโรงงานไทยทุกวันนี้มันไม่ได้ผลิตทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำยันปลายน้ำในประเทศไทยอย่างเดียวเราอาจจะนำเข้าชิ้นส่วนจากมาเลเซียวัตถุดิบจากอินโดนีเซียนำมาประกอบแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยถ้า EU ลดภาษีให้เราเหลือศูนย์แต่กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเข้มจนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยใช้สิทธิ์ไม่ได้การลดภาษีนั้นก็แทบไม่มีประโยชน์ครับทางรายงานจึงเสนอให้ไทยผลักดันการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในระดับอาเซียนอย่างชัดเจนเรื่องที่2เราต้องไม่ให้กำแพงภาษีที่หายไปเนี่ยถูกแทนที่ด้วยกำแพงมาตรฐานหรือมาตรการที่ไม่ใช่การกีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นมาตรการการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนนะครับหรือว่า CBAM กฎว่าด้วยสินค้าที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่านะครับมาตรฐานสุขอนามัยหรือว่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆกติกาเหล่านี้มันเป็นความจริงใหม่ของการค้าโลกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ว่าประเทศไทยควรจะได้กลับมาก็คือความช่วยเหลือทางเทคนิคการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาห้องแลบและระบบรับรองมาตรฐานของไทยให้ผู้ประกอบไทยสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาเหล่านี้ได้ครับแล้วก็แต่ว่ารายงานก็มีข้อกังวลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเงื่อนไขในการใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนในประเทศหากประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงโรงงานจากยุโรปเข้ามาแต่โรงงานใหม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเลยเราอาจจะได้โรงงานเข้ามาแต่ไม่ได้ห่วงโซ่มูลค่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเท่าที่ควรครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องยาซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นเส้นตายสำคัญของการเจรจาเลยนะครับเพียงแต่เรื่องสิทธิบัตรยาจาก20ปีเป็น25ปีเรื่อง data exclusivity เท่านั้นซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ผู้ผลิตยาสามัญไม่สามารถนำข้อมูลจากการทดสอบยาต้นแบบมาอ้างอิงเพื่อขึ้นทะเบียนได้นะครับซึ่งภาคประชาสังคมเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าภาระของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 25,000 ล้านถึง 72,000 ล้านบาทต่อปีเลยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความคิดเห็นอีกด้านว่ายาหลายรายการนะครับหมดสิทธิบัตรไปแล้วผลกระทบจึงต้องพิจารณาอย่างจำแนกไม่ควรเหมารวมแล้วไทยควรจะยืนยันไม่รับการคุ้มครองที่เกินกว่ามาตรฐานทริปส์และถ้าเกิดจะต้องรับจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องขอเวลายืดหยุ่นระยะเวลาปรับตัวแล้วก็ขอความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะต้องปกป้องยาบัญชียาหลักยากำพร้าและการจัดซื้อในภาระฉุกเฉินด้วยเรื่องที่3ก็คือ UPOF 199ซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลหลักของภาคประชาสังคมเลยว่าถ้าเกิดรับพันธะกรณีโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอาจจะจำกัดสิทธิเกษตรกรในการปลูกต่อทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเพิ่มการพึ่งพาเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทางกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อเรียกร้องของทาง EU มันเปิดช่องให้ประเทศสมาชิกออกแบบข้อยกเว้นสำหรับเกษตรกรได้นะครับอย่างเช่นให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวไม่เกิน15ไร่เนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับควรจะตัดสินใจบนข้อมูลวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เปิดเผยแล้วก็โปร่งใสจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องอีกข้อนึงครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือการเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้เนี่ยทางรายงานก็เสนอว่าอย่าเปิดทั้งหมดในคราวเดียวควรขอระยะเวลาเปลี่ยนผ่านประมาณ10ถึง15ปีนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธมาตรฐานที่สูงขึ้นแต่ว่าเราก็ควรจะต้องแน่ใจได้ว่าการยกระดับมาตรฐานเนี่ยไม่ควรจะแลกมาด้วยการสูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราครับเราควรจะคิดว่าเราไม่ได้เสนอให้ประเทศไทยกระจายกำลังไปทำ FTA กับทุกประเทศพร้อมกันแต่ว่าควรจะต้องเสนอจัดลำดับความสำคัญนะสำคัญที่สุดคือกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือว่า DEFA นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ประตูของไทยเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือไม่ต้องพึ่งอเมริกาอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI ยานยนต์ไฟฟ้านะครับและตลาดต่อไปเนี่ยก็คืออ่าวอาหรับตะวันออกกลางแล้วก็กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในลาตินอเมริกาใต้นะครับเวลาอาจจะไม่มีแล้วผมอาจจะต้องขอข้ามไปนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตประธานนะครับว่าอาจจะขอเวลาอีกสัก 2-3 นาทีนะครับขอเรียนเชิญให้ท่านสว.ปทุมให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศรัสเซียครับขออนุญาตครับ
1: เชิญครับท่านปทุมเชิญครับ
2: ท่านประธานกราบเรียนท่านประธาน

0: และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางวทุวงศ์สวัสดิ์นะท่านประธานคะดิฉันขอฝากอีกตลาดหนึ่งนะคะที่เห็นว่าเราไม่ควรตลาดรัสเซียและกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียค่ะจริงๆแล้วรายงานฉบับนี้ได้ระบุกลุ่มยูเรเซียหรือไว้เป็นหนึ่งในตลาดที่ไทยเนี่ยไม่ควรให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้ามเป็นเพราะว่าเป็นเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดหลักเดิมๆนะคะวันนี้ถ้าให้ไทยไปทำ FTA กับรัสเซียโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในด้านโครงสร้างนะคะเพราะรัสเซียเนี่ยอยู่ในสหภาพยูเรเซียร่วมกับคาซัคสถานเบลารุสและอัลบาเนียนะคะการเจรจาตกลงการค้าเสรีเนี่ยจะต้องเดินผ่านกรอบ EAEUไม่ใช่เจรจากับรัสเซียโดยตรงนะคะท่านแน่ในความเป็นจริงรัฐบาลไทยเนี่ยกำลังผลักดันให้เริ่มการเจรจา FTA ไทยอีค่ะล่าสุดเนี่ยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไทยได้หารือเรื่องนี้กับรัสเซียและประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียโดยตรงค่ะแต่ระหว่างที่ FTA ยังไปไม่ถึงเนี่ยท่านคะเราไม่จะเป็นต้องรอค่ะท่านประธานสิ่งที่ทำได้ทันทีคือ G2G เนี่ยนะคะระหว่างไทยกับรัสเซียให้มากขึ้นทั้งอำนวยความสะดวกทั้งด้านการค้าการลดอุปสรรคในการนำเข้านะคะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรอาหารการลงทุนพลังงานมั่นคงทางทหารค่ะเรามีกลไกอยู่แล้วท่านประธานคือคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความยึดร่วมมือกับทวิไทยภาคีไทยรัสเซียซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการค้าการลงทุนการเกษตรพลังงานและการแก้ไขอุปสรรคการค้าโดยตรงค่ะท่านประธานรวมทั้งการกำหนดให้มีการทำงานในระดับคณะทำงานเพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลว่าระยะยาวนะคะขอให้เร่งผลักดัน FTA ไทย EAEU ให้เกิดขึ้นจริงค่ะนะคะไม่ต้องรอ FTA ค่ะท่านในความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียที่มีอยู่เกือบ130ปีเนี่ยนะคะเจรจาแบบรัฐต่อรัฐต่อ G2G เนี่ยเปิดตลาดเป็นเรื่องแก้ปัญหาเป็นสินค้าและสร้างความร่วมมือที่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะด้วยความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาแล้วนะคะท่านเพราะการเจรจากระจายสินค้าไปของไทยไปตลาดรัสเซียเนี่ยไม่เพียงเป็นการหันจากตะวันตกนะคะไปหรือตะวันออกเนี่ยแต่ควรมองไปครบทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกนะคะรัสเซียและยูโรเซียก็เป็นหนึ่งในทิศทางนั้นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ขอบคุณมากครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ได้แสดงความประสงค์ไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้แสดงความประสงค์แต่จะอภิปรายก็เชิญนะครับท่านแรกเชิญท่านประภาสครับเชิญครับ
2: ครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตบแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17จากภาคประชาสังคมนะครับขออนุญาตอภิปรายแสดงความเห็นต่อรายงานนะครับของคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยจะรุ่งหรือจะร่วงได้ภายใต้ FTA นะครับผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับผมเห็นว่ารายงานฉบับนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งครับท่านประธานเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านพรชัยได้เรียนนะครับประเทศไทยสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับก็อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงทางการค้านะครับซึ่งก็จะมีการเจรจาในรอบที่10นะครับที่จะจัดขึ้นนะครับที่ภูเก็ตระหว่างวันที่28ถึง6ตุลาคม2500ซึ่งก็มีการเจรจาในรอบที่แล้วนะครับมีไปหลายเรื่องนะครับจาก24และ15บทนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนที่สำคัญอย่างมากนะครับก็คือที่ยังเหลือประเด็นสำคัญนะครับและมีผลกระทบต่อ

ศรษฐกิจสังคมสุขภาพเกษตรกรรมและสิทธิของประชาชนที่จะต้องเจรจาเพื่อหาข้อสรุปที่ห่วงใยอย่างมากครับของภาคที่มีเครือข่ายต่างๆเคลื่อนไหวทั่วประเทศมีการยื่นหนังสือนะครับแทบจะทุกจังหวัดนะครับผมได้ไปจัดเวทีสวพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็มีเครือข่ายภาคประชาชนก็ได้ยื่นประเด็นข้อห่วงใยดังกล่าวนี้นะครับมายังวุฒิสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับผมก็อยากจะขอย้ำว่ารายงานฉบับนี้จึงครับที่จะนำไปสู่การเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการสื่อสารไปยังสังคมนะครับสื่อสารไปยังภาคประชาชนเพื่อที่ได้ใช้ผลของการศึกษาคราวนี้นะครับไปประกอบพิจารณาการเจรจานะครับอย่างที่ได้เรียนมานะครับในประเด็นที่ภาคประชาชนคือนักวิชาการนะครับองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านสุขภาพความมั่นคงทางอาหารการเข้าถึงยาการคุ้มครองผู้บริโภคและอื่นๆนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็จับตานะครับการเจรจาคราวนี้นะครับเท่าที่ผมได้ติดตามดูเนี่ยนะครับภาคประชาชนก็มีความห่วงใยนะครับในเรื่องใหญ่ๆเช่นในเรื่องข้อเรียกร้องเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะฉบับคศ1991นะครับ1991นะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นประเด็นการค้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นแต่ว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิของเกษตรกรนะครับความมั่นคงทางอาหารอธิปไตยทางอาหารความหลากหลายทางชีวภาพนะครับฐานทรัพยากรด้านพันธุกรรมนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของระบบเกษตรกรไทยนะครับในรายงานนะครับที่อยู่ในหน้า78 79ได้อ่านนะครับก็ได้เสนอได้ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งภาคประชาชนเสนอว่าประเทศไทยจะต้องไม่ยอมรับนะครับมาตรการด้านทรัพย์สินทางปัญญานะที่เกินกว่าพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้านะครับหรือมาตรการที่เรียกว่า Trip Plus นะครับข้อห่วงใจอีกประการหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากยุโรปนะครับเพราะการเพิ่มหรือการเข้าถึงและความสามารถในการเป่าเนี่ยนะครับก็จะทำให้เพิ่มการบริโภคนะครับจะเป็นภาระทางสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมในประเทศนะครับผมก็เห็นว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับรายงานนะครับข้อห่วงใหญ่นี้แล้วศึกษาผลกระทบไว้เป็นอย่างดีในหัวข้อ 3.7.7 นะครับเรื่องความเสี่ยงต่อการเปิดเสรีด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในส่วนข้อกังวลอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเจรจาจะต้องไม่เปิดตลาดหรือสร้างข้อผูกพันที่เพิ่มความเสี่ยงทางด้านสารเคมีอันตรายนะครับขยะพลาสติกนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่กระทบสิ่งแวดล้อมอย่างสำคัญนะครับซึ่งในรายงานเองก็ได้ศึกษาไว้ในหัวข้อ 3.7.6 นะเรื่องการจัดการนำเข้าขยะนะครับนั้นนี่โดยรวมๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นถึงประโยชน์อย่างมากนะครับของรายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่สำคัญนะครับผมจึงมีข้อเสนอนะครับสำหรับกรรมาธิการการต่างประเทศนะครับดังนี้นะครับเพื่อให้รายงานได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นก็คือขอให้พิจารณาเร่งส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการเจรจาก็จะเริ่มอีกไม่นานนี้แล้วนะการค้ากระทรวงต่างประเทศรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอยากให้คณะกรรมการลองพิจารณาว่าคณะกรรมการจะทำหน้าที่บทบาทเป็นพื้นที่กลางได้ไหมครับเพื่อที่จะ

0: อาจจะจัดประชุมสัมมนาหรือรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลและท่าทีการเจรจาในประเด็นที่มีพอและให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู้ป่วยเครือข่ายองค์กรประชาสังคมต่างๆนะครับนี่ก็อยากฝากพิจารณาด้วยนะครับประการที่3นะครับขอให้คณะกรรมการลองพิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับการเจรจามาช่วยชี้แจงครับหรือท่าทีหรือข้อเสนอที่ประเทศไทยยอมรับหรือไม่ยอมรับนะครับรวมถึงทั้งประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ในการเจรจาเช่นประเด็นเรื่องยูป๊อปนะครับ1991นะครับแต่ต่างๆเราเนี่ยนะครับผมก็อยากจะคาดหวังนะครับให้กรรมาธิการนะครับได้ผลักดันต่อนะครับจากรายงานการศึกษาซึ่งมีคุณค่าอย่างมากนะครับก็ขอฝากกรรมาธิการการต่างประเทศนะครับเสนอต่างๆเหล่านี้ด้วยครับขอขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับเชิญท่านเดชาครับ
2: กราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมเดชานุตะไลสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข46จากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครกลุ่มที่5กลุ่มชาวนาครับท่านประธานครับผมเองผมเป็นชาวนาครับขออนุญาตมีส่วนในการอภิปรายของประเทศไทยนะครับจะรุ่งหรือจะร่วงภายใต้ FTN คณะกรรมการชุดนี้นะครับที่ศึกษาเรื่องนี้แต่ไปถึงไหนบ้างเรื่องเนี้ยสมัยที่ผมเป็นอุปไปท่านประธานครับสมัยที่ผมเป็นอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเราได้รับเชิญตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้รับเชิญจากกรรมาธิการของสสท่านประธานครับประชุมทุกวันจันทร์วันศุกร์วันจันทร์วันศุกร์วันจันทร์วันศุกร์ประชุมอยู่ประมาณสุดท้ายเราคุยกันไม่ลงตัวเพราะว่าการประชุมในครั้งนั้นน่ะมันเป็นชื่อของการเข้าร่วม CPTPP ซึ่งบังคับเข้ายูป๊อป1991โดยอัตโนมัติเราซึ่งเป็นชาวนาเกี่ยวกับพันธุ์พืชแล้วก็กลุ่มแพทย์กลุ่มหมอเมื่อกี้ผมเดินไปแล้วก็เรามีการคัดค้านกันอย่างหนักนะครับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาต่างๆท่านประธานครับ FTA เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราถูกบังคับเข้ายูป๊อป1991โดยอัตโนมัติเนี่ยโอกาสลุ่งมีเลยท่านประธานครับเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาได้เชิญกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องสดๆร้อนๆหลายคำถามที่ผมถามเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก่อนจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาประมาณ3ปีตอนนี้ก็เป็นสว.ประมาณ3ปีแล้วคำตอบนั้นๆก็ยังตอบเราไม่ได้ยังตอบเราไม่ได้กรณีข้าวเปลือกท่านประธานครับที่บอกว่าเราสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ได้ท่านประธานเก็บ3เท่าตัวแล้วคุณให้แค่15ไร่เองคนที่ทำนา15ไร่ถ้าหว่านข้าวไร่ละกระสอบก็เก็บได้15กระสอบ3เท่าก็10อันนี้กรรมาธิการอาจจะไม่รู้ลึกเรื่องนี้45กระสอบถามว่าเก็บไว้แล้วไปทำอะไรคุณขายไม่ได้แล้วคุณจะเก็บไว้ทำไมคุณขายไม่ได้คุณปลูกไปคุณก็เดือดร้อนการเก็บไว้ทำพันธุ์และขายไม่ได้ทำทำไมท่านประธานครับยังไม่พอนะครับเรื่องเนี้ยยังให้สิทธิกับนักปรับปรุงพันธุ์โดยให้ลูกให้หลานของนักปรับปรุงพันธุ์นั้นน่ะมีสิทธิ์ตกทอดได้สิทธิบัตรทรัพย์สินของตัวเองที่คิดมาได้ด้วยท่านประธานครับพันธุ์พืชที่เราซื้อมาแล้วอ่ะมันต้องขาดจากกันก็ผมซื้อคุณมาแล้วอ่ะเหมือนท่านประธานเนี้ยอ้าวผมเปรียบเปรยให้ฟังท่านประธานไปชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเกิดไปขอลูกสาวเข้ามามันก็เป็นภรรยาของท่านแล้วถูกป่ะท่านมีลูกด้วยกันมันเป็นลูกของท่านแล้วนะมันไม่ใช่ลูกของพ่อตาแม่ยายนะหลานน่ะมันเป็นลูกของเราแล้วมันต้องขาดจากกันไปแล้วท่านประธานครับมันเป็นอย่างเงี้ย

0: แล้วถามว่าเราจะทำไงการตรวจจับของนักปรับปรุงพันธุ์กรรมธิการอาจจะไม่ถึงเรื่องนี้แต่ผมประชุมเรื่องนั้นมาหลายปีแล้วผมจำอยู่ในสมองผมตลอดการตรวจจับของนักปรับปรุงพันธุ์เขาจะมีเครื่องมือมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นเขาบรรยายละเอียดยิบท่านนิกรจำนงเนี่ยแหละนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ไปตรวจที่ลานข้าวหรือโรงสีปุ๊บถ้าเจอเนี่ยเขาก็จะเล่นลานข้าวหรือโรงสีไปซื้อพันธุ์มานะแล้วก็จะตรวจสอบกลับไปถึงชาวนาตรวจกลับไปถึงชาวนาทีนี้ก็เดือดร้อนแล้วครับแล้วผมถามว่าชาวนาบางคนเนี่ยนาเราเนี่ยทำนาติดกันเป็นผืนทำปกติอาจจะทำพันธุ์อื่นซึ่งกรมข้าววิจัยพัฒนาออกมาส่วนนาแปลงในขอก็ซื้อพันธุ์ข้าวเข้ามาแล้วมันเกิดออกพร้อมๆกันอยู่แล้วฤดูกาลคือฝนฟ้าเป็นตัวกำหนดแล้วมันออกมามันมิกกันเมื่อมันมิกกันมันผสมพันธุ์กันเนี่ยลมต่างก็เป็นตัวที่จะทำให้มันเกิดการมิกกันได้ของสายพันธุ์ซึ่งเป็นยีนเดิมกันเมื่อวานผมคุยเรื่องนี้เขาก็ถกเถียงกับผมว่าเมื่อพันธุ์ข้าวออกมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นพันธุ์ใหม่แสดงว่าเขายังไม่รู้ชีวพันธุ์ของพืชเขายังไม่รู้ชีวพันธุ์ของสัตว์ท่านประธานครับผมเคยเลี้ยงไก่ชนมาก่อนพ่อเหลืองทั้งขาวแม่เหลืองทั้งขาวเพาะมาก็เหลืองทั้งขาวเหลืองทั้งขาวจากรุ่น1รุ่น2รุ่น3ทีนี้มันไม่ชัดมาได้ยังไงมันเหมือนกับกลับไปหายีนเดิมมันที่เขาเรียกผ่าเราจริงๆแล้วมันไม่ผ่าหรอกครับอาจจะผ่าบางส่วนแต่มันก็มียีนเดิมอยู่เนี่ยพอไปตรวจเจอแล้วทำไงแล้วทำยังไงครับทำยังไงต่อชาวนาจะหน้าไทยเนี่ยท่านประธานครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราจะเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์เนี่ยโดยประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นแหละเราทำข้าวพันธุ์เนี้ยเบอร์เนี้ย 2-3 ไม่ทำข้าวพันธุ์นี้มานานตลอดไปท่านประธานครับเราทำแค่2-3 ปีเราก็เลิกแล้วนะครับท่านประธานครับแล้วที่สำคัญที่สุดผมพูดถึงเรื่องข้าวท่านประธานครับกรมการข้าวเนี่ยจะพัฒนาคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณเก็บเงินเดือนของรัฐถามว่าคุณซื่อสัตย์แค่ไหนคุณใช้ห้องแลบของรัฐใช้พันธุ์ข้าวของรัฐพ่อแม่พันธุ์ของรัฐใช้แปลงนาของรัฐถ้าท่านประธานสังเกตดูดีๆเราไปต่างจังหวัดหรือศูนย์วิจัยข้าวแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีเป็นล็อกซึ่งไม่ใหญ่มากนักท่านประธานครับล็อกต่อไปแล้วถ้าเกิดมันได้พันธุ์ใหม่มาเขาแฝกได้เสียปั๊บออกไปแล้วเอาออกไปแล้วเอาไปให้เพื่อนเขาคิดค้นพันธุ์นี้บอกเป็นพันธุ์เราจะทำไงเจ้าหน้าที่รัฐซื่อสัตย์หรอครับผมมั่นใจนะครับว่ามันต้องมีเหตุการณ์งี้แน่แล้วท่านจะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราต้องเข้ายูป๊อป1991เราจะมีกรมการข้าวไว้ทำอะไรถูกไหมท่านประธานเราจะมีกรมข้าวไว้ทำอะไรไม่ต้องเสียเงินพัฒนาแล้วพันปีหนึ่งตั้งเขาเพาะกรมข้าวอย่างเดียวก็น่าจะหลายหมื่นล้านท่านประธานครับการผสมข้ามพันธุ์ของยีนเดิมเนี่ยนี่เรื่องที่น่าตกใจมากที่สุดท่านประธานผมไปประเทศนิวซีแลนด์ที่เราเจอเขาถามว่าเขาทำ FTA กับไทยตั้งนานแล้วเขาจะเอาน้ำนมเนี่ยมาขายประเทศไทยน้ำนมดิบเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะขายได้สักทีถามท่านประธานว่ามันจะขายเดทิ้งอยู่เลยทุกวันนี้ถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของนายทุนทั้งนั้นท่านประธานครับลนทำไมเราให้เขาดิ้นรนมาหาเราสิเรามีกินอยู่แล้วบรรพบุรุษพระมหากษัตริย์ในอดีตนักรบในอดีตสร้างแผ่นดินไทยเนี่ยไว้ให้เราแผ่นดินที่เรียกชื่อว่าเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิท่านประธานครับเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราต้องรักษาสิ่งนี้ไว้เขาต่างหากไม่มีกินจะต้องมาหาเราไม่ใช่เราจะดิ้นรนไปหาเขาขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านปริญญาครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาวชิรกุลกรรมการต่างประเทศนะครับ

ที่ได้ศึกษาเกี่ยวเรื่องประเด็น FTA แต่ผมมีประเด็นสำคัญอยู่3ประการนะครับก็คือ3 FTA ดูแล้วที่พยายามวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะเป็นประเด็นที่อยากให้ทางอนุกรรมการเนี่ยครับได้สานต่อไปนะครับเพราะว่าเป็น FTA แล้วสุดท้ายแล้วไทยจะเสียเปรียบหรือเปล่าเหมือนประเด็นจะร่วงนะครับตัว3ประเด็นตัวนี้ครับก็คืออันดับ1เลยครับผมเชื่อว่าท่านก็จะรู้ดีโดยเฉพาะตัว FTA อาเซียนไชน่านั่นเองนะครับตัวนี้ทำให้ไทยของเราเนี่ยครับมีโอกาสในการเสียประโยชน์การค้าการลงทุนหรือเสียดุลการค้ามากจนเกินไปหรือไม่เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาเองนะครับก็จะมีพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ครับในการทําอาเซียนไชน่า FTA ตัวนี้นะครับที่ในส่วนเรื่องของการนำเข้าภาษีรถ EV ก็ตามเนี่ยครับรวมถึงการส่งออกเราผมพยายามหาข้อมูลครับว่าเรามีประโยชน์เช่นเดียวกันแต่ท่านต้องมองนะครับว่าสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเนี่ยครับก็มีขนาดจำกัดแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากไปกว่าประเทศจีนและปัจจุบันเองเนี่ยครับในส่วนของสัดส่วนของประเทศจีนเนี่ยครับก็ทำให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าก็ประเภทคล้ายๆกันโดยเฉพาะผลไม้แล้วก็สินค้าเกษตรนะครับซึ่งอยากให้ทางกรรมการนะครับลองได้ดูตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางจีนส่งกลับมาหาไทยนะครับโดนเข้มงวดอย่างมากมายแต่ทางไทยของเราเองนะครับมีการปล่อยปละละเอชน FTA ด้วยกันไทยอาจจะได้ประโยชน์แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีแปลงพื้นที่เหมือนที่ทางท่านเดชาบอกครับว่าบางครั้งเองเราสามารถอยู่ในส่วนของเราได้ส่วนเราส่งออกไปเนี่ยครับเราเห็นได้ชัดครับตามเรื่องข่าวสารมากมายโดยเฉพาะสินค้าผลไม้ทางด้านเกษตรนะครับจะเป็นทุเรียนเองก็ตามเนี่ยครับที่จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการเองหาใช้ช่องทางของ FTA เนี่ยครับการตกลงการค้าอาเซียนเนี่ยครับในการที่สุดท้ายคุณก็มาเป็นเจ้าของแปลงตัวนั้นเองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีราคาต่ำเราก็นำเข้าจากทางจีนผ่านทางช่องทางข้อตกลงการค้าตัวนี้นะครับก็อยากให้ทางกรรมการลองกลับไปช่วยพิจารณาดูอย่างลึกอีกครั้งนึงครับว่าอาเซียนไชน่าตัวนี้นะครับมันสามารถจะแก้ไขที่ทำให้ประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนผนึกกำลังและส่งสินค้ากลับคืนไปกับทางจีนเพื่อลดดุลการค้าโดยเฉพาะอาเซียนอินเดียนะครับ FTA ตัวนี้นะครับไทยเราได้สิทธิประโยชน์ในส่วนเรื่องเช่นเดิมครับเกี่ยวเรื่องประเด็นทางด้านสินค้าเกษตรเหมือนกันเพราะไทยโลกและทางด้านผลผลิตทางเกษตรของโลกเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับเราอาจจะมีส่วนในการที่เราเสียดุลในเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบปริมาณมากเพราะถ้าท่านสังเกตนะครับการที่เราทำ FTA แต่ละประเทศเนี่ยก็จะเป็นประเทศขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งนั้นเลยเนี่ยครับแล้วสุดท้ายพื้นที่เขามีแปลงเกษตรมากเขาได้เปรียบอย่างไรบ้างและไทยเสียเปรียบอย่างไรบ้างก็อาจจะฝากท่านนะครับว่าลองช่วยศึกษาอีกเพิ่มเติมนะครับในส่วนเรื่องอาเซียนอินเดียเรื่องของFTA ไทยออสเตรเลียนะครับที่เราเพิ่งทำกันไปเนี่ยครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับหลังจากที่เรามีการทำ FTA ตัวนี้นะครับต้องบอกครับว่าในสาระสำคัญใน FTA ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวเรื่องนมเนยชีสเนื้อนะครับธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งกว่าเราทำไมอย่างนั้นหรอครับเพราะว่าเขามีเกษตรกรย่อยรายย่อยของเราอาจจะดูไม่ย่อยครับแบบทางท่านเดชาเจ้าของแปลงนาหลายร้อยไร่อย่างเงี้ยครับแต่ของเขาเป็นพันๆหมื่นๆไร่เนี่ยครับซึ่งถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับทำเรื่องนี้ครับมันทำให้สุดท้ายแล้วต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์เกษตรกรได้ประโยชน์จากการทำ FTA นี้หรือว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มทุนกลุ่มที่นำเข้าสินค้าพวกนี้นะครับผมว่าทางกรรมการการต่างประเทศนะครับก็พยายามได้ศึกษาหลายๆเรื่องรวมถึงที่ท่านพูดถึงเรื่องประเด็นอาเซปเนี่ยครับที่เรายังใช้น้อยแต่สิ่งที่ผมเอหลายๆอันรวมๆกันแล้วเราก็จะโดยเฉพาะFTA จะเป็นของทางจีนญี่ปุ่นด้วยและเกาหลีด้วยนะครับแต่สุดท้ายตัว RCEP เนี่ยครับมันมีความซับซ้อนหรือไปได้สิทธิประโยชน์เดียวกันกับตัว FTA ต่างๆที่เราทำอยู่แล้วหรือเปล่านะครับ

0: ก็คงต้องฝากกรรมธิการว่าที่มันไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นในการที่เราใช้ประโยชน์ผมเชื่อว่า FPA หลายๆตัวนะครับมีการทับซ้อนกันทับซ้อนทับประโยชน์กันมากมายเช่นเดียวกันก็คงต้องฝากกรรมธิการครับว่าถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ทางท่านอนุกรรมการช่วยศึกษาอันไหนซ้อนอันไหนที่ควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงก็อยากให้เข้ามานำเสนอหรือว่าท่านสามารถชี้แจงได้เลยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับเชิญท่านเสรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านผมเสรณีอนินบนสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็จะมาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการทำความตกลงการค้าเสรีและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและผลกระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีทางการค้าท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมก็จะพูดเฉพาะในเรื่องผลกระทบที่จะมีข้อผูกพันการเกษตรเป็นหลักนะครับท่านประธานที่เคารพแบบนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่ทำให้เราได้รับในระดับหนึ่งที่จะนำไปเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่เกิดผลกระทบในการเปิดการค้าเสรีต่างประเทศจากการติดตามข้อมูลค่าหลังจากที่เราเปิดเสรีทางการค้าทุกชนิดทุกประเทศเราจะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้ที่เราไปทำข้อตกลงเสรีทางการค้ากับประเทศจีนเราจะเห็นว่าผักจากประเทศจีนเนี่ยก็ได้ทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยเต็มไปหมดบางชนิดเราแทบจะปลูกไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนไทยก็หันไปบริโภคสินค้าจากต่างประเทศที่มันมีราคาถูกกว่าและบางครั้งเราก็มองว่ามีคุณภาพสูงกว่าด้วยซ้ำจะต้องรีบแก้ไขนะครับก่อนที่จะไปตกลงการค้ากับหลายประเทศเราควรจะต้องให้เกษตรกรในบ้านเราเนี่ยนะครับมีการปรับตัวแล้วรัฐเนี่ยจะต้องส่งเสริมหรือมีมาตรการรองรับทางการค้าต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราไปทำข้อตกลงเสรีทางการค้ากับแต่ละประเทศแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดนะเพราะเราจะเคร่งครัดแล้วก็ยืดหยุ่นมากที่สุดในการแต่เมื่อเราไปดูหลายๆประเทศนะเขาพยายามตั้งกำแพงต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกำแพงภาษีการจะต้องมีมาตรฐานอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดที่เราจะส่งออกไปต่างประเทศได้เนี่ยมันยากลำบากเท่านั้นยังไม่พอครับท่านประธานครับเมื่อเรามีการอนุญาตให้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วสินค้าเถื่อนต่างๆก็ทะลักตามมามากผมยกตัวอย่างฮะเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่เราเปิดให้มีการนำเข้าอย่างเสรีนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าเถื่อนเข้าไปอีกมากมายไม่ว่าจะจากประเทศยุโรปนะที่เข้ามาประเทศไทยแล้วขายในประเทศไทยยังไม่พอนะครับก็ยังสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังประเทศจีนจนกระทั่งประเทศจีนเนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นในสินค้าไทยอย่างถาวรตอนนี้1ปีไปแล้วนะรัฐบาลก็ยังไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เลยนะโดยเฉพาะนมผงครับท่านประธานครับวันนี้แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะประเทศไทยเปิดให้มีการนำเข้านมผงอย่างเสรีจากประเทศออสเตรเลียจากประเทศนิวซีแลนด์แล้วเอาเข้าไปสู่อุตสาหกรรมนมผงประเทศไทยเนี่ยที่แทนที่จะเข้า

0: าสู่อุตสาหกรรมนมต่างๆเนี่ยในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกเนี่ยก็มีการใช้น้อยลงโดยรัฐมิได้ควบคุมเลยว่าจะมีมาตรการรองรับดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างไรเช่นถ้าคุณนำเข้านมผง1ตันคุณจะต้องซื้อนมภายในประเทศกี่ตันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ทำการเปิดโอกาสให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ท่านประธานที่ปลูกมะพร้าวล้วนแล้วแต่เดือดร้อนมาเป็นปีๆกระทรวงพาณิชย์ก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้กรมเจรจาการค้ากรมการค้าต่างประเทศก็ไม่มีปัญญาทำอะไรได้เลยกระทรวงเกษตรก็ได้แต่นั่งมองตาปริบๆเพราะผู้ประกอบการที่ขอนำเข้ามะพร้าวบอกว่าจะเอามะพร้าวเข้าไปสู่อุตสาหกรรมกะทินะเพื่อผลิตเป็นกะทิกล่องนะครับแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศแต่รัฐก็ไม่มีปัญญาควบคุมอีกเช่นกันว่าขอนำเข้ามาเท่านี้และให้อย่าให้ออกมาเพศพ่านในตลาดการค้ามะพร้าวทั่วไปที่เป็นกะทิให้ชาวบ้านบริโภครัฐก็ควบคุมไม่ได้สุดท้ายราคามะพร้าวของประเทศไทยเนี่ยก็ตกต่ำเหลือลูกละ 2-3 บาทถามว่าวันนี้รัฐบาลแก้ปัญหาได้หรือการนำเข้าวัสดุการเกษตรหรือพืชผลทางด้านการเกษตรทุกชนิดนอกจากเอาผลผลิตเข้ามาแล้วเอาแมลงเอาศัตรูพืชมาระบาดในประเทศไทยจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเสียงบประมาณมหาศาลในการปราบเช่นเวลาคุณนำมะพร้าวเข้ามาจากต่างประเทศก็คุณเอาแมลงดำหนามเอาหนอนหัวดำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเกิดการระบาดอย่างกว้างขวางไม่รู้ตั้งกี่ร้อยล้านบาทบางปีก็เป็นพันล้านบาทจนวันนี้มะพร้าวก็เป็นลูกหวงของแมลงดำหนามทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการไปป้องกันไปปราบปรามและไปฟื้นฟูนี่ผมยกตัวอย่างนะครับอีกเรื่องนึงคือการทุจริตของส่วนราชการต่างๆเวลาจะซึ่งมีหน่วยงานหลักก็คือกรมปศุสัตว์นะครับกรมศุลกากรเวลานำเข้าก็ยังมีการสำแดงสินค้านำเข้าเป็นเท็จเช่นเวลาตามพ.ร.บ.ป้องกันโรคระบาดสัตว์ก็ไปสำแดงเป็นชิ้นส่วนของปลาเป็นหัวปลาบ้างพุงปลาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการทุจริตกันอย่างกว้างขวางจากการเกิดให้นำเข้านะครับสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ว่าใครจะมาเป็นเนี่ยก็ต้องทบทวนที่จะปกป้องแล้วก็ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรว่าท่านเนี่ยให้มันเกิดความเคร่งครัดให้มันเกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องเกษตรกรและผลจากการที่ท่านไปทำการข้อตกลงเสรีการค้าต่างๆแล้วเนี่ยท่านจะดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างไรทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรของตัวเองได้ในราคาที่เป็นธรรมนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคณะกรรมการได้ตอบชี้แจงครับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานครับก่อนอื่นก็ต้องขอหลายท่านเลยที่ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะท่านปริญญาหรือว่าท่านเสรณีก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเดชาก็มีส่วนร่วมนะครับในการพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับทางปัญญานะครับทั้งยูพอฟ1991แล้วก็สิทธิบัตรยามาแล้วตารอบก่อนๆว่าที่ CPTPP มันล่มไปเนี่ยก็เพราะประเด็นเรื่องยูพอฟ1991นะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยไม่สามารถจะให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนได้ว่าตกลงประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเราจะสามารถจะรับรองได้อย่างไรว่าสุดท้ายแล้วเกษตรกรรายย่อยจะไม่เสียประโยชน์นะครับผมก็เห็นเลยว่ามันเป็นประเด็นที่ทำให้เราพยายามจะหยิบยกหัวข้อนี้มาทำการศึกษาด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าในเชิงลึกเนี่ยท่านเดชาเองเป็นชาวนานะครับน่าจะเข้าใจปัญหามากกว่ากรรมาธิการของเราซึ่งอาจจะเน้นศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุน

นะครับก็ต้องขอเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆภาคประชาสังคมเขาเป็นความกังวลอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าวันที่28กันยายนจนถึง6ตุลาคมเนี่ยว่ากันว่ารัฐบาลพยายามจะปิดจบนะครับจะเป็นการเจรจารอบสุดท้ายแล้วอันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับจากประชาสังคมยิ่งรีบเจรจาเท่าไหร่อ่ะเราอาจจะยิ่งเสียประโยชน์เท่านั้นทางภาคประชาสังคมเขาก็เลยมายื่นหนังสือนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มายื่นกับกรรมาธิการการต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิในเมล็ดพันธุ์สิทธิในการเข้าถึงยาซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากกว่าก็เลยมายื่นเรื่องกับอนุกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของสว.นะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดการประชุมอนุกรรมธิการรอบพิเศษกันในเช้าวันพฤหัสที่จะถึงนี้วันที่17นี้นะครับที่ห้อง406 407เริ่มเวลา 9:00 นก็อาจจะประชาสัมพันธ์ด้วยว่าสว.ท่านไหนนะครับสนใจจะเข้าไปฟังความกังวลจากภาคประชาสังคมเกี่ยวกับเรื่องของยุบเรื่องสิทธิบัตรยาด้วยนะครับเรื่องของการนำเข้าแอลกอฮอล์ด้วยเรื่องการค้าดิจิตอลด้วยเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมรับฟังในการประชุมในครั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตรซึ่งเขาดูพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ผมขอกลับไปในส่วนของที่ท่านอาจารย์ประภาสนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องทิพย์พลัสนะครับทางรายงานของเราก็ได้มีเข้าไปเป็นข้อเสนอแนะของรายงานแล้วข้อเสนอแนะที่ท่านบอกว่าอยากจะให้เร่งส่งรายงานฉบับนี้ไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่เรามีมตินะครับรับรองรายงานฉบับนี้แล้วก็คงจะมีการส่งไปให้หน่วยงานต่างๆโดยเร็วนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้อาทิตย์หน้าเลยก็ดีมันจะได้ทันวันที่28นะครับก่อนที่จะมีการเจรจารอบที่เขาว่ากันว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็นอกเหนือจากนี้เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็เข้าใจซึ่งรายงานของเราเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะอยู่แล้วว่ายังไงคือเราลดนะครับภาษีนำเข้าไปเป็นศูนย์แล้วแต่ว่าในส่วนของภาษีสัมปทานมิตรนะครับเราก็ควรจะต้องยังคงเอาไว้เพื่อที่เราจะได้รักษาสิทธิในการใช้ภาษีสัมปทานมิตรแล้วก็มาตรการควบคุมการตลาดตลอดจนการโฆษณาเนี่ยเพื่อเป็นมาตรการป้องกันเยาวชนแล้วก็สินค้าแอลกอฮอล์จากทางยุโรปมากจนเกินไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องขยะสารเคมีอันตรายแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทางเราก็เห็นนะครับว่ามันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยจะต้องไม่สร้างช่องทางให้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของเราอ่อนลงแล้วก็ยังต้องสงวนสิทธิของไทยในการห้ามหรือว่าควบคุมการนำเข้าของเสียและสินค้าอันตรายมาอย่างเต็มที่นะครับส่วนประเด็นอื่นๆผมเชื่อว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาพร้อมจะยกประเด็นขึ้นมาในการประชุมเช้าวันที่วันพฤหัสบดีนี้อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะไปรับฟังกันในเรื่องนั้นนะครับส่วนท่านเดชานะครับก็ต้องเรียนว่าทางรายงานเนี่ยไม่ได้เสนอให้ประเทศไทยรับ UPOF 91โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับคือข้อเสนอของ EU เนี่ยมันต่างจาก CPTPP ตรงที่เขาไม่ได้จะให้เราเป็นภาคีแต่เขาอยากจะให้เราปรับพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชให้สอดคล้องกับ UPOF 1991เพราะฉะนั้นมันอาจจะยังมีช่องว่างให้เรานะครับมีข้อยกเว้นสำหรับเกษตรกรที่อาจจะเก็บพันธุ์พืชเอาไว้ปลูกในรอบการผลิตถัดไปได้เพียงแต่เรื่องที่ว่า15ไร่เนี่ยมันเพียงพอหรือไม่เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้จริงแค่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นคำตอบที่เราได้รับจากกรมวิชาการเกษตรมาตอนที่เขามาให้ข้อมูลในอนุกรรมธิการของเราบอกว่ามันเป็นความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่15ไร่ต่ำกว่า15ไร่เนี่ยคุณเก็บเอาไว้ปลูกได้เนี่ยมันโอเคไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมวิชาการเกษตรก็กำลังศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีก5กลุ่มนะครับแล้วก็ไอ้เรื่อง15ไร่เนี่ยเป็นแค่แนว

0: ก่อนนะครับต้องรู้ให้ได้ว่าเกษตรกรไทยเนี่ยแต่ละกลุ่มในการกลายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับแล้วจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์แล้วทางกรมวิชาการเกษตรนะครับเขาก็ชี้แจงว่าเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่พัฒนาแล้วก็จดทะเบียนขึ้นใหม่เท่านั้นผู้ทรงสิทธิ์ไม่ควรจะสามารถอ้างสิทธิครอบคลุมลักษณะพันธุกรรมเดิมทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีใครเอาข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยไปวิจัยต่อเนี่ยมันเป็นต่อยอดไอ้พันธุ์วิจัยต่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะจดสิทธิบัตรเพราะพันธุ์พืชใหม่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดเท่านั้นแต่ว่าตรงเนี้ยผมก็คิดว่าข้อกังวลของท่านเดชามีน้ำหนักนะครับสิ่งที่ควรทำไม่ใช่บอกเกษตรเขียนจดหมายให้ชัดไอ้ร่างพรบคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่เนี่ยทางอนุสิทธิ์ก็ได้ขอไปทางกรมวิชาการเกษตรแล้วว่าจะเปิดเผยได้ไหมให้เกษตรกรเขาเห็นร่างใหม่เลยแล้วก็ให้เขาเห็นเองว่าจากร่างนั้นน่ะมันไม่จำเป็นต้องกังวลจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้มันถึงจะคลายความกังวลได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็การต่างประเทศนะครับมันเป็นเรื่องของสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นอนุสิทธิมนุษยชนภายใต้วุฒิสภาของเราก็จะทำการสืบข้อมูลต่อแน่นอนครับต่อไปท่านปริญญานะครับพูดถึงเรื่อง3 FTA ที่เราควรจะให้ความกังวลอันนี้เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่าอาเซปที่เราไปเซ็นกับจีนเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียประโยชน์อย่างมากมายเลยนะครับอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็นำเข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่ารถไฟฟ้าณขณะที่เราเซ็นเนี่ยมันมีแค่รถกอล์ฟเท่านั้นนะครับอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องกลับมาทบทวนเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับส่วนกับอินเดียเนี่ยจริงๆมันเป็น FTA ที่เขาบอกกันบอกว่าทางกรมเจเขาก็บอกว่าเป็น FTA ที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งเลยที่ไทยเคยไปเซ็นมาไทยได้เปรียบมากทางอินเดียเขาจะมาขอให้เราเจรจาใหม่นะครับทำให้เขาได้เปรียบขึ้นบ้างอันนี้เนี่ยแต่ว่าก็เข้าใจข้อกังวลของท่านว่าในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยถ้าเกิดเรานำเข้าจากอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือกับออสเตรเลียนะครับเรื่องของนมเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับท่านเสรณีด้วยนะครับว่าเราจะไปเจรจาอะไรเอาอะไรเข้ามาเนี่ยเราต้องระวังอย่างเรื่องมะพร้าวจากอินโดนีเซียเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นปัญหามากๆเลยนะครับยังไงเราก็จะเก็บข้อเสนอแนะคุยกันในเวทีตอนเช้าวันพฤหัสนี้ตลอดจนพิจารณาที่จะใส่เป็นข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับครับท่านโสพลมีเพิ่มหรือครับ
2: เดียวครับท่านประธานครับ
1: สั้นๆครับ
2: เดี๋ยวครับผมครับในนามจะขออย่างนี้ครับท่านประธานครับขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ชื่นรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับในฐานการตกลงการค้าไทยเสรีกับสภาพยุโรปนะครับที่ทำงานกำยังเข้มแข็งนะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติมั่นของประเทศไทยในเวทีนานาชาตินะครับซึ่งทราบว่าการเจรจาครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งสำคัญที่สุดที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่28กันยายนนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านและคณะทีมเจรจานะครับให้ประสบความสำเร็จในการเจรจา FTA ไทย EU ในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดคณะกรรมการได้ชี้แจงไหมครับ
3: ครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับก็เป็นนั้นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาในรายงานเรียบร้อยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก็จะได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะครับครับขอบคุณคณะกรรมการครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 เป็นรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคนะครับโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้วนะครับเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับคณะกรรมการได้ขออนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอนุกรรมการนะครับเข้าชี้แจงประกอบรายงานฉบับสิทธิพรบุรณนัทนะครับกับท่าน

0: จิโรจน์วงศ์นะครับผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ12เชิญครับครับเมื่อหากว่าท่านคณะกรรมาธิการครับได้เข้าประจำที่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้แทนนะครับได้แถลงนะครับโดยท่านใช้เวลาไม่ควรเกินนะไม่ควรเกิน20นาทีนะครับจากนั้นก็จะได้ให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับนะครับพร้อมแล้วเชิญท่านประธานครับ
1: เรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับผมในนามของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์เนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศแข็งสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมโคเนื้อถือเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากตลอดจนเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิตสายพันธุ์การเลี้ยงและการขุนการรวบรวมและการเคลื่อนย้ายโรงฆ่าสัตว์การแปรรูปการขนส่งการตลาดตลอดจนการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ตามจากการพิจารณาศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยมิได้เป็นปัญหาเฉพาะด้านการผลิตหรือเกิดจากปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรแต่มีลักษณะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าซึ่งองค์ประกอบต่างๆยังขาดการเชื่อมโยงคณะกรรมาธิการจึงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะต่อไปจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการสนับสนุนแบบการเป็นโครงการเฉพาะกิจไปสู่การบริหารจัดการวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่าทิศทางการผลิตมีข้อมูลเป็นฐานในการบริหารจัดการมีมาตรฐานเป็นเครื่องมือกำกับคุณภาพและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเข้าถึงจึงขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปต่อไปขออนุญาตให้ท่านมาเรียเผ่าประธานนะครับประธานอนุกรรมาการได้รายงานในที่ประชุมต่อไปนะครับขอบคุณครับ
0: ครับเชิญท่านมาเรียครับ
2: ขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะตามที่คณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อภาพในการแข่งขันนั้นในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาครั้งนี้ข้าพเจ้าขอรายงานสาระสำคัญของกระบวนการศึกษาข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อที่ประชุมวุฒิสภาการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยในลักษณะครบวงจรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมตั้งแต่ระบบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์การผลิตและการจัดการฟาร์มการรวบรวมและขุนการเคลื่อนย้ายและควบคุมโรคโรงฆ่าสัตว์และการแปรรูประบบโลจิสติกการตลาดการส่งออกตลอดจนระบบข้อมูลกฎหมายการเงินและกลไกการบริหารจัดการของภาครัฐจากการศึกษาพบว่าปัญหาหลักของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย

คือความไม่เชื่อมโยงของระบบตลอดห่วงโซ่มูลค่าในด้านการผลิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคส่วนใหญ่ยังเป็นรายย่อยมีข้อจำกัดด้านเงินทุนเทคโนโลยีและการจัดการอาหารสัตว์การเข้าถึงพันธุ์ที่มีคุณภาพในขณะที่การปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ได้เชื่อมให้คุณลักษณะของโคและคุณภาพเนื้อที่ผลิตไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงคำถามที่ว่าจะพัฒนาพันธุ์โคอย่างไรแต่เราจะต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นว่าจะผลิตเนื้อเพื่อขายให้ตลาดใดเพราะตลาดมีแบบตลาดทั่วไปตลาดเนื้อคุณภาพตลาดเนื้อพรีเมียมตลาดฮาลาลตลาดส่งออกย่อมต้องการพันธุ์และคุณภาพไขมันแทรกอายุน้ำหนักและมาตรฐานที่แตกต่างกันดังนั้นหลักการสำคัญที่คณะอนุกรรมาธิการเสนอก็คือ market driving การปรับปรุงพันธุ์ที่มีตลาดเป็นตัวกำหนดโดยเริ่มจากการกำหนดตลาดเป้าหมายแล้วจึงกำหนดสายพันธุ์ระบบการเลี้ยงระยะเวลาขุนอาหารมาตรฐานและแผนการผลิตที่เหมาะสมอีกประการหนึ่งประเทศไทยยังขาดฐานข้อมูลโคเนื้อที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบอาทิข้อมูลด้านสายพันธุ์สุขภาพการฉีดวัคซีนการเคลื่อนย้ายการขุนการฆ่าและการตลาดทำให้ไม่สามารถทราบจำนวนและสถานที่ของโคในระบบได้อย่างแม่นยำส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนการผลิตการเฝ้าระวังโรคและการตรวจสอบย้อนกลับคณะอนุกรรมการจึงเสนอให้พัฒนาระบบ National Livestock Identification หรือระบบ NIDให้เป็นระบบประจำตัวโคและฐานข้อมูลกลางระดับประเทศโดยกำหนดให้โคแต่ละตัวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่เกิดจนไปทางถึงผู้บริโภคของอุตสาหกรรมโคเนื้อสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานการควบคุมโรคการตรวจสอบย้อนกลับและการรับรองมาตรฐานตลอดจนเชื่อมโยงต่อกลไกทางด้านการเงินในอนาคตจะพบว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องเร่งพัฒนาเนื่องจากมูลค่าของโคไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในฟาร์มแต่เกิดขึ้นอย่างมากในกระบวนการหลังการเลี้ยงทั้งการคัดเกรดโคโรงฆ่าสัตว์การตัดแต่งการบ่มเนื้อการแปรรูปการจัดเก็บและการขนส่งหากประเทศไทยเกษตรกรยังคงต้องจำหน่ายโคในรูปแบบโคมีชีวิตและได้รับมูลค่าเพียงบางส่วนจากห่วงโซ่ทั้งหมดคณะอนุกรรมการจึงเสนอให้ยกระดับโรงฆ่าและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานพร้อมจัดทำระบบคัดเกรดคุณภาพและคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อที่เป็นที่ยอมรับตลอดจนสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้ที่เกิดจากเนื้อและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องสามารถกระจายกลับไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศมากขึ้นในด้านการตลาดเห็นควรที่จะเปลี่ยนจากแนวคิดผลิตแล้วจึงหาตลาดไปสู่ตลาดนำการผลิตโดยจัดทำข้อมูลความต้องการของตลาดแต่ละประเภททั้งด้านปริมาณคุณภาพราคามาตรฐานแล้วนำข้อมูลดังกล่าวกลับมาใช้กำหนดแผนการผลิตในแต่ละพื้นที่ในเชิงโครงสร้างพื้นที่เสนอให้พัฒนา beef cluster หรือพื้นที่ต้นแบบอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรเชื่อมโยงแหล่งอาหารฟาร์มแม่พันธุ์ฟาร์มโคขุนสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานโรงงานแปรรูประบบห้องเย็นและตลาดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างขนาดการผลิตที่เหมาะสมลดต้นทุนและควบคุมมาตรฐานได้ตลอดทั้งระบบในด้านการเงินควรพัฒนากลไกสินเชื่อและเงินทุนที่สอดคล้องกับการผลิตโคเนื้อรวมทั้งศึกษาการนำข้อมูลในระบบ NIDคือระบบหมายเลขประจำตัวโคมาใช้เพื่อให้โคมีข้อมูลชัดเจนและแหล่งที่มาตรวจสอบได้สามารถได้รับการยอมรับจากสามารถได้รับการยอมรับในฐานะเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรท้ายที่สุดปัญหาสำคัญที่พบคือแม้ประเทศไทยจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละส่วนเป็นจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกกลางที่จะรับผิดชอบภาพรวมของอุตสาหกรรมทำให้ยุทธศาสตร์ข้อมูลงบประมาณการผลิตและการควบคุมโรคการตลาดและการ

0: ค้าระหว่างประเทศยังขับเคลื่อนแยกส่วนกันจึงเห็นควรให้มีกลไกบูรณาการระดับชาติที่สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบโดยมีตัวชี้วัดร่วมกันสรุปสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้ก็คือการยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเป็นรายเรื่องไปสู่การออกแบบและบริหารระบบโคเนื้อของประเทศให้เชื่อมโยงทั้งสายพันธุ์เกษตรกรฟาร์มอาหารสัตว์สุขภาพโรงฆ่าการแปรรูปการเงินข้อมูลจนถึงตลาดโดยยึดหลักตลาดนำการผลิตข้อมูลนำการบริหารมาตรฐานนำคุณภาพและนวัตกรรมนำการเพิ่มมูลค่าซึ่งหากสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบเป้าหมายที่สำคัญก็คือการเพาะต่อโค1ตัวจะทำให้เพิ่มรายได้สุทธิของเกษตรกรเพิ่มส่วนแบ่งมูลค่าและทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อมาตรฐานจากการแค่จำหน่ายโคมีชีวิตไปสู่อุตสาหกรรมอาหารคุณภาพที่มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดที่มีมูลค่าสูงได้จึงขอรายงานการพิจารณาการศึกษาในครั้งนี้และข้อเสนอเชิงนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อไปพิจารณาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่การกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะหมดแล้ว
1: ครับต่อไปมีหมดแล้วใช่ไหมครับครับต่อไปผมจะให้สมาชิกชื่อไว้นะครับเชิญท่านเปรมศักดิ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขขอนแก่นท่านประธานครับภาคอีสานถือเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อที่สำคัญเพราะว่าภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากกว่าการทำนาหรือปลูกพืชคุณพ่อของผมเองเป็นนายห้อยคือเป็นคนที่คุกคลีอยู่กับวงการในการเลี้ยงโคกระบือและในสมัยก่อนได้ไล่โคกระบือต้อนมาที่ภาคกลางอยุธยาสระบุรีถือว่าเป็นอาชีพที่ในลักษณะนั้นเนี่ยท่านประธานครับผู้บริโภคก็คือชาวบ้านเราเนี่ยก็ยังบริโภคเนื้อเป็นเนื้อปกติธรรมดาถ้าเป็นอาหารก็เป็นลาบเป็นก้อยเป็นต้มอาหารที่ท่านประธานก็คงจะชอบทานนะครับต่อมาถึงวันนี้การผลิตคนตลาดบนก็คือเรื่องของสเต็กเรื่องของอาหารประเภทเนื้อคุณภาพสูงซึ่งประเทศที่เจริญอย่างญี่ปุ่นก็มีเนื้อเบกิโลละ10,000ท่านประธานครับของเราเนี่ยเป็นเนื้อโคกิโลละแค่300บาทอันนี้ถือว่าแพงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับครึ่งหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งของเนื้อเพราะฉะนั้นการที่คณะกรรมการการเกษตรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนโดยเฉพาะโคเนื้อเนี่ยผมถือว่าตรงประเด็นมากเดี๋ยวผมอยากจะฟังผลงานการนำเสนอเป็นเรื่องๆของกรรมธิการเกษตรและสหกรณ์ไปเรื่อยๆครับจึงขอชื่นชมรายงานฉบับนี้เป็นอย่างมากท่านประธานครับผมสมัยเป็นผู้แทนราษฎรเคยทำฟาร์มโคด้วยตัวเองนะครับสืบทอดจากคุณพ่อผมชื่อ PP ฟาร์มอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทำเพื่อเป็นการสาธิตให้ประชาชนเห็นว่าแม้กระทั่งไม่ทอดทิ้งอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษตอนนั้นท่านประธานที่เคารพมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยท่านอาจารย์ติดพันโคเนื้อที่เป็นโคเนื้อพันใหม่คือท่านศาสตราจารย์ปรารถนาพฤกษศรีท่านผลิตโคเนื้อชื่อพันกำแพงแสนตามชื่อวิทยานั่นท่านประธานครับเอาวัว3,000 3สายพันธุ์นะครับไม่3,000ตัว

นะครับมาผสมกันเป็นเอกลักษณ์ใหม่โดยพื้นเดิมก็คืองัวอเมริกันบาร์มันซึ่งเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วผสมกับโคพันธุ์พื้นเมืองของไทยเพื่อที่จะได้ลักษณะที่ทนทานต่อโรคกินหญ้าเก่งแล้วก็เติบโตได้ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วก็มาเติมปริมาณเนื้อที่มีไขมันแทรกโดยผสมพันธุ์ชาโรเล่เข้าท่านประธานครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่หลังๆนี้ดูจะซบเซาไปนิดหนึ่งครับผมจึงอยากจะฝากท่านกรรมาธิการด้วยนะครับสายพันธุ์ของโคไทยที่ดีๆสายพันธุ์กำแพงแสนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าที่จะต้องออกสู่สังคมเกษตรกรทั่วประเทศเพราะว่ามันพันธุ์เนี่ยอยู่ในพันธุ์นี้หมดผมคิดว่าการที่ท่านรายงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์นี่นะครับอันนี้แหละครับคือพันธุ์ที่น่าสนใจนอกจากพันธุ์ที่เลี้ยงกันมานานแล้วอย่างอเมริกันบาร์มันก็ดีหรือพันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองกับบาร์มันก็ดีอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเดิมนะครับมันมีช่วงหนึ่งท่านประธานครับซึ่งมีพ่อค้าที่มองเรื่องโคเนี่ยเป็นแฟชั่นได้นำเอาโคที่สูงยาวใหญ่หูสวยหน้าผากสวยเรียกว่าพันธุ์บราซิลเข้ามาทำให้มีการประกวดกันโอ้โหท่านประธานครับชิงรางวัลชิงทัวร์ก็มีการโฆษณาเป่าประกาศว่าไอ้นี่หูแตกไอ้นี่หูเอเชียไอ้นี่หูระดับโลกกลายปรากฏว่าเราจะเลี้ยงวัวเพื่อกินหูแทนที่จะเลี้ยงวัวเพื่อกินเนื้อตรงนั้นเป็นการสร้างกระแสโดยคนที่ฉวยโอกาสเข้ามาในสังคมเกษตรกรแต่ไม่ใช่เกษตรกรนะครับเข้ามาใช้โอกาสที่รูปร่างของวัวสูงยาวสวยแล้วนะคนที่ชอบประกวดวัวนะครับแต่ว่าจะขึ้นมาเป็นพักๆท่านประธานครับอีกสักหน่อยก็ซบเซาอีกสักหน่อยก็เงียบไปตกทอดสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่ทำให้สายพันธุ์ของวัวถูกบิดเบือนไปกลายเป็นวัวแฟชั่นวันนี้วัวแฟชั่นดังกล่าวก็อาจจะซบเซาลงไปแล้วครับเพราะว่าเชือดกินกันเยอะแล้วโคเนื้อที่แท้จริงของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ผลิตโดยนักวิชาการด้านสัตวบาลที่ถือมีฝีมือนะครับคือท่านศาสตราจารย์ปรารถนาพฤกษศรีเนี่ยผมอยากให้ทางกรรมาธิการได้ช่วยส่งเสริมหน่อยครับเพราะว่าอันนี้นะครับที่ท่านโชว์รูปนะเป็นชาโรเล่มันเลี้ยงในพื้นที่ของเราไม่ได้หรอกครับเพราะเป็นโคเมืองหนาวครับมาเลี้ยงก็รับรองว่าไม่มีทางรอดเพราะว่าอากาศบ้านเราแล้งแล้วก็ร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงว่าเอาส่วนดีของลูกผสม3สายพันธุ์เนี่ยมาช่วยกันนะครับจะได้เกิดประโยชน์สำหรับการถ่ายทอดพันธุกรรมไปสู่ระดับของเกษตรกรต่อไปท่านคันที่ผมจะฝากสุดท้ายก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องวัวเนื้อเนี่ยหรือเรื่องของการส่งเสริมเกษตรนี่นะครับมันอยู่ที่ใครครับที่จะทำให้เลือกบานครับรัฐบาลต้องมีความชัดเจนทั้งเรื่องนโยบายและเรื่องการออกกฎหมายที่ซัพพอร์ตพี่น้องเกษตรกรผมว่าโชคดีท่านประธานครับวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่ชอบกินเนื้อวัวครับท่านอนุทินไปทานอยู่ร้านมนลาบแซ่บนี่ครับอยู่แถววัดสุขังนะครับผมฝากเสียงนี้ไปถึงท่านนะครับวันนี้เกษตรกรอยากให้ท่านมาอุ้มชูวงการโคเนื้อหน่อยครับไม่งั้นจะไม่มีหนอกให้ท่านทานนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามีปัญหาหนึ่งที่เข้ามาตีตลาดเนื้อวัวไทยก็คือเนื้อเถื่อนจากต่างประเทศเป็นเนื้อเป็นกล่องกล่องกล่องเข้ามาครับพอมาตีตลาดอย่างนี้เสร็จเกษตรกรไทยเลี้ยงวัวก็ขายไม่ออกตอนนี้มันแปลกท่านประธานครับแหลงเนี่ยราคาสูงแต่ราคาวัวมีชีวิตปรากฏว่าราคาต่ำแทนที่จะขายได้ตัวละ 30,000 40,000 50,000 เดี๋ยวนี้ขายได้ตัวละทั้งหมื่นก็ทั้งยากครับเกษตรกรต้องน้ำตาตกในนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมอย่างท่านเสรณีบอกเนี่ยก็คือเอานมมาเทเพื่อประท้วงแต่เกษตรกรที่เลี้ยงวัวเนื้อจะมาเหล่านั้นเป็นเนื้อนายทุนที่เข้ามาตีเนื้อไทยเพราะฉะนั้นผมฝากนะครับเรื่องของการสร้างนโยบายจากภาครัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคที่สำคัญที่สามารถจะช่วยเหลือเกษตรกรได้คือกรมปศุสัตว์ในการผลิตพันธุ์ดีๆแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆ

0: สัตวบาลมีคณะเกษตรมีคณะสัตวแพทย์นี่ครับอยู่ในกลไกอำนาจรัฐทั้งสิ้นรวมทั้งกฎหมายก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผมก็อยากจะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเลี้ยงและสิ่งที่ส่งเสริมเกษตรกรทั้งต้นน้ำก็คือเรื่องของพันธุ์ดีการเลี้ยงดูดีกลางน้ำคือเรื่องของการจัดการดีมาตรฐานสูงปลายน้ำคือการแปรรูปดีทำให้มีมูลค่าสูงทำให้ผู้คนบริโภคเนื้อเป็นประจำนะครับได้บริโภคด้วยความมั่นใจปลอดภัยและมีคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ขอกราบเรียนว่าสังคมประเทศไทยนะครับถ้าหากเราอยากฟื้นฟูเศรษฐกิจง่ายที่สุดครับเราไปเอาสิ่งที่เกษตรกรไทยทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยให้มีมาตรฐานและสนับสนุนการตลาดสนับสนุนกฎหมายและมุ่งเน้นนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยโคเนื้อพันธุ์ดีครับขอบพระคุณ
1: ครับท่านสุดท้ายเชิญท่านเสรีอนิมบลครับอภิปรายครับเชิญครับ
2: ท่านคณะกรรมการทุกท่านผมเสรีอนิมบลสมาชิกผมจะมาขออภิปรายให้การสนับสนุนรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงการตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของคณะกรรมการการเกษตรท่านประธานที่เคารพครับวันนี้อาชีพหนึ่งที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งก็คือการเลี้ยงโคเนื้อนะครับซึ่งจากสถานการณ์ที่ทางกรรมาธิการได้กล่าวรายงานเนี่ยนะครับประชากรโคของประเทศไทยเนี่ยมันมีเกือบถึง10ล้านตัวแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยก็มีตั้งประมาณ1ล้าน3แสนกว่ารายซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแต่ทำไมถึงกลายเป็นเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 90% ก็แปลความโคในบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพก็คือเลี้ยงตามบ้านเรือนตามไร่ตามนาในเชิงคุณภาพเลี้ยงเยอะๆก็ถือว่ายังมีน้อยเพราะฉะนั้นมันจึงหนีไม่พ้นว่าประสิทธิภาพทางด้านการผลิตในการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยจึงอยู่ในระดับต่ำท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมเสียดายเป็นอย่างมากว่าปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยมันเสียดายครับที่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยไม่ได้มานั่งฟังรายงานการศึกษาฉบับนี้เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องนำไปปรับปรุงเพราะว่าในวงการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสายพันธุ์ดีนะครับต้นทุนการผลิตที่สูงขาดองค์ความรู้เทคโนโลยีขาดข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนสัตว์นะครับขาดการดูแลทางด้านสุขภาพสัตว์ต่างๆเกิดโรคระบาดแล้วก็ปัญหารุมเร้าที่ตามมาแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดแบบทำไมระบบการตลาดโคเนื้อของประเทศไทยเนี่ยมันถึงไม่เจริญงอกงามในขณะที่พี่น้องเกษตรกรขายโคเนื้อนะครับได้กิโลละ60บาท70บาท80บาทแทนที่จะเป็น120บาทแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าเหมือนที่หมอเปรมพูดเมื่อกี้ว่าเขียงนะครับเนื้อเขียงเนี่ยยัง250ยัง300บาทอยู่แต่ทำไมเนื้อเถื่อนหรือเนื้อกล่องที่นำเข้ามาเนี่ย

สิ่งเหล่านี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นระบบการตลาดโคมีชีวิตของประเทศไทยที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้แทนที่ประเทศไทยเลี้ยงโคขุนโคแล้วสามารถส่งไปขายยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนที่มีความต้องการโคเนื้อปีแต่ประเทศไทยไม่มีความสามารถที่จะส่งโคเนื้อมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยไปยังประเทศจีนได้ทั้งช่องทางที่จังหวัดเชียงรายมีทั้งด่านกักสัตว์มีทั้งคอกพักสัตว์มีทั้งการขนส่งลงเรือที่เราไปทำความเชื่อมโยงการค้ากับไทยระหว่างไทยกับจีนแล้วก็ลงไปถึง100กิโลที่ประเทศจีนมาสร้างไว้อันเราต้องส่งโคเนื้อผ่านประเทศลาวผ่านเวียดนามแล้วถึงจะนำเข้าจีนถามว่าทำไมไทยไม่ส่งโดยตรงครับปัญหาข้อที่หนึ่งครับท่านประธานครับคือเรื่องสารเร่งเนื้อแดงปัญหากับพี่น้องชาวโคเนื้อเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ปราบปรามอย่างจริงจังปล่อยให้มีการขายสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยกันอย่างทั่วไปนะครับจนทำให้ประเทศจีนขาดความมั่นใจและได้แจ้งมายังกระทรวงเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ว่าท่านจะรับปากได้ไหมว่าท่านจะไม่ให้โคที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยปนปนเพราะมันก่อให้เกิดสารมะเร็งเวลาเราเอาเนื้อไปกินเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดสารมะเร็งทำให้คนกินเนี่ยเกิดมะเร็งประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญญาที่จะไปตอบประเทศจีนประเทศจีนเขาก็เลยขาดความมั่นใจเขาก็เลยไม่ซื้อส่วนเรื่องที่2คือเรื่องของโรคระบาดสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปากและแถวเปื่อยลิมบีสกินต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่มีปัญญาที่จะปราบปรามให้มันหายขาดได้โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งงบประมาณไม่เสริมขาดการสนับสนุนและขาดการสุขาภิบาลสัตว์ที่ดีก็เลยทำให้โคของประเทศไทยเนี่ยก็ต่างชาติขาดความมั่นใจส่วนอีกเรื่องนึงที่มันเป็นปัญหาทำให้ธุรกิจโคเนื้อมันไม่เติบโตสักทีก็คือการปล่อยให้มีการนำเข้าโคเนื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเอามาขุนแล้วก็ขายต่อมาการพัฒนาพันธุ์โคของเราให้ดีขึ้นเพราะเอามาแล้วก็ขุนแล้วก็ขายแล้วการเข้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้าถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวเช่นแถวด่านแม่สอดจังหวัดตากนะครับเท่านี้แต่กรมปศุสัตว์อีกเช่นกันก็ปล่อยปะละเลยให้มีการปล่อยเข้าทางแดนชายแดนด่านธรรมชาติอีกมากมายแล้วกรมปศุสัตว์ก็ไปออกระเบียบว่าห้ามนำเข้าโคจากประเทศบังคลาเทศประเทศปากีสถานแต่ห้ามไม่ให้นำเข้าจากพม่าซึ่งมีตะเข็บชายแดนติดกับประเทศไทยมันตลกไหมครับท่านประธานถ้าห้ามจริงมีความจริงใจก็ต้องห้ามที่ประเทศพม่าสิครับเพราะอินเดียปากีสถานเนี่ยมันไม่ได้มีชายแดนติดกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเวลางัวอินเดียงัวปากีสถานเข้ามามันก็ต้องมาเข้าทางพม่าแล้วพาโรคเข้ามาด้วยครับถามว่าวันนี้ทำไมประเทศไทยถึงปราบโรคลำบีสกินและปากและเท้าเปื่อยไม่หมดสิ้นสักทีก็เพราะแบบนี้ไงครับยังปล่อยให้มีการนำเข้าเนื้อเถื่อนอย่างมโหฬารโดยการสำแดงเท็จเป็นผลิตภัณฑ์ประมงนะนำเข้ากันมาเปลี่ยนรัฐเพื่อจะมาทำความรู้จักกันว่าถ้าจะนำเข้าต่อไปต้องมาจ่ายที่ใครมันเป็นแบบนี้ครับประเทศไทยดังนั้นการเลี้ยงโคเนื้อก็ไม่พัฒนาสักทีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเนี่ยได้ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมก็ขออภิปรายสนับสนุนและเติมเต็มว่าท่านจะต้องเอาข้อเสนอเหล่านี้ไปนำเสนอต่อรัฐบาลเป็นข้อเสนอใน

0: ความจริงใจในการดูแลทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งงัวเข้าโรงเชือดวันนี้โรงเชือดงัวในประเทศไทยที่ดีนะถูกสุขลักษณะมีโรงบ่มเนื้อถูกต้องเพื่อที่จะยกระดับการเลี้ยงให้เป็นโคเนื้อโคคุณภาพก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนและในพื้นที่จังหวัดชุมพรบ้านผมนะครับมีโรงเชือดโคที่ทันสมัยแต่สามารถซื้อโคเข้าไปได้การในการขุนโครัฐบาลก็ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนวันนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่ขุนโคขายต้องใช้เวลาในการขุนโคไม่ต่ำกว่า24เดือนถามว่าวันนี้ทำไมรัฐบาลไม่สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเรานะครับที่ขึ้นทะเบียนรูปพรรณสัตว์นะไปจำนองแล้วก็เข้าธกส.ได้เพื่อเป็นต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์มาเลี้ยงเพราะในห่วงโซ่การผลิตนี้ต้นทุนอาหารสัตว์ล้วนแล้วแต่มีราคาแพงทั้งนั้นก็อยากจะฝากไปยังคณะกรรมการชุดนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมอภิปรายในวันนี้ให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อเนี่ยประสบความสำเร็จในการประกอบ
1: ครับขอบคุณมากครับต่อไปเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาครับผมสิทธิพรบุรณรัตน์ในฐานะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาเรื่องนี้นะครับจริงๆที่เรามาศึกษาเรื่องนี้นะครับเราก็มองเห็นแล้วว่าโคเนื้อเนี่ยนะครับจะเป็นสัดส่วนเศรษฐกิจได้เตียวโดดเด่นของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับถ้าจะมองเห็นว่าในภาคอีสานเนี่ยเป็นหลักผลิตโคเนื้อพรีเมียมนะครับโดยเฉพาะในด้านที่อีสานใต้นะครับถ้าจะเห็นได้กล่าวว่าเรื่องของโคเนื้อสุรินทร์วาคำต่างๆนะครับสีสักเป็นคุณภาพมากนะครับแล้วเราก็ได้ GI ด้วยส่วนหนึ่งนะเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเราส่งเสริมอุตสาหกรรมโคเนื้อในด้านอีสานใต้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจทางด้านโคเนื้อเนี่ยนะครับมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบ้านเราได้เยอะมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเรามีความชำนาญมากนะครับเนื้อวากิวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่แข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับแล้วท่านจะเห็นว่าในภาคอีสานใต้เนี่ยนะครับเรามีในเรื่องของแหล่งงานการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อนะครับสถานีวิจัยพันธุ์สัตว์สถานีวิจัยอาหารสัตว์นะครับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เข้ามาเชื่อมไปยกเครือข่ายนะครับแต่ว่าจากการศึกษาของเราเนี่ยทุกคนยังต่างคนต่างทำนะครับแต่ถ้าเรามารวมกันทำเนี่ยองค์การโคเนื้อแข็งแรงขึ้นนะท่านจะเห็นว่าในรอบๆประเทศเพื่อนนับถือศาสนามุสลิมซะเยอะนะครับแล้วเราก็เป็นหลังที่ผลิตเราเก่งนะในเรื่องของทางด้านโคเนื้อแต่ว่าเราขาดการส่งเสริมแล้วก็ขาดการที่จะพัฒนานะครับให้การทำงานแบบบูรณาการกันนะครับถ้าจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อโคเนื้อในประเทศไทยเนี่ยจำนวนเยอะมากทั้งที่เวียดนามมีโคเนื้อจำนวนน้อยกว่าเรานะครับต่อปีในประเทศนะครับซึ่งบ้านเรายังไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่ทำฟู้ดเซอร์วิสเนื้อให้กับประเทศอื่นตรงนี้นะครับที่เราน่าสนใจที่เราน่าจะเข้าไปแข่งขันได้นะครับแต่ว่าการผลิตของเราเนี่ยนะครับและการส่งเสริมเนี่ยเราเป็นรายย่อยเกินไปนะเราไม่เป็นฟาร์มใหญ่ซึ่งมีซัพพลายเชนที่สำคัญที่คณะอนุกรรมการได้ตรัสว่าเราควรจะต้องให้รวมตัวกันเป็นฟาร์มใหญ่เพื่อให้มีมาตรฐานเนี่ยเข้าไปถึงในระบบการผลิตนะครับมีระบบของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับมี NID อย่างแล้วนะครับในตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการที่เราสามารถที่จะเรื่องตลาดของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตลาดเนื้อโคเราจะไปไม่ได้นะครับแต่ตลาดโคมีชีวิตเนี่ยท่านจะเห็นว่าเราไปได้เยอะและมีการมาซื้อในประเทศบ้านเราเยอะนะครับแต่ว่าการที่เราจะขายโคลักษณะท่านเห็นไปว่าเวียดนามเข้าไปซื้อเจาะไปถึงฟาร์มนะครับเข้าไปถึงตลาดนัดของเรา

แต่เราไม่มีหับที่เป็นรวมใหญ่นะครับในการที่จะทำให้เขาเวียดนามเข้ามาซื้อที่ตรงนี้ได้มีซัพพลายเชนที่เพียงพอนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนครพนมเองนะครับได้เสนอพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่เรียบสะพานมิตรภาพที่3เนี่ยนะครับให้มาเป็นหับในการที่จะดำเนินการซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่ว่าศึกษาในเรื่องของตัวนี้ต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่เราศึกษาก็คือในโครงการในเรื่องของ EEC นะครับมันก็จะมีเรื่องโคเนื้อเกษตรอยู่ในเรื่องของเกษตร EEC ซึ่งตรงนั้นก็สนับสนุนหลายโคเนื้ออยู่ว่าให้ใช้ไอเย็นของโรงปั่นกันน้ำมันที่โรงกลั่นน้ำมันที่บ้านตะพุดนะครับเพื่อเอาไอเย็นมาทำตรงนี้คือจริงๆผมเรียนนิดนึงว่าในภาคตะวันออกเองเนี่ยนะครับเรามีแหล่งเลี้ยงโคเนื้อที่เป็นปลายน้ำโกขุดที่เยอะเนื่องจากว่าเรามีไบโปรดักต์จากโรงงานที่เป็นผลิตอาหารนะครับมากแต่ทำให้เรามีการขุดโคในที่ภาคตะวันออกเนี่ยเยอะแต่ว่าเสียดายที่เรายังไม่มีนะครับแล้วในเขต2เนี่ยในภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นเขตปลอดโรคนะครับตรงนี้แต่ว่าเรามีซัพพลายเชนอย่างเช่นโครงการโคบาลปุรุภาลงไปตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากการเชื่อมโยงมันไม่เป็นระบบนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องของการเรื่องของโคเนื้อเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้รับการเชื่อมต่อให้มันเติบโตแต่จริงๆแล้วถ้าพัฒนาจริงๆใน EC นะครับเราค่าที่ EC แล้วเนี่ยนะครับในที่หลามฉบังต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตเนื้อพรีเมียมต่างๆเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศได้โดยที่ท่านต้องเพิ่มเติมในเรื่องของระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับอีกเรื่องนึงที่กรณีศึกษาของท่านจะรู้ทราบว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะครับทุนเราเหลือตัวนะครับที่สามารถจะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้ท่านรู้ไหมครับวัววากิวเราขายตัวหนึ่งเป็นแสนต้นทุนการผลิตเราเนี่ย60,000นะครับถึง80,000 บาทแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเพิ่มเป็นทุนได้เลยในการที่จะหมุนเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับซึ่งเราอยากจะให้มีการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้เอาเงินมาหมุนเวียนทั้งที่ตอนนี้นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่อยากจะทำนาแล้วเพราะว่าเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยกำไรที่ดีกว่าแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินทุนเนี่ยแหละครับถ้าเราการศึกษาถ้าเราไปช่วยมันก็จะสามารถไปได้นะครับอีกเรื่องนึงที่การศึกษาได้ศึกษาดูท่านก็ทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราปล่อยให้โมเดลตั้งแต่คือมีห้องเย็นที่รองรับอยู่แล้วแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเราไม่สามารถส่งวัวตรงนั้นเข้าโมเดลตรงนั้นได้เพราะว่าไม่มีโรงเชือดในภูมิภาคที่เป็นมาตรฐานในการที่จะทำเนื้อตรงนั้นเข้าสุดท้ายเนื้อทุกตัวเนี่ยก็จะส่งมาที่กรุงเทพมาส่งมาที่กำแพงแสนบ้างนะครับมาที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มาเชือดที่ราชบุรีบ้างนะครับแล้วก็เราก็ส่งเนื้อเนี่ยเข้าไปที่หับอยุธยากับสมุทรสาครแล้วสุดท้ายภูมิภาคส่งกลับย้อนกลับไปแต่ละจังหวัดนั้นเราก็ได้ศึกษาของเราเนี่ยเราศึกษาแล้วว่าเราอยากจะให้มีโรงเชือดมาตรฐานสักในกลุ่มจังหวัดสักจังหวัดละหนึ่งโรงแล้วก็มีศูนย์ตัดแต่งนะครับในแต่ละจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งเราก็สามารถจะผลิตเนื้อเข้าโมเดิร์นเทรดในเขตนั้นๆได้นะครับซึ่งเราไปเสียหายมากนะครับท่านเห็นไหมว่าออสเตรเลียที่ส่งเนื้อเข้ามาเนี่ยเพราะเขามองเห็นนะปัจจุบันที่ออสเตรเลียส่งเข้ามาเนี่ยพร้อมวางขายเพราะเขามองเห็นว่าเรามีห้องเย็นที่รองรับอยู่ทั่วไปเลยส่งเข้ามาเนี่ยวางขายได้ทันทีแต่ว่าเนื้อของเราเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปย้อนกลับมาทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเราก็เลยไม่สามารถจะแข่งขันได้นะครับในเรื่องของการที่เปิดการค้าเสรีอีกส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถว่าเนื้อโคพรีเมียมเนี่ยเราจะแข่งขันได้นะครับแต่คนที่เป็นประเภทโคเนื้อแดงเนี่ยเราแข่งขันยากนะครับเพราะว่าเราเป็นรายย่อยแต่ถ้าเรานะครับให้รายย่อยเนี่ยเป็นฟาร์มใหญ่นะครับมีการรวมตัวกันในการทำธุรกิจตรงนี้นะครับเราสามารถแข่งขันได้ประเทศเราย่าเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นรายย่อยเนี่ยทำให้ต้นทุนการเลี้ยงเป็นตัวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถแข่งขันกับระบบที่เลี้ยงเป็นแมสประเด็นศึกษาที่ว่าถ้าเราขับเคลื่อนตรงนี้นะครับให้มันเป็นในการเลี้ยงที่เป็นการรวมตัวกันเป็นฟาร์มใหญ่ขึ้นมีเราแข่งขันโคเนื้อแดงนะครับกับเขาได้ครับก็ขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ

เรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสัตวแพทย์รุติโรจน์จิโรจน์วงศ์ขออนุญาตเรียนตอบข้อสังเกตของท่านเสรณีในประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายโดยกลไกภาครัฐต่อภาคของการไทยนะครับจากผลการศึกษาในรายงานการพิจารณาครั้งนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆกับภาคการผลิตโคเนื้อของประเทศที่สะท้อนไว้ได้ในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต้นน้ำในส่วนต่างๆปัญหากลางน้ำแล้วก็ปัญหาปลายน้ำนะครับก็จะถูกสรุปแล้วก็หยิบยกเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งทั้งนี้เองเนี่ยจากการที่ทางคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยได้มีการประชุมแล้วก็เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการปัญหาโคเนื้อเนี่ยนะครับเราก็พบว่าทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิติตรงนี้ก็มีความพร้อมแล้วก็ความมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขของรายงานที่เราได้จากการศึกษาในครั้งนี้นะครับก็จะสรุปภาพรวมแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงแนวทางของการแก้ปัญหาซึ่งแต่เดิมเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะแยกกันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละเรื่องเราปรับมาเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงปัญหาขึ้นในการมองปัญหาโคเนื้อให้เป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางส่วนของกรมปศุสัตว์เองซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในส่วนของต้นน้ำแล้วก็กลางน้ำเป็นหลักเนี่ยก็คงจะมีหมุดหมายเดียวกันกับทุกท่านที่ผลิตก็คือเกษตรกรแล้วก็ภาคผู้บริโภคเองซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงเกษตรเขาก็คงต้องยืนเคียงข้างกับภาคของเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคนะครับในขณะเดียวกันเองเรื่องของกลไกบัตรหน้าที่ของทางราชการก็ต้องเป็นกรอบให้กับผู้ที่ดำเนินการถูกต้องอย่างสุจริตตามกฎหมายที่กำหนดเนี่ยเขาสามารถที่จะมีส่วนในการประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีพที่ชอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวในขณะเดียวกันเองภาคที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปมูลค่าดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือว่ามีประเด็นที่ทุจริตก็จะต้องมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นต่อไปอันนี้ก็เป็นสองประเด็นที่จะนำเรียนนะครับในขณะเดียวกันเองเรื่องของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างที่ท่านสิทธิพรได้นำเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานเพื่อที่จะเป็นระหว่างประเทศในประเด็นตรงนี้เองเราก็มองว่าการที่การแข่งขันทางการค้าในโลกยุคปัจจุบันนะครับการที่เราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานเป็นเกณฑ์หลักแล้วก็พัฒนาศักยภาพในการผลิตให้ได้คุณภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรกรผู้ผลิตเองเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปจนถึงระดับของนโยบายที่กำหนดทิศทางในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องนี้นะครับและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการในทุกๆเรื่องเราต้องมีการได้มาซึ่งข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันการกำหนดทิศทางในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับอันนี้เราก็ได้มีในเรื่องของรายงานที่เราได้สรุปไปแล้วยกตัวอย่างเช่นหมายเลขประจำตัวสัตว์นะครับซึ่งในประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็มองว่าพร้อมกันทั้งประเทศก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ก็ด้วยเรื่องของหลักการดำเนินงานในความเป็นจริงนะฮะเราก็มองว่าถ้าหากว่าเราดำเนินการในภาพใหญ่เลยเนี่ยโดยที่ระบบที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถรองรับใครทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะคงจะต้องนำเอาประเด็นดังกล่าวเนี่ยไปหารือในชั้นของผู้ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับโดยภาพรวมนะครับในส่วนของทางอนุกรรมาธิการที่เป็นผู้ทำการศึกษาแล้วก็มีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเองนะครับก็ตระหนักตรงกันครับถึงเรื่องของปัญหา

0: ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในมาตรการต่างๆในฐานะทางผู้ปฏิบัติงานเองในพื้นที่เองนะครับก็คงจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีกแล้วก็เข้มข้นขึ้นอีกพร้อมทั้งมีการประเมินว่าสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยให้ผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นโดยหลักการบริหารราชการแผ่นดินของทางกลไกภาครัฐต่อไปส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐก็ขออนุญาตนำเรียนแจ้งที่ประชุมทราบในเบื้องต้นครับขอบพระคุณครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายฤชุแก้วลายในฐานะอนุกรรมธิการการพิจารณาการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนะครับวันนี้ทางคณะอนุกรรมการได้มารายงานในส่วนของบทสรุปของข้อมูลที่เราได้ทำการรวบรวมนะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามานะครับในส่วนของรายงานนะครับฉบับที่เราได้ทำไปก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราได้สนใจแล้วก็ใส่แทรกเข้าไปในส่วนของท่านสมาชิกนะครับ2ท่านก็คือ1แพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนะครับท่านได้ฝากนะครับมีฝากว่าในส่วนของโคนะครับที่เราเลี้ยงกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอยากให้อนุรักษ์สายพันธุ์โคไทยเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะปรับปรุงพันธุ์รูปแบบไหนก็ตามแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมของเราเอาไว้นะครับแล้วก็แนะนำให้เลี้ยงเรามีการปรับปรุงพันธุ์กันมานานแล้วก็คือโคในกำแพงแสนให้เป็นที่แพร่หลายนะครับอันนี้ก็จริงๆก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็จะรับไว้แล้วก็จะอาจจะมีการพูดคุยกันในวาระถัดไปนะครับแล้วก็ที่ท่านได้ฝากถึงรัฐบาลนะครับว่ามีความชัดเจนในเรื่องนโยบายภาครัฐในส่วนของโคนะครับในส่วนนี้เราก็ใส่ไปในรายงานแล้วนะครับประเด็นหนึ่งที่ท่านยังให้ความกังวลก็คือในส่วนของกฎหมายนะครับในส่วนของแง่กฎหมายเนี่ยคุยกันนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในหลายอย่างรัฐเนี่ยมีการพัฒนากฎหมายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับโคเนื้อโดยเฉพาะแต่พวกเราก็ยังรอนะครับรออย่างมีความหวังไอ้นี้คือของความปรารถนาดีของนายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับขอบคุณนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของท่านเสรณีนะครับท่านเสรณีนะครับว่าในส่วนของอุตสาหกรรมโคเนี่ยนะครับปัญหาที่กังวลก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับปรุงพันธุ์นะครับต้นทุนการผลิตนะครับเทคโนโลยีที่เกษตรกรเราเนี่ยยังขาดอยู่นะครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปัญหาสุขภาพอันนี้จริงๆก็คือปัญหาที่เราได้รู้กันรับรู้กันมานานนะครับอันนี้ก็คือปัญหาข้อกังวลของท่านนะครับแล้วก็ประเด็นนะครับที่เราพูดกันก็คือทำไมถึงเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงแต่ว่าเวลาที่นายฮ้อยมารับซื้อหรือว่าคนที่มารับซื้อเนี่ยซื้อราคาไม่ได้สูงถ้าเทียบกับในส่วนของราคาเขียงที่จริงๆก็เป็นเรื่องที่เราได้ศึกษาเหมือนกันนะครับพิจารณาแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในส่วนของกรมการค้าภายในมาว่าให้ท่านได้มาดูในส่วนของราคาที่มันแตกต่างกันหลายเท่านะครับสมมติว่าผมยกตัวอย่างว่าโคเนื้อเราซื้อเป็นโครง10บาทแต่ถ้าเรามาขายเนื้อเราอาจจะขายที่เขียงเราซื้อกันก็ประมาณ280ซึ่งราคาซื้อจากผู้ผลิตกับราคาขายเนี่ยต่างกันมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นความกังวลที่เราได้พูดคุยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับไปนะได้พูดคุยไปนะครับแล้วก็จะเป็นข้อเสนอของท่านเสรณีเพิ่มนะครับในส่วนของปัญหาที่ท่านได้แจ้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสารเลี้ยงเนื้อแดงนะครับโรคระบาดสัตว์แล้วก็ปัญหาการนำ

0: ข้าโคเป็นตัวจากชายแดนนะครับปัญหาจากการเข้าเนื้อกล่องจากต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานอยู่แล้วนะครับถ้ายังไงก็จะเอาข้อเสนอของท่านศิรณีเนี่ยไปประกอบการรายงานต่อนะครับแล้วก็ที่นโยบายของภาครัฐนะครับในการเลี้ยงโคเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่ออกจากภาครัฐในการส่งเสริมก็อยากให้ตรงนี้กระตุ้นภาครัฐนะครับแล้วก็ปรุงกฎหมายแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราจะนำเป็นข้อเสนอแล้วก็เสนอไปยังรัฐบาลแล้วก็เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับกับผมขอขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อรายงานการพิจารณาการศึกษาคณะกรรมการหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและสามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดกรรมการตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับเป็นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อส่วนแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อส่วนแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปพิจารณาดำเนินการต่อไปครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับกรรมการทุกท่านครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4ระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีท่านสมาชิกครับวันนี้หมดเวลาหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมผมขอปิดการประชุมครับ
2: คุณผู้ชมคะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะในช่วงเช้าค่ะได้เริ่มถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาตั้งแต่ช่วงเวลา 8:45 นะคะโดยประธานในที่ประชุมค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานั้นได้ทำหน้าที่เป็นประธานนะคะและก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภานั้นมีการหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะอาทิเช่นปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุบนทางเดินเท้าและทางม้าลายข้ามถนนสุขสวัสดิ์และที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างจิตสำนึกปรับปรุงโครงสร้างถนนให้เหมาะสมกับความปลอดภัยให้นำเทคโนโลยีมาบังคับใช้อย่างจริงจังพร้อมกับให้มีการเพิ่มอัตราโทษทางกฎหมายให้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังมีสมาชิกวุฒิสภาขอให้รัฐบาลนั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเมืองรองทั้งทางด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นเพราะหากเศรษฐกิจท้องถิ่นดีประชาชนก็จะมีรายได้และมีงานทำค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีสมาชิกวุฒิสภาได้หารือขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบริเวณตำบลกองควายโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นสำนักงานเทศบาลตำบลกองควายได้เสนอโครงการไปตั้งแต่ปี2567แล้ว

0: ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบและคมนาคมต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่คำเตือนที่รวดเร็วเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินแล้วแต่ไม่ควรพึ่งพาช่องทางใดช่องทางหนึ่งระบบเตือนภัยจึงควรครอบคลุมหลายช่องทางเพื่อให้แต่ละระบบสามารถที่จะสนับสนุนและทดแทนกันได้และการเตือนภัยนั้นต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มควรใช้การสื่อสารที่สั้นกระชับและชัดเจนโดยความสำเร็จของระบบไม่ได้วัดเพียงว่าแจ้งเตือนได้หรือไม่แต่ต้องวัดว่าประชาชนและสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ทั้งนี้ยูเนสโกนั้นได้ร่วมกับเอเชียแปซิฟิกบรอดแคสติ้งยูเนียนหรือว่า ABU นะคะได้รวบรวมบทเรียนจากนานาประเทศและพัฒนาเป็นแนวทางต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและรับมือภัยพิบัติสำหรับองค์กรสื่อโดยแบ่งเป็น4มิติซึ่งสร้างความเข้าใจวิเคราะห์สาเหตุและการสื่อสารแนวทางลดผลกระทบเตรียมความพร้อมเผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ให้คำแนะนำแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุติดตามความช่วยเหลือและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากนำแผนต้นแบบทั้ง4มิติมาประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกสทช.ก็จะทำให้การบังคับไม่จำกัดอยู่เพียงการสั่งให้ออกอากาศคำเตือนเตรียมความพร้อมการตอบสนองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องไปกับแนวทางสากลค่ะ
1: ผมมาใช้ประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกสทช.จะทำให้การบังคับใช้มาตรา6ไม่หยุดอยู่เพียงการสั่งให้ออกอากาศคำเตือนแต่จะนำไปสู่ระบบที่มีการเตรียมพร้อมการตอบสนองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางสากลจากหลักการสู่การปฏิบัติต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนการนำบทเรียนจากการฝึกซ้อมและเหตุการณ์จริงกลับมาพัฒนาระบบตลอดจนการทดสอบการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่หน่วยงานต้นทางผ่านกสทช.และผู้ประกอบกิจการไปจนถึงเครื่องรับของประชาชนการฝึกซ้อมการให้ความรู้การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องภาพจะสร้างความน่าเชื่อถือของระบบและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเมื่อประชาชนเชื่อถือคำเตือนก็จะพร้อมปฏิบัติตามและช่วยลดความสูญเสียได้ท้ายที่สุดนี้ผมขอย้ำว่าจุดมุ่งหมายของมาตรา6ไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มอำนาจให้แก่กสทช.หรือเพิ่มภาระให้แก่ผู้รับใบอนุญาตแต่ต้องนำไปสู่ระบบเตือนภัยเชิงพื้นที่ที่ประชาชนเชื่อถือและปฏิบัติตามได้จริง
0: ขณะที่นางสาวพิญญาภัทรสันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายถึงสื่อวิทยุชุมชนและภาคประชาชนว่าถือเป็นกระบอกเสียงของประชาชนในท้องถิ่นแต่ที่ผ่านมาวิทยุชุมชนขนาดเล็กต้องเผชิญข้อจำกัดทางกฎหมายและบทลงโทษทางปกครองที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพของผู้ประกอบการร่างกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์แก้ปัญหาแหล่งรายได้เพื่อให้วิทยุชุมชนสามารถบริหารจัดการสถานีและดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ถึงปรับอัตราโทษทางปกครองให้เหมาะสมกับขนาดของผู้ประกอบการซึ่งก็ถือเป็นแนวทางที่ดีในการช่วยให้สื่อชุมชนนั้นอยู่รอดดังนั้นขอให้สภาประเด็นสำคัญก็คือการกำหนดแหล่งรายได้ของวิทยุชุมชนในมาตรา3อย่างใช้ถ้อยคำที่กว้างเกินไปอาจเปิดอิทธิพลหรือกลุ่มการเมืองใช้เงินบริจาคเพื่อเข้าครอบงำรวมทั้งอัตราโทษทางปกครองต้องเหมาะสมกับขนาดกิจการควรที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์เหลือไม่เกิน 1,000 บาทและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายเล็กอีกทั้งนิยามและระบบแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนควรทบทวนนิยามที่เกี่ยวข้องเช่นวิทยุภาคประชาชนและการจัดสรรคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักรวมไปถึงควรใช้กลไกแจ้งเตือนภัยตามภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อความรวดเร็วเป็นเอกภาพทั้งนี้การตรากฎหมายต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุมไม่สร้างช่องว่างให้ทุนสีเทากลุ่มการเมืองหรือกลุ่มทุนที่ต้องการครอบครองสื่อเข้ามาแทรกแซงค่ะ
2: ในเชิงเทคนิคกฎหมายนะการเพิ่มนิยามวิทยุชุมชนเข้าไปนั้นมีความทับซ้อนและก็ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักของกฎหมายนะ

0: ซึ่งได้จำแนกประเภทกิจการไว้อย่างชัดเจนแล้ว3ประเภทนะคะก็คือกิจกรรมบริการสาธารณะกิจกรรมบริการติดนะคะการเสนอนิยามใหม่นะโดยไม่ปรับแก้กฎหมายแม่บททั้งหมดนะคะก็จะส่งผลให้เกิดความสับสนในการตีความความทับซ้อนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายของกสทช.ในอนาคตเรื่องการสั่งเตือนภัยสาธารณะนะคะหรือสารภัยนะคะรายงานกรรมการชี้ชัดว่ากรมป้องกันและบรรเทาสารภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยนะมีภารกิจและกลไกตามกฎหมายครอบคลุมเรื่องนี้อยู่แล้วอีกทั้งกสทช.เองนะคะก็มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้ช่องทางกระจายเสียงในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติบังคับใหญ่อยู่แล้วค่ะการเพิ่มบทบัญญัติที่มันไปซ้ำซ้อนที่ไม่เชื่อมโยงกับกลไกหลักของรัฐนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าขาดเอกภาพแล้วก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในตอนที่มันเกิดภัยพิบัติจริงได้นะคะ
1: ทางด้านนายประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภานั้นเห็นด้วยกับหลักการขับเป็นการส่งเสริมกิจการวิทยุภาคประชาชนซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการมีรายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการและยังมีการปรับปรุงบทกำหนดโทษทางปกครองโดยลดอัตราค่าปรับให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากขึ้นไม่สูงเกินสมควรซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท้องถิ่นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเพิ่มมาตรการให้สำนักงานกสทช.สามารถสั่งให้ผู้ประกอบกิจการประกาศแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยระดับชาติซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ของและอาจไม่สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเหนือแนะเพิ่มเติมว่าในอนาคตควรจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาส่วนหนึ่งจากการประมูลคลื่นความถี่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่มาเป็นเงินสนับสนุนวิทยุชุมชนหากกองทุนดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพราะช่วยให้สถานีวิทยุภาคประชาชนนั้นมีทรัพยากรที่มั่นคงเพียงพอสำหรับผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นตลอดจนทำและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนด้วย
2: ในอนาคตควรมีการพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาสื่อชุมชนซึ่งอาจทำได้โดยการรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลคลื่นความถี่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่มาเป็นเงินอุดหนุนวิทยุชุมชนซึ่งกับผมมองว่าถ้ากองทุนนี้เกิดได้จริงอย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคมมีวิทยุภาคประชาชนมีทรัพยากรที่มั่นคงเพียงพอในการปิดเนื้อหาคุณภาพสูงที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมในพื้นที่รวมไปถึงศูนย์กลางการเรียนนอกจากนี้กับผมมองว่าการมีกองทุนช่วยสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสถานีวิทยุภาคประชาชนซึ่งเป็นของชุมชนจะได้ไม่ต้องดิ้นรนมุ่งหารายได้อย่างไม่ลืมหูลืมตาจนอาจเบี่ยงเบนเจตนารมณ์ของการเป็นสื่อภาคท้ายที่สุด
1: ซึ่งที่สุดแล้วนะคะที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ด้วยคะแนนเสียง151เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง4เสียงและเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติองค์กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ด้วยคะแนนเสียง145เสียงงดออกเสียง4เสียงโดยให้คณะกรรมาการวิสามัญจำนวน21คนพิจารณาในคราวเดียวกันกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันค่ะต่อมาที่ประชุมวุฒิสภายังได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยจะรุ่งหรือร่วงได้ภายใต้ FTA ซึ่งคณะกรรมการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วทางด้านนายเดชานุตตาลัยสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอนุญาตให้เกษตรกรเก็บพันธุ์ข้าวไทยได้ไม่เกิน45

0: กระสอบต่อปีแต่พันธุ์ข้าวที่เก็บไว้เกษตรกรจะไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ตนจึงขอให้ถามว่าจะให้เกษตรกรเก็บไว้ด้วยเหตุใดเพราะท้ายที่สุดก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ส่วนกรณีที่ให้สิทธิพิเศษกับนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทายาทมีสิทธิบัตรเกษตรกรจะซื้อพันธุ์ไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในพันธุ์ข้าวชนิดนั้นด้วยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังพบอีกว่านักปรับปรุงพันธุ์และข้าวของสิทธิบัตรพันธุ์ข้าวมีการอ้างว่าเกษตรกรไม่ได้ซื้อพันธุ์ข้าวของตนจนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ
1: นักปรับปรุงพันธุ์โดยให้ลูกให้หลานของนักปรับปรุงพันธุ์นั้นน่ะมีสิทธิ์ตกทอดได้ตัวเองที่คิดมาได้ด้วยท่านประธานครับพันธุ์พืชที่เราซื้อมาแล้วอ่ะมันต้องขาดจากกันก็ผมซื้อคุณมาแล้วอ่ะเหมือนท่านประธานเนี่ยอ้าวผมเปรียบเปรยให้ฟังท่านประธานไปชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเกิดไปขอลูกสาวเข้ามาแล้วถูกป่ะท่านมีลูกด้วยกันมันเป็นลูกของท่านแล้วนะมันไม่ใช่ลูกของเพราะเป็นลูกของเราแล้วมันต้องขาดจากกันไปแล้วท่านประธานครับมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเราจะทำไงการตรวจจับของนักปรับปรุงพันธุ์กรรมธิการอาจจะไม่ถึงเรื่องนี้แต่ผมประชุมเรื่องนั้นของผมตลอดการตรวจจับของนักปรับปรุงพันธุ์เขาจะมีเครื่องมือมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นเขาบรรยายละเอียดยิบท่านนิกรจำนงเนี่ยแหละนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ไปตรวจที่ร้านข้าวหรือโรงสีการไปตรวจที่ร้านข้าวหรือโรงสีตรวจปุ๊บถ้าเจอเนี่ยคือข้าวเขามาถ้าเกิดไม่ได้ซื้อพันธุ์มานะแล้วก็จะตรวจสอบกลับไปถึงชาวนาตัวกลับไปถึงชาว
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมยังคงสามารถกลับมาติดตามค่ะรับชมในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเริ่มต้นถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นเป็นต้นไปและสามารถติดตามได้นะคะจากทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาค่ะวันนี้หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วนะคะดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จสานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการต่อในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในตอนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยแห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงอย่างชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่
1: ของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกัน

0: ดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากหนังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่16กันยายน2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนติดตามสภาช่อง10
1: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยาก
2: รู้ดูช่อง10
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนึกปรากฏเขาก็ส่งเงินมา20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2000วรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาใหญ่และสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตรัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์ชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

พื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร
1: ์เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของ
4: แนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่
8: เราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมรัศดรขอเสนอท่าน
11: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
12: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
11: ตรงนี้เนี่ยนะ
12: ใช่นี่ไง
13: รับชมเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
14: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยะร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้านารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีรายการ Princess Cup Thailand ในหลายครามาดด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

0: มิต
1: มันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่ไซตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าอัศจรรย
3: ์ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผม
3: ยิ
2: งลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
2: ้แต่กูแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ่ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้นั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
6: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
7: ว่าใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
8: องค์ใดพระสามพุทธ
9: ขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
14: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
15: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนให้คนอยู่กับป่า

0: อย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันครุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าถึงระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติต้องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่การเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศเอียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2565ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารัฐบาลและปวงชนชาวไทย
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านบาทให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: ถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตร
6: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐ
7: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
4: พวกแกมาทำอะไรที่นี
5: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
4: ขอบใจนะเอก
6: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
1: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่ย้ำจากสสส
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู
5: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: สภาที่คุณยังไม่เคยรู้หลายที่ในสภาที่คุณยังไม่เคยเห็นหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่าง
9: ๆเราจะหยิบมาเล่าให้คุณในรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลังครบธงชาติ
10: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
11: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
10: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
12: จิ้มน้อย
10: ๆมื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
12: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
13: กับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: เฮ้ยดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ไม่เป็นไรหรอก
3: กินไปนิดเดียวเอง
4: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
1: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
5: พบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียดเต็มพลังพบได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจจากพวกเขาร
6: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: คำถามที่คุณสงสัย
8: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
7: ฎหมายที่คุณอยากรู
9: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะอำเภอไหม
7: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
10: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
11: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
12: แค่ออกวิ่ง
11: หลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
13: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำ

0: และความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
3: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร
6: ่การไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
9: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
11: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภา
12: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแม้ไร้ควันบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตรายลดละเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
13: สนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
14: วิ่งเลย
15: เอาวิ่ง
14: เอ้า
16: คุณรอดพูดปกติมีอะไรจักรไหลได้ชาเด็กดีจักรไหล
17: ผ่านเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุด
13: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
18: น้องไปสู่หมู่คณะเหร
19: อเนี่ยถิ่นผมรู้ทุกจุดเนี่ยของเนี่ยก็หักศอกร้อยศพ
2: จุดไหนอันตรายอ่ะผมรู้หมดแหละ
4: แต่จุดนี้น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันออกก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
9: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
7: ผ่านมุม
9: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
6: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
13: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะคณะกรรมการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: ได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP
1: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีกับอุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
3: เปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชรัฐสภา

วัสดีค่ะดิฉันอัญชิตาบุญพรวงนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมเสวนาระดับชาติวับนะคะจัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยงอาคารรัฐสภานะคะซึ่งทุกท่านก็อยู่กันมาตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะและที่สำคัญนะคะมีท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรยังอยู่กับทุกท่านที่ณห้องแห่งนี้ด้วยจะได้มาสรุปจากการสัมมนากลุ่มย่อยทั้ง4กลุ่มนะคะทั้งประเด็นเรื่องการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรมาตรการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรวมทั้งเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยนะคะทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องจัดเลี้ยงแห่งนี้รวมถึงก็สดทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาก็ติดตามไปพร้อมกันได้ทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทางเพจของ NBT ทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชันทาง YouTube TP Channel นะคะและในช่วงต่อจากนี้นำทุกท่านนะคะไปรับฟังการสรุปกลุ่มย่อยการสัมมนานะคะก็คือเรื่องการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรค่ะในประเด็นนี้นะคะก็จะได้นำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ดร.มนัสิการกาญจนจิตราจากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญค่ะ

กราบเรียนท่านประธานรัฐสภานะคะท่านผู้บริหารทุกท่านและท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะก็ดิฉันมนัสิการกาญจนจิตราค่ะจะเป็นผู้แทนของห้องที่1จะสรุปประเด็นที่เราได้พูดคุยกันนะคะประเด็นของการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรค่ะค่ะในห้องที่1นะเรื่องของการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรซึ่งข้อสรุปของเราที่เราได้พูดคุยกันในห้องประชุมนะคะประเด็นแรกเลยคือเราพบว่าประชาชนไทยจำนวนมากยังนะคะแต่ว่ามองว่าเรื่องของการมีบุตรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะเลี้ยงดูบุตรให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยก็คือความตั้งใจอยากมีบุตรและการมีบุตรจริงเนี่ยมันยังมีช่องว่างที่เรายังสามารถที่จะเข้าไปส่งเสริมได้และประเด็นที่สำคัญที่เราได้รับนะคะก็คือในเรื่องของการปรับระบบนิเวศซึ่งการปรับระบบนิเวศของการมีลูกเราจะส่งเสริมยังไงให้การมีลูกเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสามารถที่จะเลี้ยงลูกให้ได้มีคุณภาพที่ดีให้ได้ง่ายขึ้นนะคะสิ่งที่เราควรที่จะต้องลงทุนก็คือในเรื่องให้เด็กทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและอาชีพจากการมีลูกและการช่วยให้คู่ที่อยากมีลูกสามารถที่จะมีลูกได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างครอบครัววิกฤตในเรื่องของการเกิดของประเทศไทยตรงนี้คิดว่าทุกท่านเอานะคะในเรื่องของอัตราเจริญพันธุ์รวมของเราอยู่ที่ 0.86 ซึ่งต่ำมากๆและในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาการเกิดของเราลดลงจาก 700,000 กว่าคนลงมาเหลือเพียง 416,574 คนซึ่งถ้าเกิดเรายังคงดำเนินการต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆในอีก5ปี10ปีจำนวนการเกิดของเราจะลดต่ำลงไปยิ่งกว่านี้นะคะซึ่งในที่ห้องประชุมของเราก็ได้ข้อสรุปว่าการส่งเสริมจำนวนการเกิดเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะถึงแม้เราจะมี AI มีอะไรที่จะมาช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามฐานประชากรเราจะต้องมีจำนวนให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางห้องเราประเด็นสำคัญเนี่ยจำนวนการเกิดที่มันลดลงจริงแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ว่าเรามีจำนวนเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างอายุประชากรที่มันปรับเร็วจนกระทั่งระบบของทางเศรษฐกิจทางสวัสดิการของเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถข้อเสนอที่สำคัญในเรื่องของการเกิดเนี่ยก็เลยจะเป็นในเรื่องของการรักษาเป้าหมายเสนอเป้าหมายให้รักษาระดับ TFR ถือว่าเป็นมินิมัมที่สุดที่เราควรที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะไม่ให้ระดับการเกิดของเราลดลงไปยิ่งกว่านี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความท้าทายมากพอสมควรแล้วแต่ว่าเป็นประเด็นสำคัญมุ่งไปให้ได้ค่ะในเรื่องของสาเหตุการเกิดน้อยนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยซึ่งประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยพบว่าหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทัศนคติเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าเด็กสมัยนี้ไม่อยากมีลูกแล้วแต่เป็นทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงดูว่าจะเลี้ยงให้มีคุณภาพเนี่ยมันยากและเขาต้องพึ่งตัวเองค่อนข้างเยอะในการที่จะดีนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เห็นบนนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลากหลายแต่ท้ายที่สุดแล้วมันกลับมาสะท้อนถึงความสามารถในการที่จะเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือนเรื่องต้นทุนทางอาชีพของผู้หญิงเรื่องระบบการดูแลที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตทำงานอันนี้เป็นเทรนด์เรื่องของการสร้างครอบครัวที่ช้าลงก่อนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาอยากมีแต่อาจจะมีไม่ได้

นะคะความไม่มั่นใจในอนาคตแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอย่างเช่นหาคู่ไม่ได้ปัญหาทางด้านสุขภาพมีบุตรยากหรือแม้กระทั่งความรุนแรงหมดนี้ก็จะประกอบเป็นตัวอิงเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการมีบุตรค่ะในด้านผลกระทบนะคะเราก็มีการได้พูดคุยว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างซึ่งมีผลกระทบที่หลากหลายแล้วเราได้มุ้งในเรื่องของฐานภาษีที่หดตัวลงเรื่องเศรษฐกิจเติบโตช้าลงการเกิดนวัตกรรมที่น้อยลงจากการที่เกิดน้อยตลาดแรงงานตึงตัวพื้นที่และชุมชนหดตัวแล้วก็ภาระดูแลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะทีนี้ในเรื่องของเป้าหมายนโยบายประชากรทางที่ห้องเราได้ขอสรุปไว้ดังนี้นะคะคือประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีลูกแล้วต้องไม่จนนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเราจะเลี้ยงลูกให้ดีมีคุณภาพพ่อแม่ต้องเสียสละกำลังทรัพย์การทำงานต่างๆแล้วเสียการงานเราจะต้องไม่ให้ครอบครัวต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะมีระดับเศรษฐกิจที่ดีหรือจะมีครอบครัวที่ดีจะต้องให้ทั้งสองอย่างนี้มันไปพร้อมกันได้ลูกไม่ต้องสู้เพียงลำพังนะคะเราจะซัพพอร์ตยังไงให้คนสามารถรู้สึกว่ามันมีระบบที่จะคอยช่วยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถที่จะเลี้ยงดูให้มีคุณภาพได้เสียงสะท้อนทุกวันนี้ก็คือว่าถ้าจะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพในระดับที่ดีตนต้องเป็นที่พึ่งแห่ต้องเป็นคนจ่ายค่าเล่าเรียนการศึกษาให้มีคุณภาพการดูแลทางสุขภาพอะไรต่างๆต้องเป็นครอบครัวที่เป็นแบกภาระนะคะในที่ประชุมของเรานะคะได้สรุปชุดนโยบายมาหลักๆเป็นภาพใหญ่5เรื่องด้วยกันนะคะในเรื่องแรกทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอีโคซิสเต็มที่เราพูดมาโดยตลอดว่าเราจะสร้างระบบนิเวศอย่างไรให้มันเอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพได้นะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือชายแคร์พอลิซีนะคะซึ่งจะต้องมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะตัวระบบการดูแลเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการรองรับในการดูแลเด็กแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการอุดหนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะใช้บริการประเด็นที่สองคือ workplace policy นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ work life balance ทำอย่างไรให้งานมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้เขาสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีชุดในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมด้วยว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยเป็นผู้ทำงานนอกระบบเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องไม่ลืมเขาด้วยนะคะประเด็นที่3ก็จะเป็น finance นะคะ financial policy ก็จะเป็นแรงจูงใจทางภาษีหรือเป็นเรื่องของการอุดหนุนรายเดือนซึ่งตรงนี้ก็ยังมีความสำคัญและยังคงจะควรจะต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านที่4เป็น reproductive policy ซึ่งนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการมีบุตรนะคะแล้วอันดับสุดท้ายจะเป็นเรื่อง family policy ที่ดูในภาพรวมในการส่งเสริม gender equality ความเท่าเทียมความเสมอภาคทางเพศนะคะสิทธิ์ของกลุ่มต่างๆอย่างเช่น LGBTQ ที่อาจจะอยากมีบุตรแต่อาจจะยังมีอุปสรรคเชิงโครงสร้างอะไรที่ไม่สามารถที่ทำให้เขามีบุตรได้นะคะรวมถึงความรอบรู้ทางด้าน reproductive health ประกอบกันก็คือจะมาร่วมเป็น ecosystem ที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถที่จะมีบุตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราได้

0: ดคุยกันอันนี้คือน่าจะเป็นตัวจุดคานงัดสำคัญเลยก็คือกลไกขับเคลื่อนทางรัฐบาลนะคะในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยสามารถดำเนินการในขอบเขตของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่เนื่องจากในเรื่องของการเกิดเนี่ยมันต้องโดยเฉพาะถ้าเราจะส่งเสริมในเรื่องของอีโคซิสเต็มมันจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำห้องเราได้สรุปว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ที่มีออทอริตี้ในการที่จะเป็นผู้นำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องให้ได้นะคะก็คือมีนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพนโยบายแล้วก็เป็นผู้กำกับ KPI ร่วมนะคะตัวคณะกรรมการนโยบายประชากรอันนี้จัดงบและแก้ข้อขัดข้องข้ามกระทรวงนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดและอปท.ซึ่งก็จะเป็นผู้ที่ทำงานในด้วยในการออกแบบบริการตามชีวิตจริงของครอบครัวซึ่งหน่วยงานที่จะร่วมขับเคลื่อนเนี่ยก็มีมากมายหลายภาคส่วนนะคะทั้งในส่วนของสาธารณสุขแรงงานพม.ศึกษาธิการมหาดไทยอปท.การคลังคมนาคมที่อยู่อาศัยทั้งหมดนี้จะมาร่วมกันมาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพซึ่งหน่วยงานใดหน่วยนั้นหนึ่งเนี่ยจะเราต้องให้มีผู้ที่สามารถนำพาหน่วยงานทั้งหมดนี้ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันให้ได้ค่ะเป็นข้อหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเป็นข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจข้อแรกก็คือเรื่องของการส่งเสริมการเกิดเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นประเด็นที่ทุกคนเห็นความสำคัญแต่ยังไม่ได้รับการ prioritize ให้จัดลำดับความสำคัญเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยมีความจำเป็นที่เราต้องกำหนดเรื่องส่งเสริมการเกิดให้เป็นวาระแห่งชาติข้อที่สองก็คือในเรื่องของเจ้าภาพที่จะต้องเป็นในระดับนายกรัฐมนตรีและก็จะต้องมี KPI ร่วมเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถดำเนินนโยบายต่างๆไปในทิศทางเดียวกันสามที่เราได้พูดกันซ้ำแล้วซ้ำสารสร้างอีโคซิสเต็มเพราะปัญหาไม่ใช่อยู่แค่ว่าประชาชนไม่ได้อยากมีลูกแต่มองว่าการมีลูกเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการสร้างอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมกับการสร้างครอบครัวและมองว่านี่คือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวอันนี้จะเป็นส่วนที่คิดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์แก่การขับเคลื่อนอย่างแท้จริงค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับการสื่อสารเชิงบวกเราต้องการที่จะช่วยปรับในเรื่องของทัศนคติของประชาชนแต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ว่าเขาไม่อยากมีลูกแต่เขามองว่ามันเป็นเรื่องยากเราควรที่จะต้องสื่อสารให้เห็นว่าโอเคเราสามารถอยากที่จะให้ทุกคนในประเทศมีลูกได้อย่างง่ายดายเลี้ยงลูกได้ใครๆก็เข้าถึงได้มีระบบที่จะมาช่วยสนับสนุนเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวตามลำพังไม่ได้ต้องสู้กันเองนะคะก็อันนี้จะเป็นข้อเสนอห้องหนึ่งได้สรุปมาตามนี้ค่ะขอขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะจากห้องหนึ่งนะคะในหัวข้อที่ว่าการส่งเสริมทัศนคติศาสตราจารย์ดร.มนัสสิการกาญจนจินตราจากสถาบันวิทยาลัยมหิดลนะคะก็มีหลายๆประเด็นนะคะเรื่องนี้นะคะมีทั้งบอกว่าโอ้โหเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงแล้วก็รวดเร็วมากจากเดิมเนี่ย700,000กว่าลดลงมาอยู่ที่400,000กว่าแล้วมันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เด็กเกิดน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินเรื่องของรายได้เรื่องของเศรษฐกิจต้นทุนทางอาชีพการสร้างครอบครัวที่ช้าหรือจะอีกนัยยะหนึ่งโสดโบส

0: อยู่คนเดียวแข็งแกร่งและผู้หญิงเนี่ยบอกเดี๋ยวนี้ทำงานได้มีรายได้ดีอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีแบบนะเป้าหมายที่กลุ่มหนึ่งเขาพูดคุยกันบอกว่าประเทศไทยมีลูกแล้วยังไงมีลูกเราต้องไม่จนมีลูกเราต้องไม่เสียการเสียงานมีลูกแล้วไม่ได้บอกว่าโอ้โหฉันเป็นผู้หญิงต้องสู้อยู่เพียงลำพังบางทีมันก็เหงาบางทีมันก็เศร้าหรืออาจจะตกก็มีเหมือนกันนะคะใครแม้ว่าตัวก้อยเองจะไม่มีประสบการณ์แต่จากการบอกเล่ามาก็เป็นประเด็นด้วยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนไปทางรัฐบาลอ้าวกลุ่ม2พร้อมแล้วต่อเนื่องกันเลยนะคะในห้องที่2กับมาตรการการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กนะคะจะได้มานำเสนอโดยทางนายแพทย์สมฤกษ์จึงสำเร็จเชิญค่ะ
1: เรียนท่านโสภณชาลัมท่านประธานรัฐสภานะครับก็ของกลุ่ม2เนี่ยเราก็มีการประชุมกันครับมีผู้ร่วมประชุมก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมอนามัยแล้วก็มีทางพม.นะครับแล้วก็ทางคุ้มครองสิทธิ์สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำแล้วก็ทางหน่วยงานที่ดูแลเยาวชนที่เป็นสถานพินิจนะครับแล้วก็ในระหว่างประชุมท่านประธานรัฐสภาก็ได้มาให้กำลังใจแล้วก็ยังให้กรอบมุมมองว่าจริงๆแล้วเรื่องของการมีบุตรเนี่ยไม่ใช่คือเรามองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่คิดว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกแต่ขณะเดียวกันถ้ามองในภาพของสังคมหรือประเทศเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของประเทศอีกภาพหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ในที่ประชุมก็มีประเด็นสำคัญต่างๆหลากหลายประเด็นนะฮะนอกจากหน่วยงานที่เป็นหลักในการดิสคัสแล้วเนี่ยก็จะมีทางหน่วยงาน NGO หน่วยงานทาง UNF มาเสนอข้อคิดเห็นด้วยนะครับผมขอไล่ไปก็จริงๆแล้วในเรื่องของเดี๋ยวนะผมย้อนไปก่อนเดี๋ยวนะทำไมสไลด์หายไปสไลด์หนึ่งป่ะครับมีสไลด์หายไปสไลด์หนึ่งเขาสไลด์ออกคือค่า TFR จริงแล้วในสไลด์นี้มี wording ที่สำคัญที่ในที่ประชุมเนี่ยมองก็คือว่าเราทราบว่าการเลี้ยงเด็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายที่ที่ชุมชนข้างนอกเนี่ยมองว่าให้เด็กเป็นเรื่องของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำบลเรื่องของหมู่บ้านนะว่าเป็นหมู่บ้านต้องช่วยกันเลี้ยงดูที่ประชุมในนี้มองว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติด้วยแสดงว่าการเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้คนทั้งประเทศเนี่ยช่วยกันในเรื่องของภาษีงบประมาณต่างๆที่จะต้องมาร่วมลงทุนในการที่จะทำให้การคนไทยเราอยากมีบุตรมากขึ้นนะครับทีนี้ในประเด็นของการรากฐานที่ทำให้คนไทยไม่อยากมีบุตรเนี่ยหรือมีบุตรน้อยเนี่ยเขามีตั้งแต่4ไม่นะครับก็คือไม่รู้นะครับในเรื่องไม่รู้เนี่ยเราคงให้ความรู้ได้ให้เฮลิทรีซีได้นะครับคือขาดความเข้าใจว่าการวางแผนครอบครัวสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไม่เอื้อหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยหรือสวัสดิการสับสนเนี่ยไม่เพียงพอนะครับในการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ไปไม่ถึงก็คือไม่เข้าไม่ถึงชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในแง่ข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาคงจะเข้ามาช่วยได้หรือการมีนโยบายออกมาจากรัฐบาลนะครับส่วนไม่ทำเนี่ยอันนี้คงจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีประเด็นข้อกฎหมายเข้ามาช่วยเพื่อจะทำให้เด็กเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือคนที่จะตั้งครรภ์ที่จะไม่อยากจะตั้งไม่อยากที่จะมีบุตรนะครับครับก็ในข้อเสนอนี้เนี่ยจะมีจากหน่วยงานของ PAM Foundation นะครับนอกเสนอในเรื่องของ

เรื่องของภาวะสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์ด้วยนะครับให้ทางที่ประชุมเนี่ยตระหนักเรื่องนี้ซึ่งพบว่า1ใน6ของหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะครับแล้วก็ถ้าคิดถึงว่าเป็นโพสต์พาร์ทัมบลูเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนและสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะถึง 80% นะครับขณะที่ UNFPA Insight เนี่ยก็มองว่านอกจากคือมีในที่ประชุมเนี่ยเราเสนอเรื่องของการตั้งเป้าเรื่องตัวเลข TFR ด้วยว่าเราจะขยับ TFR จาก 0.8 ปัจจุบันเนี่ยให้ขึ้นไปเป็นระดับที่เขาเรียกว่าชดเชยการสูญเสียบุคประชากรเนี่ยก็คือต้องอยู่ที่2เนี่ยเป็นต้องเน้นที่คุณภาพคือถ้าหากว่า TFR เนี่ยไม่ถึงอยู่ที่จุดเนี่ยถ้าคนที่เกิดน้อยเนี่ยมีคุณภาพก็ถือว่าทดแทนกันได้แล้วก็แนะนำว่าควรจะฟังเสียงของผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็เสนอความท้าทายเชิงนโยบายว่าสิทธิ์ลาคลอดเนี่ยถ้าได้ถึง120วันเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ขณะเดียวกันการที่เป็นเรื่องดีอย่างเงี้ยในข้อที่จริงก็คือที่ทำงานเนี่ยจะเป็นผลร้ายไหมกับหญิงตั้งครรภ์นะฮะที่ทำงานอยู่กับหน่วยงานหรือเอกชนต่างๆจะกลายเป็นถูกแบ็คลิสต์หรือไม่รับพนักงานที่เป็นผู้หญิงนะครับมันข้อสรุปก็คือก็อย่าให้สร้างแรงจูงใจนะครับไม่จำกัดแค่เงินอุดหนุนนะฮะแล้วก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีหรือศูนย์เล็กๆที่เข้าถึงง่ายนะอันนั้นก็จะเป็นข้อเสนอจาก UNFPA นะครับประเด็นอธิบายอันที่2ก็คือช่องโหว่ด้านสิทธิและการความครอบคลุมนะฮะหรือ welfare ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เรามองก็คือหญิงตั้งครรภ์นอกระบบยังไม่ได้รับชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มีนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆในการลาคลอดแต่ว่าที่นอกสิทธิประกันสังคมที่ทำงานเองนะครับก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์อันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งทางคมเนี่ยสามารถจัดให้อยู่ที่600บาทต่อเดือนตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยก็คือรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางคมก็มองว่ามันไม่เพียงพอซึ่งก็มีข้อเสนออยู่ที่ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ให้เป็นลักษณะเป็นทั่วหน้าคือทุกคนได้หมดนะครับส่วนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดแคลนเนี่ยก็คือศูนย์เด็กเล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐานมีอยู่ทั้งหมด 50,000 กว่าแห่งแล้วก็ยังมีศูนย์เด็กเล็กสำหรับเด็กแรกคลอดซึ่งยังมีจำนวนน้อยมากนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อระบบนิเวศต่างๆนะฮะก็คือการเข้าคือการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลต่างๆในแต่ละหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะลงทะเบียนเมื่ออยากมีบุตรหรือเริ่มตั้งครรภ์หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะเชื่อมต่อไปที่เรื่องของการให้การ ANC นะครับที่ยังมีคุณภาพแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการได้สวัสดิการต่างๆโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลในลักษณะเหล่านี้ทำให้การได้ชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนๆไปแล้วแต่จะเข้าถึงนะครับจากตรงนี้เนี่ยเขาก็มามองว่าถ้าเกิดว่าเราทำให้เป็นพิล่าต่างๆเนี่ยจะมีพิล่าเรื่องอะไรบ้างก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของ partnership นะครับ investment regulation advocate ซึ่งในส่วนของ partnership เนี่ยก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้วยกันซึ่งตรงนี้เองสุพลสารัมเนี่ยก็เป็นการริเริ่มในการจัดการประชุมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการดึงหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะมาสร้างความร่วมมือด้วยกันแล้วก็มีภาคส่วนอื่นๆที่เป็นภาคเอกชนเข้ามาด้วยนะครับส่วนเรื่องของการ investment เนี่ยก็มีข้อเสนอในเรื่องการ investment อย่างน้อยก็โดยของพม.เนี่ยมองว่ามีเงินอุดหนุนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก600บาทแล้วก็เฉพาะ 100,000 บาทในครอบครัวที่มีรายได้ต่ำเนี่ยเป็น 3,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ถึง6ปีเลยนะครับแล้วก็

0: ให้ทุกรายนะครับสร้างเป็น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือสพด.นะครับทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและเข้าถึงง่ายแล้วก็มีระบบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันนะครับอันเรื่อง regulation เนี่ยเรื่องข้อกฎหมายแก้จะเป็นแก้ปัญหาด้วยการไม่ทำนะครับด้วยการปรับโครงสร้างทางกฎหมายที่จูงใจนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของสิทธิและสวัสดิการแรงงานนะครับบังคับใช้สับสนสิทธิลาคลอด120วันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันที่2ก็คือปรับแก้ประกันสังคมเพื่อขยายความคุ้มครองสิทธิไปยังแรงงานนอกระบบที่2ก็คือเรื่องของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจนะครับก็เพิ่มการลดหย่อนภาษีตามจำนวนบุตรนะฮะอันที่2ก็คือเรื่องของบริการภาษีเพื่อส่งเสริมให้รางวัลแก่นายจ้างที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงานก็เรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับก็จัดให้มีสถานที่ทำงานที่เป็น work life balance นะครับเหมาะสมสำหรับครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีลูกนะครับแล้วก็สามส่วนเรื่องของ green economy อันนี้เป็นการสร้างสังคมที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับการจะมีเด็กหรือมีหญิงตั้งครรภ์อยู่ในชุมชนเหล่านั้นนะครับส่วนเรื่องของ advocacy กับ building capacity เนี่ยก็ advocacy เนี่ยจริงๆก็คงเป็นการที่จะรัฐบาลเองดำเนินการโดยรัฐบาลเองนะที่จะเป็นการตั้งเป้าหมายตั้งเป็น agenda ของประเทศนะครับแล้วก็มีข้อเสนอให้เป็นตัวเลขด้วยแต่อย่างว่านะครับตัวแม่ถ้าใช้ TFR 2เนี่ยอาจจะสูงแล้วก็เท่าที่เราทบทวนในประเทศรอบข้างที่เริ่มทำมาเนี่ยส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณสัก1ต้นๆ นะครับก็เป็นการตั้งเป้าหมายของระดับรัฐบาลนะแล้วก็ส่งเสริมให้ความรู้เช่นจัดให้มีโรงเรียนพ่อแม่เหมือนที่ของท่านประธานสภาเนี่ยทำอยู่ที่ลำปายมาสนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็นอกจากจะเป็นโรงเรียนพ่อแม่แล้วเนี่ยก็เป็นโรงเรียนลูกด้วยหมายความว่าดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็สร้างความเท่าเทียมทางเพศนะครับรณรงค์ค่านิยมบทบาทชายหญิงเท่ากันทั้งในที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านนะครับสุดท้ายก็คือ building capacity คือเสริมพลังคนทุกช่วงวัยนะครับก็สนับสนุนให้มีการ reskill upskill ให้กับประชาชนไปทำงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กและดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีมาตรฐานนะครับก็สุดท้ายก็ทางทีมก็ทำมาเป็นเขาเรียกเป็นไดอะแกรมนะครับระหว่างเสาหลักทั้ง5เสากับปัญหาที่เราเชื่อว่าเป็นปัญหารากฐานของการมีบุตรเพื่อไม่ทำหรือไปไม่ถึงสิทธิประโยชน์นะครับโดยการเชื่อมแต่ละเสาเรื่องไม่รู้เนี่ยเราคิดว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นนโยบายหรือเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่การอัพสกิลให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ความรู้นอกจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรู้ทางการเงินด้วยส่วนปัญหาเรื่องไม่เอื้อเนี่ยก็เป็นเรื่องของนโยบายของประเทศแล้วก็เพิ่มคือยอมอินเวสต์นะฮะในเรื่องนี้ในเรื่องงบประมาณต่างๆซึ่งของประเทศไทยเนี่ยทางทีมก็เสนอเรื่องของเงินอุดหนุน 3,000 บาทศูนย์เด็กเล็กที่มีมาตรฐานแล้วก็ cover ไปถึง nursery ด้วยนะครับส่วนปัญหาเรื่องไม่ทำเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ให้การลาเป็นในเชิงกฎหมายเลยนะครับภาษีจูงใจของภาคเอกชนแล้วก็สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับสุดท้ายเรื่องไม่ถึงก็เป็นเรื่องของให้มีการรีจิตมีความตั้งใจอยากจะแต่งงานหรืออยากจะตั้งครรภ์ละนะครับหรือเริ่มตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ดึงงานดึงแรงงานครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อเสนอของจากคณะที่เป็นคณะมาตรการดูแลขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะในห้องที่2มาตรการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆนะคะจะมีมาตรการไหนออกมาประโยชน์ที่มากกว่าเดิมอย่างไรเพื่อที่จะเป็นการจูงใจให้กับผู้หญิงที่จะตั้งครรภ์แล้วก็จะได้ตั้งครรภ์อย่างมีความสุข

ไม่ทุกข์ไม่เศร้าหรือแม้แต่คลอดมาแล้วไม่เป็นภาวะซึมเศร้านะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตของผู้หญิงวงกว้างต่อสังคมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีถึง1ใน6เลยนะคะที่พบว่าเกิดภาวะซึมเศร้านะคะทีนี้ก็มีรากฐานที่ทำให้ครอบครัวไทยไปต่อได้ก็จะขจัดทั้งเรื่องของไม่รู้ไม่เอื้อไม่ทำแล้วก็ไม่ถึงทีนี้เรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมนี้2กลุ่มผ่านไปกลุ่มที่3พร้อมแล้วนะคะประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะในโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญทางดร.วรรณีนนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาได้นำเสนอใน

กับเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับผมขออนุญาตนำเสนอสรุปผลการสัมมนาในกลุ่มที่3ในหัวข้อหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงซึ่งในกลุ่มนี้ก็ผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงานในการนำเสนอระดมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวซึ่งที่ประชุมเองก็มีการพูดคุยในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของความเป็นธรรมการปฏิรูปเรียนทูเอิร์นการบูรณาการเชิงระบบศึกษาครูคือ educator และการค่าซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทางกลุ่มเองได้โดยสถานการณ์ปัจจุบันและแดงยิ่งหลายท่านคงทราบเรื่องของเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบซึ่งในข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบค่อนข้างจำนวนมากแล้วก็โรงเรียนขนาดเล็กพุ่งสูงถึง 16,000 โรงและมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตแน่นอนข้อมูลเด็กวิกฤตของเด็กที่เกิดน้อยซึ่งในปี2567จากข้อมูลสภานโยบายที่มีการวิเคราะห์ซึ่งพบว่าเด็กต่ำกว่า 500,000 คนและกระทบในเรื่องของฐานภาษีและกำลังแรงงานอย่างแรงและในขณะเดียวกันตลาดแรงงานเปลี่ยนเร็วมากและการถ่างถมของ AI ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีเฉพาะในบริบทเฉพาะในพื้นที่ซึ่งก็พูดถึงประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กในเมืองซึ่งมีความพร้อมสูงในขณะที่โรงเรียนที่อยู่ในชนบทขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์บุคลากรต่างๆซึ่งเกิดความเหลื่อมล้ำในเชิงของพื้นที่เพราะโรงเรียนคือทางรอดและเป็นพื้นที่ความปลอดภัยเรื่องของครอบครัวที่แหว่งกลางและวิกฤตวัย 0-3 ปีซึ่งก็จะท้อนข้อมูลจากสภาการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ชายขอบปัญหาอุปสรรคและปัญหาที่พบก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายแรงงานแรงที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนพิเศษซึ่งอาจจะเกี่ยวกันเด็กที่มีความยากจนที่จะไม่สามารถเข้าถึงในลักษณะการจัดในโรงเรียนห้องเรียนพิเศษได้รวมไปถึงวิกฤตสุขภาวะทางปัญญาซึ่งพบว่า IQ เด็กต่ำกว่า90ถึง121และสมาธิสั้นจากหน้าจอเรื่องของภาระงานครูซึ่งเป็นลักษณะของการท็อปดาวจากงานธุรการที่เบียดบังเวลาดูแลเด็กรายบุคคลเรื่องของ

0: จิตอลดีไรท์ที่ขาดอุปกรณ์ทักษะในเชิงพื้นที่ซึ่งจากการสอบพิซซ่านั้นก็พบว่าเด็กส่วนหนึ่งไม่มีขีดความสามารถในการใช้เรื่องของอุปกรณ์ซึ่งขาดเครื่องอุปกรณ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้เด็กตกพิซซ่าเนื่องจากว่าไม่สามารถจะทำเครื่องไม้เครื่องมือนั้นได้เรื่องของหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่เป็นลักษณะของ skill mismatch แล้วก็เรื่องของการที่ไม่เข้าถึงสวัสดิการเด็กยากจนพิเศษขาดโอกาสเรื่องของ TCAS หรือระบบของสาธารณสุขประเด็นการอภิปรายในที่ประชุมก็มีการพูดคุยถึงขอบเขตสิทธิ์และบริบทครอบคลุมสิทธิ์ในแต่ละช่วงวัยแล้วแนวทางยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและผลกระทบในเชิงชุมชนระบบดีมานด์ดิเว่นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนครูเป็นโค้ชแฟซิลิเทเตอร์เรื่องของสุขภาวะที่เป็นเวลบีอิ้งของครูที่จะต้องดูแลจิตใจครูและส่งผลคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงและความเชื่อมโยงของระบบ Big Data ที่จะบูรณาการข้อมูลเด็ก6กระทรวงภายใต้ PDPA แล้วก็เรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะกับกลุ่มเปราะบางที่ประชุมได้มีการพูดคุยและนำไปสู่การจัดทำเป็นข้อเสนอชื่อว่าหลักประกันการศึกษาทั่วหน้าซึ่งก็จะมีประเด็นในเชิงข้อเสนอ6ประเด็นหลักๆประเด็นแรกเรื่องของระบบนิเวศระดับพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็น lifelong learning ecosystem ซึ่งมองว่าคงจะต้องเป็นการร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาที่จะร่วมจัดการเรียนการสอนใช้กลไกของมหาวิทยาลัยที่อยู่ครอบคลุมในทุกจังหวัดในการดูแลและการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นฐานสมรรถ experiential learning ให้เด็กสามารถเรียนรู้จากการทำงานจริงและสามารถจบการระบบ ecosystem ในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเด็นที่สองผลักดันพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นธรรมนูญกลางในการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาในทุกช่วงวัยและทุกหน่วยงานประเด็นที่สามเรื่องของระบบการดูแลความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสวัสดิภาพสุขภาพและศักยภาพการเรียนผู้เรียนและประเด็นที่4เรื่องของสมรรถนะและสุขภาวะครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของคุณครูที่จะเป็น learning facilitation ความเป็นอยู่ของสุขภาวะครูที่จะดูแลเรื่องของสุขภาวะของคุณครูประเด็นที่5เรื่องงบประมาณตามความเป็นธรรมซึ่งประเด็นนี้ที่ประชุมพยายามมองว่าควรต้องมีการเพิ่มบทบาทของความโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณที่จะช่วยเหลือผู้เรียนที่ยากจนห่างไกลและเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ใช่แค่จำนวนหัวเท่านั้นและประเด็นสุดท้ายคือการสร้างระบบสารสนเทศร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่จะแท็กกิ้งติดตามเด็กที่จะส่งเสริมวิทย์ซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการการทำงานจากหลายๆหน่วยงานเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายอันนี้เป็น policy recommendation ของข้อเสนอของที่ประชุมของกลุ่ม3ผมก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นผลสรุปจากการประชุมของกลุ่ม3ครับ
1: ขอขอบพระคุณนะคะดร.วันนีนนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ3กลุ่มผ่านไปต่อเนื่องกันอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะที่ห้อง4กฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยนะคะขอเรียนเชิญท่านผอ.กิตติพจน์กำเนิดฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเรียนเชิญค่ะ

เรียนท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้เข้าร่วมในสำหรับในกลุ่มย่อยกลุ่มที่4ครับเป็นเรื่องกฎหมายครับกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก็โดยมีประเด็นว่าก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กจะไปในสไลด์ถัดไปเลยครับในที่ประชุมในกลุ่มย่อยที่4นะครับเราก็ได้ร่วมกันพิจารณาว่าภาพรวมของกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กที่สภาได้ออกไปเนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างก็พบว่ามีค่อนข้างเยอะครับถ้าแบ่งเป็นช่วงอายุตั้งแต่การตัดสินใจตั้งครรภ์ในช่วงเวลาตั้งครรภ์ก็จะมีกฎหมายกลุ่มหนึ่งตั้งแต่คลอดเลี้ยงดูเด็กจนถึงอายุ3ขวบก็มีกฎหมายที่คุ้มครองทั้งแม่และเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วสุดท้ายตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบจนถึงอายุ18ปีก็มีกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่คือภาพรวมซึ่งเราได้ในกลุ่ม4นะครับได้ร่วมกันพิจารณาว่ามีกฎหมายอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละช่วงเด็กคนหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างคำถามสำคัญกฎหมายที่ฝ่ายองค์กรนิติเดียออกไปเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันตอบว่านะครับเป็นกฎหมายที่สร้างแรงจูงใจสร้างความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเรื่องสิทธิ์สวัสดิการการคุ้มครองทั้งแม่และเด็กเพียงพอแล้วหรือไม่สมควรขับเคลื่อนกฎหมายใหม่ๆในเรื่องการคุ้มครองแม่และเด็กหรือว่าปรับปรุงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็ในช่วยกันระดมความเห็นนะครับเพื่อสรุปปัญหาแล้วว่าช่องว่างของกฎหมายที่ผมนำเสนอเมื่อกี้นะครับว่ามันมีหลากหลายฉบับเหลือเกินในแต่ละช่วงวัยของเด็กนะครับก็สรุปออกมาได้8ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการที่กฎหมายกระจัดกระจายแล้วก็ขาดการบูรณาการนะครับชื่อบอกอยู่แล้วครับมันเยอะเหลือเกินแต่ละหน่วยงานยิ่งออกกฎหมายเนี่ยมาใช้บังคับเนี่ยหน่วยงานนึงก็รับผิดชอบอีกหน่วยงานนึงก็รับผิดชอบตามกฎหมายฉบับหนึ่งบางครั้งมันเกิดประเด็นการซ้ำซ้อนกันนะครับประเด็นที่สองผมขออนุญาตไปดูสรุปนะครับการคุ้มครองยังไม่ต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เหมือนที่ผมต้องเรียนตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูลูกให้เติบโตซึ่งถ้อยคำหนึ่งผมฟังเมื่อเช้าในการเสวนาผมชอบมากเลยจะไม่ได้ว่าเป็นท่านรัฐมนตรีท่านไหนพูดคือเกิดได้เกิดดีโตดีแล้วก็เก่งดีมันผมว่าเป็นถ้อยคำที่บรรยายภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแม่และเด็กของประเทศได้ดีมากๆนะครับประเด็นที่3มีกฎหมายแต่การใช้บังคับและการเข้าถึงสิทธิ์ยังเป็นข้อท้าทายนะครับเช่นสิทธิของหญิงตั้งครรภ์หรือว่านักศึกษาที่ตั้งครรภ์ก็เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่4ภารกิจงบประมาณทรัพยากรยังไม่สมดุลกันอันนี้ก็เรื่องของงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรทั้งเรื่องคนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับประเด็นที่5มาตรการสนับสนุนการมีบุตรและการคุ้มและต้นทุนการเลี้ยงดูยังไม่เป็นระบบนะครับประเด็นที่6กฎหมายยังไม่เท่าทันภัยคุกคามในโลกดิจิตอลประเด็นนี้สำคัญนะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งของที่กลุ่มในที่7การขาดมาตรการคุ้มครองเด็กจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่กระทบนี้

ก็สำคัญครับเป็นข้อเสนอหนึ่งของกลุ่มย่อยที่4ด้วยเหมือนกันประเด็นที่8การรับรู้สิทธิ์และกลไกการคุ้มครองยังไม่ทั่วถึงนะครับทีนี้มาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายจริงๆมีหลายประเด็นแต่ผมอยากจะสรุปที่พิจารณาเห็นว่ามันยังมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่บางเรื่องที่ยังไม่มีการออกมาใช้บังคับนะครับมีอยู่3ฉบับจริงๆมีหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีเวลาผมจะนำเสนอในประเด็นย่อยๆออกไปกฎหมายเป็นสมควรผลักดันเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพครับคือร่างพ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนะครับถามว่ามีความสำคัญอย่างไรใครที่มีบุตรก็น่าจะทราบดีเพราะว่าภาวะเริ่มอ้วนแล้วก็ภาวะการบริโภคอาหารของลูกหลานของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากยุคอาหารในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับเด็กหรือไม่มีไขมันสูงหรือเปล่ามีน้ำตาลในปริมาณเยอะเกินที่เด็กจะรับได้หรือไม่รวมทั้งประเด็นเรื่องโซเดียมที่มากเกินไปประเด็นปัญหาอะไรเงี้ยครับมันไม่มีกฎหมายในการมาควบคุมเลยเราปล่อยให้เด็กเผชิญกับการเลือกซื้อเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเด็กก็เลือกซื้อตามความรู้สึกตัวเองความชอบตัวเองความชอบของเด็กเกิดจากอะไรครับเกิดจากสื่อเหมือนกันสื่อที่ชักนำให้เด็กเลือกที่จะหยิบขนมมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มีพื้นฐานคือถ้าเราโตหน่อยเราจะพลิกดูข้างหลังว่าไอ้ขนมเนี้ยหรือว่าอาหารเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรโซเดียมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตยังไงอันนี้คือคนรักษาสุขภาพจะดูใช่ไหมครับแต่เด็กไม่ดูฮะเด็กดูตามความรู้สึกซึ่งเกิดจากการโน้มน้าวของสื่อก็มีส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศกฎหมายนี้สำคัญนะครับนี่คือเป็นฉบับแรกนะครับที่เห็นว่าควรผลักดันเพื่อคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการเกิดคือร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์เชื่อมโยงกันครับเมื่อกี้ถ้ามีคำถามว่าแล้วพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มันมีอยู่นะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ครอบคลุมความผิดในหลายๆเรื่องที่เกิดจากการใช้ออนไลน์กฎหมายเฉพาะแล้วก็เป็นการคุ้มครองเด็กด้วยคือประสบการณ์ของต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับตอนนี้เขามีข้อห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า2ขวบเนี่ยใช้สื่อออนไลน์ทุกประเภทโดยเด็ดขาดและผลทางวิจัยก็พบว่าพัฒนาการของเด็กดีขึ้นคือโตดีเหมือนที่ผมนั่งพูดเมื่อกี้สี่ห้าคำครับโตดีขึ้นแล้วก็เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่เกิน15ปีบางประเทศเขามีข้อกำหนดว่าเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีเนี่ยใช้สื่อโดยลำพังไม่ได้ไม่ใช่ว่าเด็กสามารถถือมือถือแท็บเล็ตโดยลำพังไม่ได้ครับต้องมีผู้ควบคุมดูแลในการใช้ไม่ได้ห้ามเด็กใช้ต่ำกว่า2ขวบห้ามใช้แต่ปีใช้ได้เพราะว่าเราปิดกั้นเทคโนโลยีไม่ได้ครับต้องให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางเทคโนโลยีควบคุมดูแลผู้แนะนำกฎหมายนี้จึงคิดว่าสำคัญคือเราไม่ได้กฎหมายของหลายๆประเทศออกแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมประเทศไทยไม่ออกกฎหมายนู้นออกนะประเทศนู้นจะเอากฎหมายนี้มาใช้ครับทำไมแล้วไม่ออกจริงๆแล้วเราต้องดูบริบทของเราเราใช้ประสบการณ์ก็ได้แต่ว่าการออกกฎหมายเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์และก็พฤติกรรมของคนในประเทศนั้นประกอบด้วยนะครับไม่ใช่เราเอาไอเดียเข้ามาได้แต่ว่าการออกเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสอดคล้องกับพฤติกรรมของบุคคลในชาติของไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นกฎหมายฉบับที่2นะครับฉบับที่3นะครับพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว

กฎหมายนี้เป็นกฎหมายแปลกมากอีกฉบับหนึ่งครับจริงๆแล้วกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ยกเลิกพรบคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเน้นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอาญาก็ออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อยกเลิกพรบคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวต่อมาใช่ไหมครับไปสักพักหนึ่งเข้าใจว่าในหน่วยงานอาจจะเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเรื่องบุคลากรหรือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอาจจะไม่มีความพร้อมก็เลยมีการออกพระราชกำหนดขยายเวลาการใช้บังคับพรบ.นายกใหม่ทรัพยากรแต่ส่วนของหลักการกฎหมายเนี่ยคือรวมทั้งเรื่องการกระทำความรุนแรงครอบครัวกับการคุ้มครองprotection เนี่ยอยู่ด้วยกับความผิดทางอาญาถ้าเราแยกอันนี้ออกจากกันคือการ protection ก็ส่วนหนึ่งกฎหมายฉบับหนึ่งคุ้มครองสถาบันครอบครัวเอาเฉพาะเรื่องการคุ้มครองส่งเสริมสถาบันครอบครัวแยกออกจากการกระทำผิดอาญาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวออกจากกันผมว่าการบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรที่ใช้ก็จะน้อยลงแล้วก็เราสามารถกำหนดหลักการใหม่ๆในพรบคุ้มครองสถาบันรุ่นใหม่เห็นว่าการที่เขาจะมีลูกคนหนึ่งเนี่ยครอบครัวที่เขาสร้างอ่ะเขาจะได้รับการปกป้องยังไงก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้มีการตั้งครรภ์ส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถที่จะมีลูกคนแรกหรือมีลูกเพิ่มขึ้นได้ครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มสี่คิดว่ามันเป็นกฎหมายที่ยังไม่มีควรผลักดันแล้วกฎหมายที่มีอยู่แล้วล่ะควรจะปรับปรุงไหมมีครับแต่ว่าก็คิดว่าอันนี้คือเป็น priority ควรจะเร่งผลักดันไม่ว่าจะกลไกอะไรก็ตามนะครับก็มีหลายประเด็นที่คุยกันด้วยนะครับเช่นประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับประเด็นการขยายความอิสระเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรกับการสงเคราะห์บุตรที่กำหนดไว้ในตามกฎหมายประกันสังคมนะครับจำกัดเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา33กับ39แต่ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานเขาเรียกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา40เนี่ยความคุ้มครองในกรณี2อย่างเนี่ยครับเราเน้นเฉพาะ2อย่างเพราะว่าเรื่องแม่และเด็กคือเรื่องครอบมันไม่เท่ากันมันไม่ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบทั้งที่แรงงานนอกระบบเดี๋ยวนี้มีเยอะมากครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความแต่เรากำลังละเลยแรงงานกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับประเด็นที่2คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเด็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของนายจ้างในการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการให้นมบุตรและก็บีบเก็บน้ำนมคือมีที่ให้นมที่เก็บนมด้วยนะครับก็ควรจะส่งเสริมทีนี้ส่งเสริมเมื่อเราเพิ่มหน้าที่ให้สถานประกอบการแล้วเนี่ยเราก็ควรมีแรงจูงใจให้เขาสร้างด้วยแม้กระทั่งการสร้างพื้นที่จัดพื้นที่สำหรับดูแลเด็กเพื่อให้แม่สามารถที่จะเอาลูกมาทำงานได้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ลูกเพราะว่ามีสถานที่ควรจะเช่นมาตรการหนึ่งคือมาตรการทางภาษีของนิติบุคคลใดสถานประกอบการใดที่จัดสัดส่วนตรงเนี้ยไม่ว่าพื้นที่ให้นมของลูกจ้างอันเนี้ยเขาสามารถที่จะเอามาลดค่าใช้จ่ายเป็นหักลดภาษีได้เป็นแรงจูงใจทางภาษีการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีช่วยเพราะว่าเนื่องจากว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมได้กำหนดหลักการใหม่คือแทนที่คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยสายเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยครับทางการแพทย์ยังไม่ได้แก้เพราะฉะนั้น

ังหวัดนี่จะได้ขันเงินจะได้ขันเงินพอมาถึงยุค2515เนี่ยเป็นยุคคุมกำเนิดแจกถุงยางอนามัยพอมายุคนี้เราก็ได้เห็นว่าไอ้นั้นก็มาส่งเสริมการมีบุตรนี่ผมเล่าวิวัฒนาการกลุ่มที่หนึ่งเปลี่ยนนโยบายเนี่ยอย่าไปบอกว่านายกนะต้องรัฐบาลมันน่าจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งสิทธิก็คือนโยบายรัฐบาลหน่วยงานครอบครัวนะครับมันจะเป็นแบบนี้คือนโยบายสร้างทัศนคติระดับนโยบายของรัฐบาลเพื่อนแล้วสร้างทัศนคติที่ของครอบครัวอันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องจะสรุปก็ทางกระทรวงสาธารณสุขรับไปทีนี้เรื่องที่สองเนี่ยผมฟังเรื่องของเรื่องศูนย์เด็กเรื่องเนอร์เซอรี่เรื่องดูแลเนี่ยโดนใจมากตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิท่านพูดที่นี่นี่ผมกำลังจะ MOU ร่วมกับกทม.ถ้าหน่วยงานใหญ่ๆนี่เราเอาบุตรเอาลูกมาเลี้ยงในที่ทำงานแล้วคุยกันตั้งแต่ก่อนท่านหมดวาระแล้วจะเดินต่อนี่ก็หมายความว่าต่อไปทำไงอุตสาหกรรมที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานกระทรวงเราก็สามารถทำเนอร์เซอรี่แล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาส่วนเรื่องกระทรวงศึกษาเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยที่สำคัญก็คือเรายังไม่นโยบายการสร้างคนเนี่ยการสร้างคนเนี่ยมันต้องต่อเนื่องของเราเนี่ยมันเป็นยาขมเพราะรัฐบาลนี้มาก็มาวางนโยบายสร้างแต่ฐานไม่ได้ถึงพีระมิดพอใครมาก็มาสร้างฐานฉะนั้นเราจึงอยากเห็นกฎหมายแม่บทเหมือนที่พูดถึงเรื่องพรบการสร้างชาติที่ท่านได้ต่อไปการจะทำพรบการสร้างชาติเราจะต้องเอาให้จบในรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่60มานี่รัฐนูล60กำหนดให้มีนโยบายการต้องทำกฎหมายประกอบรัฐนูลให้เสร็จภายใน5ปีจาก60มาจนวันนี้ประเทศไทยเรายังไม่สามารถออกพรบดังนั้นเรื่องนี้ก็สำคัญส่วนประเด็นที่ทำอย่างไรเด็กมันควรจะแยกนี่ควรจะแยกเด็กยังไงการลดเกิดในระหว่างการลดกับการที่จะการบริการของรัฐฉะนั้นท้องถิ่นนี่ต่อไปการกระจายอำนาจมันก็สำคัญฉะนั้นท้องถิ่นนี่เหมือนผมได้เรียนในที่ประชุมว่าต่อไปท้องถิ่นต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงเพื่อที่จะส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาถ้าอย่างนั้นเราลงทุนไม่ไหวเราจะไปลงทุนสระว่ายน้ำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่ไหวแต่เราสามารถลงทุนสระว่ายน้ำจ้างครูภาษามาสอนไม่ว่าภาษาอังกฤษมาสอนในแต่ละอบต.เหมือนที่เทศบาลลำปางมาศเขาทำเนี่ยได้เพราะเราลงทุนแค่ตำบลหนึ่งประเด็นนี้นะครับส่วนเรื่องกฎหมายก็ท่านก็พูดได้ดีนะครับกฎหมายสรุปก็คือสามเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องทัศนคติเรื่องสิทธิเรื่องการศึกษาจะไปสรุปรวมยังไงเพื่อให้ส่งต่อให้จากที่อันนั้นเป็นรายงานมาแล้วห้องที่สี่ไปดูไปแก้ไขถ้าเป็นระเบียบก็แก้ไขระเบียบทัศนการบูรณาการมันก็บูรณาการคนบูรณาการเงินบูรณาการวิธีการนะครับก็

0: ต่างๆจนไปถึงพรบนะครับก็ผมรับปากทางไกลไว้ว่าไม่เกินบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณหน่วยงานโดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องเป็นแม่งานต่อในเรื่องนี้ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรนั้นอันว่าท่านปลัดท่านก็พูดแล้วว่าท่านจะรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะสรุปทั้ง4ห้องที่เราไปแล้วก็เพิ่มเติมอะไรแล้วก็ร่วมกับสภาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์งานเสนอหน่วยงานเสนอครม.เสนอหน่วยกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมไปจนถึงไประดับท้องถิ่นนะครับสภาจะเป็นเจ้าภาพฉะนั้นเมื่อถ้าครม.ให้ความเห็นชอบนะครับให้ความเห็นชอบกับแผนที่เราทำวันนี้เหมือนสมัยที่ท่านรัฐมนตรีวราวุธสภาก็จะพิมพ์เผยแพร่นะครับฉะนั้นก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านขอเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับขอบพระคุณครับ
1: ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะในโอกาสนี้ค่ะจะได้เรียนเชิญตัวแทนภาพร่วมกันกับท่านประธานโสพลสารามนะคะเชิญทางท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆท่านผู้บริหารของสำนักด้านบนเวทีนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะด้านบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันวันนี้สำหรับโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพนะคะในประเด็นเนื้อหาเชิญทั้งหมดด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเชิญด้านบนค่ะท่านผู้บริหารของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆเชิญด้วยนะคะท่านผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เชิญด้านบนเวทีด้วยนะคะเชิญเลยนะคะเชิญค่ะเชิญด้านบนเวทีค่ะในช่วงบ่ายก็ได้รับทราบข้อสรุปข้อเสนอจากกลุ่มต่างๆนะคะมาตรการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยนะคะเนื้อหาสาระต่างๆในประเด็นต่างๆที่สำคัญเหล่านี้ก็จะได้ส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีส่วนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพค่ะดิฉันอัญชิภาประธานสภาลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูลส
1: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9ที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกษพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิ่งกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นใน

0: ีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการ EA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN OfficeOn Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งต้อนรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระ

0: ไทยอาศัยพระบารมีผูกใจแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นผม
0: มีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่

น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะตุตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: หาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมาธิการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวัน1562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานาประการไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงก็มาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก
2: งานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสละวัดไร่โว้นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะ
1: ด้านสาธารณสุขโครง

0: การจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้ง2ชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
1: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
2: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้เวลา1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวะแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้ก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรือนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
3: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่ผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตแถมนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
4: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดี่ยวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเดือนละ20บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวนหนึ่งแห่งและจะทำฝ่ายแห่ง
4: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับการทำรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิต
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้ง2ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นพานและหมากโดยให้ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้14,000เป็นเงิน720,000บาท

0: ทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15 มีนาคม 2564
1: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
2: ้โรงหนึ่ง200 กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100 กิโลนะกิโลละ30 บาทถ้าคุณมี2 โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยกูก็ได้6,000ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆสนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์การพระองค์ท่านทำไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอยๆ
0: การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3 เรื่อง
4: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6 คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก
4: ็อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินต่างกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112 คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2 ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่การปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างและเมื่อวันที่27 กันยายน 2563ที่บ้านสารวะและวันที่29 พฤศจิกายน 2564ที่บ้านไรโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่าง
5: ป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบทอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้ส

0: อ๋อยเนี่ยอันก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาอย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูประดินจะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
2: ที่เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่บัวชาวในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

0: แม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี่
2: ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: อุ้ยนมแม่
3: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอ
1: คือเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.นะครับประธานรัฐสภายืนยันไม่เคยตีกรอบอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีเลือกสว.นะครับชี้ว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิพูดตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับรามประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุประธานสภาพยายามตีกรอบเปิดการอภิปรายเรื่องเลือกสว.ว่ายืนยันไม่เคยพูดและไม่เคยทำเช่นนั้นเพราะยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องอะไรขออย่าทำให้สับสนเมื่อถามว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสว.จะสามารถพูดได้ใช่หรือไม่นายโสภณกล่าวนะครับว่าเรื่องใดที่เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านสามารถพูดได้หมดตามสิทธิ์ของส.ส.พูดตามที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับกำหนดไว้เมื่อถามว่าวันที่16กันยายนนี้จะมีการพิจารณารายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.รวมถึงพิจารณายัตติปัญหาชายแดนใต้ให้เสร็จสิ้นเลยใช่หรือไม่นายโสภณกล่าวยืนยันว่าจะมีการพิจารณาทั้ง2เรื่องโดยเริ่มต้นตั้งแต่เช้าของวันที่16กันยายนและให้จบภายในวันดังกล่าวครับรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ชี้ปัญหาเด็กเกิดน้อยเป็นไทยใช้2ทางคู่ขนานทั้งส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพพร้อมเร่ง AI หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานของเด็กคือรากฐานสำคัญนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยหลายประเทศเริ่มเผชิญปัญหาประชากรลดลงแล้วขณะที่ประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถือว่าเข้าสู่ระดับวิกฤตเพราะนอกจากอัตราการเกิดจะลดลงแล้วยังมีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นและพ้นวัยทำงานมากขึ้นส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจกำลังแรงงาน GDP และความสามารถในการแข่งขันของประเทศนายสุภชัยระบุนะครับว่ารับมือวิกฤตประชากรอยู่2ขั้วขั้วแรกเห็นว่าต้องกระตุ้นให้ประชากรเกิด

0: พิ่มเพื่อรักษาระดับ GDP และกำลังแรงงานขณะที่อีกขั้วมองว่าประชากรลดลงเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของโลกการขยายการเกษียณอายุและการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์อย่างไรก็ตามนายสุภชัยมองนะครับว่าประเทศไทยไม่ควรเลือกเพียงทางใดทางหนึ่งแต่ต้องทำทั้ง2ทางพร้อมกันคือส่งเสริมให้เกิดประชากรภาพและมีความยั่งยืนขณะเดียวกันต้องเร่งปรับตัวด้านเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและผลลัพธ์รองรับสังคมผู้สูงวัยครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับ
3: ท่านสภาอยู่เพลินเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้สภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

เป็นกระจกสะท้อนมุมมืดในจิตใจนับวันภาพเหล่านี้มีให้เห็นมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อคนในสังคมมากขึ้นเช่นกันสวัสดีค่ะมาพบกันในรายการหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาโรคจิตเวชภัยซ่อนเร้นที่แฝงอยู่ในจิตใจคนในสังคมนับวันดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีคนคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายตัวเองและผู้อื่นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมไปถึงโศกนาฏกรรมที่เป็นความสะเทือนใจคนในสังคมโรคจิตเวชมักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงนะคะหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นไปสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนหาสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นหลายคนมองว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาส่วนตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาสุขภาพจิตเป็นส

0: สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและส่งผลกระทบต่อสังคมด้วยค่ะ
1: รายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับภาวะสังคมไทยไตรมาส1ปี2567ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยจิตเวชมารับบริการมากขึ้นโดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2558มีจำนวน 1.3 ล้านคนปีงบประมาณพ.ศ. 2562เพิ่มเป็น 2.8 ล้านคนและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2.9 ล้านคนในปีงบประมาณพ.ศ. 2566และจากสถิติของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเผยว่ามีผู้ป่วยจิตเวชเพียง 38.75% เท่านั้นที่เข้าถึงการรักษาส่วนผู้ป่วยอีก 61.25% ยังไม่ได้รับการรักษา
2: ครับจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วเราใช้ระบบ HDC Health Data Center ของกระทรวงเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 2.7 ล้านคนในทุกกลุ่มโรคของงานสุขภาพนี้ใน 2.7 ล้านคนเนี่ยก็จะมีประมาณ 6-7 แสนคนนะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนี่ที่เข้ารับการรักษานะครับและที่ไม่เข้าก็อีกส่วนหนึ่งทางเรื่องโรคจิตเภทนะครับมีหวาดระแวงกลัวคนทำร้ายหูแว่วอะไรอย่างเงี้ยประมาณ 4-5 แสนคนแล้วก็กลุ่มโรคถึงโรคของทางอารมณ์นะครับก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าอันนี้ก็เกือบ 5 แสนคนนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความกังวลนะก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวเลขทั้งหมดนี้คือตัวเลขคนที่เข้ารับการรักษาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ไปรักษาที่เอกชนซึ่งไม่อยู่ในระบบกับ2ก็คือคนที่ป่วยแต่ไม่รับการรักษาก็อีกส่วนหนึ่งครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูตามเปอร์เซ็นต์ประชากรเนี่ยเราเคยสำรวจของกรมสุขภาพจิตเนี่ยสำรวจทุก5ปีนะครับก็คือสกิสโซฟีเนียเนี่ยเราจะมีประมาณ 1% ประชากรนะครับ 1% ประชากรเนี่ยเราตีซะว่าเรามี60ล้านอ่ะตอนนี้เรามีคนรักษาอยู่ประมาณ 4-5 แสนประมาณว่าแสนออกซึมเศร้าเนี่ยมี 3-5% ประชากรนะครับก็ประมาณเกือบอะไร2ล้านคนแต่มีคนรักษาอยู่ประมาณ 4 แสนคนแปลว่าที่ไม่ได้รักษาเนี่ยล้านกว่าคนนะครับก็จะมีอัตราการเข้าถึงที่เราพยายามต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนเข้าถึงระบบมากขึ้นนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันเราเคยมีงานระดับโลกเนี่ยสำรวจว่าคนทั่วไปเนี่ยประชากรทั่วไปเนี่ยมีภาวะป่วยทางจิตเวชสุขภาพจิตประมาณ 30% ประชากรทั้งโลกนะแต่ว่ามันจะเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าเกิดคิดอย่างนั้นก็คือคนไทยก็อาจจะมีอยู่ประมาณ20ล้านคนแต่ว่าก็เป็นโรคที่ไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้มาบางคนก็เป็นโรคเครียดมั่งบางคนก็เป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยกลัวกลุ่มบินกลัวแมงสาบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตได้ก็ไม่ต้องมารักษาครับ
1: นอกจากข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้กล่าวมาข้างต้นยังพบว่ามีผู้พยายามฆ่าตัวตายถึง 31,648 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจิตเวชทั้งหมดทำให้ต้องมองเป็นไรทำให้เกิดปัญหาจิตเวชในปัจจุบัน
2: ครับก็จริงๆสาเหตุของโรคทางจิตเวชทุกอย่างนะครับมันก็มีเขาเรียกว่าเป็นมัลติแฟกเตอร์คือมีหลายปัจจัยนะครับคนอันนี้มีญาติเป็นญาติไม่เป็นอะไรเงี้ยก็โอกาสเป็นก็สูงขึ้นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นตัวเองก็มีโอกาสสูงขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนอกจากกรรมพันธุ์เนี่ยก็เป็นเรื่องแต่เรื่องของโรคต่างๆนะครับอย่างเป็นไทรอยด์ก็ทำให้เกิดอาการคล้ายๆโรคจิตเภทหรือว่าโรคซึมเศร้าอะไรได้นะครับวันเทศนะครับตั้งแต่เด็กเลยลมชักมั่งวันเทศทางสมองอะไรมั่งก็ทำให้โรคทางจิตเวชได้หรือเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับการที่เลี้ยงให้เด็กมีความกดดันมากนะครับมีงานแข่งขันมากอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีความคาดหวังนะครับหรือเป็นเหตุการณ์ซึ่งเขาไม่พึงประสงค์แล้วเขาเจอเช่นเขาเจอเหตุการณ์ถูกทำร้ายนะครับหรือว่าเจออุบัติเหตุแรงๆนะครับแต่เขารอดชีวิตมาได้นะครับอย่างเหตุการณ์ที่เราว่ากันเนี่ยฮะที่ว่ารถไฟไหม้มั่งนะครับเหตุกราดยิงซึ่งมันเจอเนี่ยเด็กหรือคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีโรคจิตเวชทางจิตเวชได้ในอนาคตนะครับขอเสริมเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสุรายา

0: เสพติดเพราะตอนนี้มันเยอะมากครับที่ว่าจะทำให้เกิดการเจ็บ
1: ปัญหาสุขภาพจิตมีความแตกต่างกันไปตามช่วงวัยและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยเริ่มจากวัยเด็ก
0: ในแต่ละวัยเนี่ยของคนเราจะมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การที่เราจะสามารถมีสุขภาพจิตที่ดีได้คือเราต้องสำเร็จขั้นพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีหน้าที่อะไรตื่นมาก็มีหน้าที่เรียนหนังสือศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ในชีวิตนะฮะพอวัยรุ่นก็ต้องมีลองไปใช้ชีวิตตัวเองทำให้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทำงานนะครับพอคนสูงอายุก็มีหน้าที่ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับอยู่กับลูกหลานอยู่กับประสบการณ์ในอดีตเพราะนั้นแต่ละช่วงวัยมันมีเขาเรียกว่าเป็นทาสหรือเป็นงานที่เขาต้องผ่านทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ยอย่างเด็กแล้ววัยรุ่นในเด็กเนี่ยเอาในเด็กเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่นับโรคทางตั้งแต่เกิดเช่นพวกหลงของสติปัญญาบกพร่องดาวซินโดรมหรือโรคทางกรรมพันธุ์อื่นที่มีผลต่อสมองเนี่ยอันนี้ก็เป็นโรคเรื่องของสมาธิสั้นออทิสติกอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เด็กที่มีการเรียนที่ไม่ดีนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานาเด็กที่ถูกอบิวโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับเด็กที่ถูกบูลลี่นะครับจากทั้งในโรงเรียนหรือในสังคมหรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยพวกนี้โตไปเขาก็จะมีปัญหาในสุขภาพจิตเด็กได้ต่อไปมาถึงวัยรุ่นก็เหมือนกันครับการที่เขาไม่ได้รับการยอมรับนะครับทุกคนอยากจะเป็นซัมวันไม่มีใครอยากเป็นโนวันเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาเป็นซัมวันคือเขาต้องมีให้ท่านเด่นเขาต้องหาทางเป็นใครสักคนที่คนจะมาชื่นชมเขาอะไรเขาแล้วก็เขาทำไม่ได้เขาก็จะไม่สามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ไม่สามารถโตเป็นผู้ใหญ่ได้ไม่สามารถเป็นอิสระจากกรอบของพ่อของแม่หรืออะไรได้เขาจะมีปัญหาทางสุขจิตพวกซึมเศร้าพวกเรื่องของติดมาถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นวัยที่ตามวัยเขาต้องทำงานทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำงานเนี่ยหรือว่าทำงานแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จทำงานที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ได้เข้าไปสังคมที่ยอมรับการทำงานของเขาเป็นซึมเศร้าได้พวกนี้เรื่องสุรายาเสพติดก็มีได้หรือการมีปัญหาชีวิตครอบครัวนะครับก็ทำให้เขาเกิดเรื่องของบางคนก็ถึงคิดสั้นฆ่าตัวตายได้นะครับสุดท้ายในวัยผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มโรคของเขาก็คือหนึ่งก็คือพอเราสูงอายุขึ้นเนี่ยร่างกายจิตใจสภาพทางสังคมมันตกลงจากที่พีคที่สุดตอนเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องซึมเศร้ารวมถึงว่าคนเราอายุมากขึ้นฮะมันจะมีเรื่องของสมองเสื่อมเข้ามานะครับมันจะทำใหเขาได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปัญหาสุขภาพจิตในแต่ละช่วงวัยมันก็จะต่างกันออกไป
1: โรคจิตเวชเกิดได้กับคนทุกวัยหากรู้เท่าทันก็สามารถรับมือและแก้ไขได้ทันท่วงทีก็อาจเกิดสิ่งที่เลวร้ายตามมาเช่นเดียวกับต้นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้ามานานกว่า6ปีซึ่งวันนี้เขาอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองถึงสาเหตุรวมถึงวิธีการรับมือของตัวเองและคนในครอบครัว
2: เป็นโรคซึมเศร้าระดับ3ครับโรคซึมเศร้าระดับ3ก็คือคิดถึงขั้นฆ่าตัวตายแล้วแล้วก็ทำแล้วแต่ไม่สำเร็จมีวันหนึ่งที่แบบไปต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็สังสรรค์กันจนเช้ากลับมาร้องไห้แล้วก็รู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่ทิ้งและที่ทิ้งขยะที่ระเบียงทิ้งขาลงไปแล้วก็กำลังจะทิ้งตัวแต่น้องสาวโทรมาพอดีก็เลยได้คุยกับน้องสาวก่อนที่จะทิ้งตัวลงไปได้คุยหลายๆเรื่องแล้วน้องก็แนะนำให้ไปพบจิตแพทย์อาจจะเริ่มมาจากการทับถมเล็กๆน้อยๆเหมือนการเอากระดาษไขมาวางครับแต่มันถูกวางไม่เป็นระเบียบกระดาษไขมันเบาและบางพอปัญหามันถูกทับซ้อนกันมากๆอย่างเช่นผมต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวพ่อเป็นอัมพฤกษ์ส่งน้องเรียนแล้วก็ต้องทำงานให้ดีทำงานด้วยใจแล้วพอการทำงานด้วยใจครั้งหนึ่งอ่ะมันได้รับการขอบคุณหรืองานออกมาดีอ่ะเราก็จะรู้สึกดีกับมันแต่พองานที่เราทำด้วยใจแล้วออกมาดีแต่กลับถูกเปรียบเทียบและถูกหักหลังเราอาจจะรู้สึกเฟลมากๆด้วยพอเรา

0: เราเริ่มโดนเปรียบเทียบกลายเป็นว่าเราเริ่มโทษตัวเองเราเริ่มโทษตัวเองเราว่ามันไม่ดีพอมันต้องดีกว่านี้สิกลับกลายเป็นว่าเราเคี่ยนตีตัวเองด้วยคําว่าดีไม่พอเราก็เริ่มทับถมกระดาษไขพวกเนี้ยขึ้นมาโดยที่ไม่มีระเบียบละแล้วการจัดการอารมณ์ก็เริ่มหายไปพอการจัดการอารมณ์เริ่มหายไปเราก็ลืมมันไปว่าสุขภาพจิตเราเริ่มเสียพอสุขภาพจิตเราเริ่มเสียมันจะเริ่มส่งผลกับบุคลิกร่างกายเราที่ตามมาโดยที่ไม่รู้ตัวพอมารู้ตัวอีกทีคือเราเริ่มคิดจะหนีปัญหาละเราไม่ได้คิดที่จะจัดระเบียบกระดาษไขนั้นใหม่พอเราหนีปัญหาก็คือส่วนใหญ่คือการหนีว่าเราจะไปไหนอ่ะเราจะพึ่งใครได้แวบๆทุกครั้งเลยขึ้นมาคือการตายอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็เริ่มทําการรักษาจนได้รู้ว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังเพราะว่าตอนนี้ถ้านับจริงๆก็ประมาณ6ปีแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่6แล้วที่ยังรักษาอยู่ยังต้องกินยาออกกําลังกายควบคู่แล้วก็ทําหลายๆอย่างหลายคนอาจจะเห็นแจ่มใสอ่ะแต่ข้างในเขาไม่พูดเลยเราต้องจับจุดเล็กๆน้อยๆตรงส่วนนั้นให้ได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาทําอยู่ในกิจวัตรประจําวันของเขามันแปลกไปนิดนึงนั่นแหละครับต้องลองถามเขาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าให้เขาระบายมันออกมาให้เขาพูดคุยไปหาเขาให้เขาพูดคุยให้เขาได้ระบายให้เขาได้ร้องไห้โอบกอดเขาแล้วบอกรักเขาได้ยิ่งดีเลย
1: สำหรับสัญญาณบ่งชี้ว่าเข้าข่ายมีปัญหาสุขภาพจิตก็คือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเช่นแยกตัวจากสังคมหงุดหงิดง่ายหรือก้าวร้าวผิดปกติประสาทหลอนเช่นได้ยินเสียงหรือเห็นภาพที่คนอื่นไม่ได้ยินหรือไม่เห็นรูปแบบการนอนหรือรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถทำงานหรือดูแลตัวเองได้ความสนใจในมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานหันไปพึ่งสารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์หรือเล่นการพนันหากคนใกล้ชิดสังเกตพบอาการเหล่านี้ต่อเนื่องนานกว่า2สัปดาห์และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตการวินิจฉัยและรักษาแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นและเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูผู้ป่วยอีกด้วย
2: ผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้มีแนวโน้มที่จะก่อความรุนแรงไปซะทุกคนนะคะเป็นเพียงบางรายเท่านั้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้มีอาการประสาทหลอนหวาดระแวงและมีปัญหาทางด้านอารมณ์ถ้าอาการหนักมากนะคะก็จะมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะบ่อยครั้งเราเห็นได้จากโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเรียนให้กับหลายภาคส่วนตื่นตัวในการสร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคมรู้วิธีการป้องกันและเอาชีวิตรอดจาก

ราจะได้รู้ช่องทางที่เราจะสามารถเหนียวตัวรอดได้นะครับและต่อมาคือซ่อนนะครับการซ่อนเนี่ยนะครับเมื่อไม่สามารถที่จะหลบหนีจากพื้นที่ที่เกิดเหตุได้เนี่ยท่านต้องพยายามหลบซ่อนอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับซึ่งสามารถที่จะดูคนร้ายเข้ามาถึงไม่ได้หรือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่พ้นสายตานะครับอาจจะหลบหลังสิ่งหรือผนังหรือภายในห้องที่เป็นมีความแข็งแรงหรือกำแพงต่างๆนะครับแล้วก็ปิดไฟในห้องที่สำคัญปิดเสียงโทรศัพท์นะครับแล้วก็อยู่แบบเงียบที่สุดงดการพูดคุยเท่าที่จะทำได้นะครับหลักการต่อมาเนี่ยเมื่อหนีไม่ได้ซ่อนไม่ได้ต้องสู้ครับสู้เอาตัวรอดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองและคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ต่อเพราะฉะนั้นต้องหาอาวุธนะครับเท่าที่หาได้ณจุดนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็รวมพลังนะครับซุ่มโจมตีคนร้ายหากเขาจะมาถึงใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็ใช้ทุกวิธีการนะครับตามหลักการเอาตัวรอดเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับนี่คือหลักการของหนีซ่อนสู้ครับ

0: ฝึกอบรมนะครับเราเอาครูแม่ไก่เนี่ยไปฝึกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยไปต้นตำรับเลยนะครับแล้วก็เอาครูแม่ไก่เหล่านี้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับตำรวจนะครับทุกกองบัญชาการทั่วประเทศแล้วเข้าไปอบรมตามสถานที่ที่เป็นความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับห้างสรรพสินค้าศูนย์แสดงสินค้าหรือบริษัทห้างร้านที่มีกลุ่มคนอยู่เยอะๆที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ยิงขึ้นนะครับซึ่งในแต่ละสถานที่เนี่ยนอกจากการฝึกอบรมเนี่ยตัวสถานการณ์ในการรองรับนะครับเช่นมีแผนเผชิญเหตุนะครับอาจจะเทียบเคียงได้กับแผนดับเพลิงนะครับเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะทำอย่างไรพื้นที่ปลอดภัยตรงไหนนะครับการรักษาพยาบาลการติดต่อเจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรไอ้ทุกอย่างเนี่ยต้องมีการฝึกนะครับเสมือนจริงเช่นเรามีการฝึกเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5ต้องทำอย่างไรวิ่งไปรวมตัวที่ไหนมีการทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเหตุการณ์ยิงอย่างที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่ามันไม่ใช่เกิดต่างประเทศตอนนี้มันเข้ามาถึงในประเทศไทยแล้วก็มีอยู่หลายเหตุการณ์แล้วก็มีผู้คนเสียชีวิตไม่ใช่น้อยเพราะนั้นเนี่ยก็สถานที่ต่างๆนะครับก็จะต้องมีการรับมือเตรียมความพร้อมครับ
1: การตระหนักรู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดเป็นทางออกของคนในสังคมหากต้องเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ทางออกสำหรับผู้ก่อเหตุที่ถูกตีตราว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวททำให้เราต้องมองย้อนไปถึงต้นตอเพื่อหาทางออกให้กับพวกเขาจะเกิดขึ้น
2: ผมว่าการดูแลคนไข้จิตเวทเนี่ยนอกจากตัวคนไข้เองนะครับอันนี้พูดถึงครอบครัวก่อนนะจะขอพูดถึงทางสังคมนะครับอีกนิดหนึ่งละกันคือของครอบครัวเนี่ยก็คือการดูแลเขาเนี่ยก็คือเข้าใจเขานะฮะแล้วก็ดูแลในปัจจัยพื้นฐานนะครับกินอยู่หลับนอนนะครับทานยามาหาหมอตามนัดอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามมองชีวิตได้เหมือนปกติถ้าเกิดญาติเข้าใจในการดูแลคนไข้แต่ละคนเนี่ยญาติคนไข้จะอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุขแล้วก็พอเขาสุขคนไข้เนี่ยตัวคนดูแลก็สุขด้วยมันมีพรบ.สุขภาพจิต 2551นะครับแก้ไขปี62นะครับว่าเป็นพรบ.สุขภาพจิตที่เอาไว้ใช้ดูแลนะครับคอยดูแลความปลอดภัยของคนไข้และสังคมนะครับไม่ต้องแยกว่ามันสังคมด้วยถ้าท่านเจอครับถ้ามีญาติบอกญาติอันนี้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าเจ้าหน้าที่ก็คือ1คือตำรวจตรงไปตรงมา2ก็คือฝ่ายปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมหาดไทยได้หมดนะครับตามกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานนะครับก็จะนำส่งซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทุกโรงพยาบาลอำเภอสามารถดูได้หมดแล้วท่านก็ท่านตำรวจท่านปกครองท่านก็นำส่งโรงพยาบาลอำเภอนะครับแล้วก็โรงพยาบาล

0: เองนะครับอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยของท้องถิ่นถ้าในเขตกรุงเทพมหานครก็อาจจะทางท่านที่ตำรวจหรือว่าเทศกิจหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถส่งโรงพยาบาลทั่วไปได้ทุกแห่งนะครับนี่ของรัฐบาลนะครับเพราะเป็นสถานพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็เขาจะส่งต่อตามระบบของท่านผู้ว่านะครับท่านจัดจ้างก็เป็นบากอกเฮลโซนเราก็แบ่งกันไว้แล้วเพราะนั้นการดูแลคนไข้จิตเวชเนี่ยถ้าท่านเห็นนะครับท่านเห็นว่ามีอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับแบบเร่ร่อนเดินแก้ผ้าอะไรอย่างอันตรายกับเขานะเนี่ยก็แจ้งตำรวจตำรวจเขาจะส่งพอถึงโรงพยาบาลเขาจะส่งต่อตามระบบเองหรือว่าอันตรายแต่คนอื่นนะกำลังถือมีดกันอันนี้ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ปกครองก็จะนำส่งนี่ตามกฎหมายเลยครับท่านสามารถแจ้งได้นะท่านไม่ต้องเป็นญาติก็ได้นะครับนะครับท่านจะก็โทรแจ้ง191เลยล่ะครับปกติเลยนะครับจริงๆปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยทางออกของมันก็คืออาจจะต้องตั้งต้นที่ตัวเราก่อนนะครับเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะมีเขียนบันทึกไว้ของอริสโตเติลเพโตรเขียนไว้หมดนะครับแต่ว่าแล้วก็มันก็มาถึงปัจจุบันนะครับเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการรักษาหรือมีการดูแลที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นสามารถรักษาได้ดีขึ้นนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่มันคู่กับสังคมมานะครับบางโรคจิตถ้าเป็นโรคก็รักษาพยาบาลกันไปนะครับมันก็มีแนวทางใหม่ๆที่ผมว่ายาเยอะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการรักษาการดูแลระบบเราก็พยายามวางถึงชั้นที่น่าจะถึงอำเภอก็คงใกล้ชิดท่านพอสมควรนะครับนะแล้วก็แต่ว่าการเข้าใจโรคเนี่ยแล้วก็พยายามดูแลตัวเองอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเพื่อให้ท่านสามารถอยู่ได้ในสังคมที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝากว่าท่านต้องปรับตัวให้ได้ท่านต้องอยู่กับมันได้โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสองก็คือนอกจากอยากให้ท่านกลับมาดูหน่วยที่เล็กที่สุดคือครอบครัวครอบครัวของท่านเข้าใจไหมปรับตัวได้ไหมอยู่ได้ไหมมีความผูกพันความใกล้ชิดนะครับในแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะในบางครอบครัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเขาก็มีความสุขมีความผูกพันนะครับมีบรรทุกภาพจิตที่ดีในครอบครัวได้นะครับครอบครัวที่ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ลูกนะอาจจะรวมถึงปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยครอบครัวขยายหรืออะไรนะครับก็ช่วยกันดูแลใครมีปัญหาอะไรก็ต้องเปิดใจคุยกันถ้ามีปัญหามากก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนาทุกจิตเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเราองค์การอนามัยโลกเคยคิดนะครับเป็นค่าเฉลี่ยการสูญเสียต่อประชากรเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถกำจัดปัญหาทุกจิตได้เนี่ยมันจะช่วยอะไรให้การทำงานของประเทศหรือว่าของทุกคนดีขึ้นเยอะมากโรคหลักๆที่ทำให้เสียประสิทธิภาพการทำงานหรือคุณค่าเศรษฐกิจของสังคมมากที่สุดเนี่ยประเทศไทยก็อันดับหนึ่งก็คงเป็นอุบัติเหตุเพราะมันเสียเยอะจริงๆนะครับนะครับแล้วแต่ว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยรวมทุกอย่างเนี่ยอยู่ในอันดับท็อปไฟนะครับเรามีค่าตัวตายเรามีผู้พยายามทำร้ายตัวเองเนี่ยปีละประมาณ 30,000 คนแล้วก็เรามีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยปีละประมาณ 5,000 คน
1: ปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจอาจจะยากที่จะสังเกตเห็นนะคะแต่ต้องบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะดังนั้นหมั่นสังเกตและอย่ามองข้ามพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างถ้าพบว่าคนใกล้ตัวของเราเสี่ยงที่จะป่วยจิตเวชต้องรีบนำตัวไปรักษาอย่างทันทีและรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยกลายเป็นผู้ร้ายและเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้สามารถสุขค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้นะคะที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือทาง Facebook ก็ได้นะคะ1323ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสามารถปรึกษาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 14:30 นถึง 22:30 นค่ะการหาทางออก Find the Exitได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆของทางสถานีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึงคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารของทางสถานีได้ทาง Facebook นะคะวิทยุและ Thrive Official เพียงแค่พิมพ์คำว่า

@tpchannel ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาพบ The Exit เพื่อร่วมกันเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาโชยสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันอังคารที่15 กันยายน 2569ค่ะติดตามข่าวค่ำกับคุณสิทธิเดชพงศ์สิริและดิฉันทัศน์ดาวทองอิ่มค่ะ
0: ค่ำนี้กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันเช่นเดิมนะครับวันนี้นอกเหนือจากจะมีการประชุมวุฒิสภาพิจารณาเสวนาใหญ่ระดับชาติก็ว่าได้ที่อาคารรัฐสภามีการจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนก
1: ็
0: คือเรื่องของวิกฤตเด็กเกิดน้อยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: เพราะว่าทั้งโครงสร้างเนี่ยภาวะเศรษฐกิจก็มีผลทำให้เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยที่มีครอบครัวก็ไม่อยากจะมีบุตรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนเด็กที่เกิดใหม
0: ่
1: ก็จะทำให้ภาคของแรงงานเนี่ยสัดส่วนของแรงงานนั้นยิ่งลดน้อยลงไปอีกค่ะ
0: โดยเฉพาะประชากรของไทยในอนาคตเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าจำนวนเด็กในปัจจุบันเกิดน้อยก็ยิ่งจะทำให้ในอนาคตประชากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศก็ลดน้อยลงนะครับทำให้วันนี้ก็นำมาสู่เรื่องของการเสวนาที่ทางสภาผู้แทนราษฎรก็มีการร่วมกับทางด้านภาครัฐและเอกชนระดมแนวทางในการแก้ไขคุณภาพนะครับก็ชูเรื่องของเศรษฐกิจที่มั่นคงการศึกษาสวัสดิการแม่และก็เด็กนะครับพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้คนรุ่นใหม่ได้มีบุตรรวมไปถึงวางรากฐานประชากรคุณภาพสู่อนาคตประเทศที่ยั่งยืนด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับที่ทางด้านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยก็มีทางด้านของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับและมี4รัฐมนตรีเข้าร่วมภายในงานด้วยครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางแล้วก็ระดมข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาวิกฤตประชากรการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีบุตรการจัดคุ้มครองสิทธิแม่แล้วก็เด็กและการสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอันจะนำไปสู่และการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กไทยในอนาคตด้วยนะครับโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการกล่าวเปิดโครงการสภาผู้แทนราษ

0: ษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้วยด้อยคุณภาพโดยจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรณห้องจัดเลี้ยง B2-1 ชั้น B2 อาคารรัฐสภานะครับโดยประธานรัฐสภาบอกว่าโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานโดยมีดอนเป็นแม่งานหลักซึ่งตนก็รู้สึกดีใจนะครับที่ก็เห็นงานนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีความตั้งใจอย่างมากโดยเฉพาะทราบว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีรัฐมนตรีมาร่วมเพื่อที่จะร่วมกันสู่วันงานที่ร่วมกันในครั้งนี้ก็มีแต่หัวใจที่จะนำพาประเทศในการแก้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมทั้งยังได้มีการโภคภัณฑ์ที่ก็เกี่ยวข้องกับคุณภาพประชาชนอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีการนำไปสู่การทำงานอย่างเป็นระบบที่สำคัญก็จะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งก็จะได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาในสมัยประชุมนี้นะครับดังนั้นเวทีการเสวนานี้ก็เลยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตเกิดโดยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเพิ่มเติมว่าที่มาของโครงการนี้ได้จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับท้องถิ่นนะครับอาทิโครงการมหัศจรรย์1,000วันแรกของชีวิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผนวกกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนครับทั้งนี้ประธานรัฐสภาย้ำว่าขณะนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดทัศนคติกว่านั้นก็คือเมื่อเกิดแล้วจะต้องมีคุณภาพเพราะว่าปัญหาอยู่ตรงนี้รวมถึงตัวเลขผู้ติดยาเสพติดเมื่อไม่นานมานี้ตนก็ได้ไปเยือนประเทศเวียดนามเทียมกับประเทศไทยแต่วันนี้พบว่าประเทศเวียดนามไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษานักเรียนที่เวียดนามเรียนตามความสามารถและเรียนด้วยความสุขมีผู้ติดยาเสพติดเพียง200,000ไปแล้วมีผู้ติดยาเสพติดถึง400,000รายด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามตนได้ก็ได้กราบเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีว่าข้อสรุปจากการระดมจัดทำเป็นรายงานแล้วก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยนะครับมีเสียงช่วงนี้ของประธานรัฐสภาครับ
1: เราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏว่าได้ผลเรามีโรงเรียนคนตั้งครรภ์เรามีเอาคนตั้งครรภ์เราให้ทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขร่วมกับมหัศจรรย์พันวันเราร่วมกับพม.บวกไปจนถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้น ทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กโอไม่สามารถที่จะดันให้คนเกิดมาเขาไม่อยากเกิดหรือเขาไม่อยากมีบุตรแต่ทำไงถ้าสถิติการมีบุตรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดแล้วต้องเอาเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ที่เราจะร่วมกันคือเกิดแล้วต้องไม่ให้ตกต้องให้มีคุณภาพ
0: นอกจากนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่เข้าร่วมงานภายในวันนี้ได้แก่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรมนะครับพร้อมกับนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยครับ
2: ขณะเดียวกันนะคะทางประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยค่ะก็พูดถึงกิจกรรมการเสวนาระดับชาติในวันนี้นะคะบอกว่าทางสภาผู้แทนจัดงานเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อไปนี้สถาบันนิติบัญญัติจะต้องมีส่วนแก้ไขปัญหาของประเทศในทุกเรื่องโดยเรื่องของการเกิดน้อยด้อยคุณภาพไม่ใช่เพียงปัญหาของประเทศไทยค่ะแต่ว่านี่เป็นปัญหาของทั้งโลกนะคะจะเห็นดีอัตราการเกิดลดลงเกือบครึ่งเลยค่ะจาก700,000 คนเหลือเพียง400,000กว่าคนเท่านั้นดังนั้นทางประธานรัฐสภา

0: รัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด4กระทรวงแล้วก็ยังมีภาคเอกชนหน่วยงานในท้องถิ่นมาทำงานบูรณาการเพื่อแก้ไขได้อย่างสำเร็จลุล่วงนะคะเรื่องนึงที่ทำสำเร็จไปแล้วค่ะทางประธานบอกว่าก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะเพราะว่ามันมีระบบทำงานแบบบูรณาการแล้วก็จะพาสมัยนี้ด้วยส่วนเรื่องวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพก่อนที่จะเสนอต่อไปยังครม.นะคะก็จะได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติค่ะนอกจากนี้ทางประธานรัฐสภายังบอกเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าทางประธานเองได้เรียนคนตั้งครรภ์โดยนำผู้ที่ตั้งครรภ์ทั้งอำเภอมาเข้าโรงเรียนแล้วก็มีการให้ความรู้ว่าในแต่ละระยะของการตั้งครรภ์จะต้องดูแลแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะซึ่งต่อไปจะเป็นระบบทั้งประเทศค่ะส่วนด้านสาธารณสุขค่ะที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีโครงตอนนี้ก็ทำแล้วเห็นผลเพราะว่านำไปบวกกับโครงการมหัศจรรย์พันวันของชีวิตของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยซึ่งประธานรัฐสภายังได้พูดถึงแนวคิดที่ต้องการให้ท้องถิ่นเป็นทั้งลูกและพ่อเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวของประชาชนค่ะมีเสียงของประธานรัฐสภาค่ะ
1: สำคัญคือท้องถิ่นเขามีภารกิจส่วนใหญ่ท้องถิ่นเนี่ยลืมเรื่องพัฒนาคนจะไปพัฒนาเฉพาะโครงสร้างวันนี้เราก็ปลุกอบต.ต่างๆเนี่ยอบต.อบต.เทศบาลเนี่ยให้หันกลับมาดูแลเรื่องคนนะครับดูแลเรื่องคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนเกิดแล้วเนี่ยมีตัวช่วยผมใช้คอนเซปต์ว่าต่อไปนี้ท้องถิ่นต้องทำตัวเป็นพ่อของประชาชนเพราะว่าพ่อจริงๆไปรับจ้างอยู่ต่างจังหวัดเราก็ต้องเป็นพ่อดูแลลูกเขานะครับแล้วก็ทำเป็นลูกทำตัวเป็นลูกของประชาชนเพราะลูกที่แท้จริงไปทำงานอีกเอาพ่อแก่ๆอยู่ฉะนั้นเราต้องทำท้องถิ่นต้องเป็นทั้งลูกทั้งพ่อ
0: ประธานรัฐสภานะคะยังบอกด้วยว่านายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้เคยทำรายงานในเรื่องนี้ไว้นะคะแล้วก็นำเสนอต่อสหประชาชาติไปแล้วซึ่งก็จะได้นำรายงานฉบับนี้มาปรับปรุงค่ะแล้วก็จะได้เสนอไปยังรัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลกับสถานการณ์ซึ่งยืนยันนะคะว่าผลของการเสวนาครั้งนี้แต่ว่าต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อไปนี้เรื่องไหนที่จะขับเคลื่อนประเทศได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องทำร่วมกันค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการไปเยี่ยมชมการกลุ่มย่อย4หัวข้อด้วยกันนะครับโดยในหัวข้อที่4กฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญคือการร่วมกันเป็นสังคมที่ประชาชนอยากมีบุตรและสามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพซึ่งการสร้างสังคมในลักษณะดังกล่าวก็จำเป็นนะครับโดยประธานรัฐสภาบอกว่าหลังจากรับฟังข้อสรุปและการเสนอจากการสัมมนาก็เห็นว่าหลายแนวทางสามารถนำไปดำเนินการได้จริงนะครับโดยที่ผ่านมาก็มีการนำแนวคิดลักษณะดังกล่าวไปดำเนินโครงการในระดับท้องถิ่นและเห็นผลจึงต้องการที่จะผลักดันให้โครงการขยายไปสู่ระดับประเทศนะครับพร้อมกับยกระดับให้เป็นโครงการของชาติเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานรัฐสภากล่าวด้วยว่าการขับเคลื่อนก็จำเป็นต้องมีกฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการกำหนดมาตรการรองรับสำหรับผู้ที่มีบุตรตั้งแต่การดูแลครอบครัวการสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านการศึกษานะครับโดยต้องพิจารณาจริงในทางปฏิบัติหรือไม่รวมถึงการกำหนดภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เป็นอุปสรรคครับอย่างไรก็ตามประธานรัฐสภาก็บอกว่าจะมีการประสานตัวแทนจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมจัดทำรายงานจากข้อเสนอของเวทีสัมมนาแล้วก็เสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีต่อไปโดยก็มองว่าการเสวนาเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแต่ต้องนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งในส่วนของกฎหมายที่ส่งเสริมและกฎหมายที่
0: คราวนี้ค่ะมาดูการเสวนาบนเวทีที่เกิด

0: ิดขึ้นวันนี้นะคะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะถึงวิกฤตการเกิดน้อยและคุณภาพที่ดีของเด็กยุคปัจจุบันค่ะทั้งระบบค่ะไม่มีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่สามารถทำได้เพียงกระทรวงเดียวเป็นที่มาของเกิดได้เกิดดีโตดีและเก่งดีเช่นเรื่องเกิดได้จำเป็นต้องทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขว่าจะทับการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆซึ่งหากว่ามองเรื่องนี้ย้อนกลับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่กระทรวงกำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพื่อให้เรื่องนี้กลายเป็น New Code Engine นอกจากนั้นค่ะคุณยศชนันยังพูดถึง Reproduct Creation ที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันประชาชนมีลูกช้าลงไปส่งเสริมในเรื่องนี้ได้นอกจากนั้นนะคะเรื่องของงานวิจัยด้านคำปรึกษาก็ยังเป็นงานวิจัยที่สำคัญของเรื่องวิกฤตการเกิดน้อยด้วยขณะเดียวกันเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงเองก็ให้ความสนใจทางด้วยที่ไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรสูตินารีเวชซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของนมแม่แล้วก็โภชนาการนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่มารดาสู่ทารกเพื่อไปดูว่าสารอาหารครบได้กระทรวงเองก็อยู่ระหว่างพิจารณาค่ะว่าจะทำยังไงให้เรื่องนี้ขยายผลสู่โลโก้อินกรีเดียนต์เพื่อการโตดีส่วนเก่งดีก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาว่าจะทำยังไงให้การศึกษาแบบปฐมวัยสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตส่วนบุคคลจะทำยังไงให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงได้ค่ะคุณยศชนันยังพูดถึงเรื่องของภาพรวมการศึกษาไทยนะคะบอกว่าสามารถสรุปได้เป็น5โฮปหรือว่า5แห่งความหวังค่ะโฮปที่1ก็คือ Hope to Discover ค้นพบศักยภาพตนเอง Hope to Learn เรียนรู้ตลอดชีวิต Hope to Work เชื่อมโยงตลาดแรงงาน Hope to Life วัดคุณค่าที่ความสามารถและ Hope to Dream สร้างนักเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึก
1: ษาสำหรับเรื่องการศึกษานะฮะ
2: ครับ
1: เราสรุปออกมาเป็นเรื่องของ5โฮปนะครับ5แห่งความหวังนะอย่างแรกเลยเนี่ย personalized education ต้องไม่ถามว่าเด็กคนนี้เก่งหรือไม
2: ่
1: ครับเราพยายามจะถามว่าเด็กคนนี้เขาเก่งอะไร
2: ครับ
1: แล้วก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับ AI ในการทำเรื่องของ precision education ให้กับเขานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ hope to learn นะครับเรื่องนี้เราคนสูงอายุเยอะขึ้นก็ต้องกลับมา relearn unlearn นะครับอันนี้อย่างที่2ทำเรื่องของ skill matching ต่างๆเพื่อเขาเรียนจบสามารถมีงานทำได้ทันทีนะครับอย่างที่4คือ Hope to Rise นะครับว่าวันนี้เขาเรียนอาชีวะมาเพื่อป้องกันเรื่องซีโร่ดรอปเอาท
2: ์
1: เพราะว่าเขาต้องมีเงินเรียนเนี่ยมีความจำเป็นว่าเขาอาจจะไม่สามารถเรียนม.1ถึงม.6อันเรื่องการศึกษาจากม.1ถึงม.6กับคนที่เรียนอาชีวะปวช.เองจะทำให้เราสามารถที่จะลดเรื่องซีโร่ดรอปเอาท์ได้แบบอัตโนมัตินะครับก็สุดท้ายคือ Hope to Dream นะครับการใช้ไซเทคโนโลยีนะครับเพื่อเปลี่ยนคนที่แทนที่จะหางานจาก Job Seeker ให้เป็น Job Creator ต่างๆนะครับ
3: ขณะที่ในมุมมองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและเรื่องนี้คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกว่าในปัญหาเด็กเกิดลดลงนั้นก็พบว่าความเปราะบางของปัญหาเด็กในประเทศไทยมีหลายมุมมองที่น่ากังวลนะครับซึ่งกระทรวงพม.ก็ดูแลกลุ่มเปราะบางและคนในทุกช่วงวัยซึ่งเป้าหมายก็คือการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งโดยกระทรวงพม.ก็มีโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ6ปีสำหรับครอบครัวที่ก็มีรายได้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับไปก็จะต้องมีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางสังคมนะครับซึ่งเป้าหมายก็คือท้องถิ่นทั้งในระดับตำบลแล้วก็อบจ.เพื่อที่จะนำสวัสดิการของภาครัฐลงไปถึงคนที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดแล้วก็ถูกเป้าหมายครับเงินช่วยเหลือออนไลน์ที่เรียกว่าพม.แคร์นะครับเพื่อให้แม่ตั้งครรภ์หรือว่าผู้สูงอายุในชุมชนที่เดือดร้อนสามารถขอเงินช่วยเหลือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนั้นเมื่อสวัสดิการของเราทั่วถึงก็จะทำให้คนมีความพร้อมในการมีลูกนี่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
0: ช่วงหน้าค่ะยังคงอยู่กับงานเสวนาวิกฤตเกิดน้อย

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปะดุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นาก
5: ระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัย
8: กฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: ถ้าอยากรู้
11: รู้ดูช่อง10ค่ะอ
12: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

จับตาการประชุม16กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมัครประชาชนรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

ังคงอยู่กับกิจกรรมเสวนาวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพนะคะซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระทรวงนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในมิติของแรงงานค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่มาถอดบทเรียนในเวทีเสวนาด้วยนะคะโดยคุณวราวุฒิค่ะก็บอกนะคะว่าพร้อมที่จะรับมือจากนี้ก็ยังที่จะเตรียมเสริมทักษะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมให้ตอบโจทย์ผู้สูงอายุค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็พูดบนเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อค่ะโดยคุณวราวุฒิบอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างประชากรก็ส่งผลทั้งในมิติของแรงงานการผลิตแล้วก็การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆทำให้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาในฐานะโจทย์ด้านกำลังคนผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่กันไปค่ะการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตก็มีแนวโน้มผลิตเองนะคะยังคงเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศตัวเลขสำนักงานสถิติแห่งชาติก็

0: พบว่าในไตรมาสที่2ของปี2568ไทยมีผู้มีงานทำในจำนวนนี้ค่ะอยู่ในภาคการผลิตประมาณ 6.39 ล้านคนหรือว่าคิดเป็นประมาณร้อยละ16ของผู้ที่มีงานทำทั้งหมดขณะที่ฐานประชางานกำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำนวนเด็กเกิดจากการทะเบียนลดลงนะคะจาก 736,352 คนเมื่อปีนี้ในปี2567ค่ะเหลือเพียง 462,240 คนเท่านั้นหรือถ้าคิดเป็นอัตราสัดส่วนนะคะก็พบว่าลดลงประมาณร้อยละ37ภายใน9ปีค่ะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ภาคอุตสาหกรรมเองก็มีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มาใช้แรงงานเข้มข้นแล้วก็วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะซึ่งอาจจะกระทบต่อความต่อเนื่องของการผลิตความสามารถในการขยายกำลังการผลิตแล้วก็ต้นทุนการดำเนินส่วนผลกระทบจากวิกฤตประชากรก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่จำนวนแรงงานที่มันลดลงนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงปัญหาเรื่องของคุณภาพแล้วก็ทักษะของกำลังคนด้วยเนื่องจากว่าภาคอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีการกระทรวงเองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการผลิตอัจฉริยะค่ะตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติด้านหุ่นยนต์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเมื่อแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบน้อยลงทักษะของแรงงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ได้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพก็อาจจะกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยค่ะนอกจากนี้คุณวราวุธยังบอกด้วยนะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนสถานประกอบการให้เป็นพื้นที่ที่คนทำงานและมีครอบครัวได้ซึ่งในอดีตค่ะโรงงานแล้วก็สถานประกอบผลิตเป็นศูนย์กลางแต่ว่าในโลกที่แรงงานกำลังกลายเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดต้องปรับแนวคิดเป็นไปสู่คนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นสถานประกอบการต้องเป็นพื้นที่ที่คนสามารถทำงานสร้างอาชีพแล้วก็มีครอบครัวไปพร้อมกันได้เรื่องของความยืดหยุ่นในบริบทของโรงงานก็ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำงานจากที่บ้านนะคะแต่ว่าสามารถสร้างความยืดหยุ่นภายในระบบของการดูแลเด็กก็คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ทุกโรงงานต้องไม่จำเป็นที่จะต้องมี100โรงงาน100ศูนย์เด็กเล็กแต่อาจจะมี100โรงงานที่สามารถเข้าถึงระบบดูแลเด็กที่มีคุณภาพร่วมกันได้ขณะเดียวกันค่ะแม้ประเทศไทยเองจะสามารถเพิ่มอัตราการเกิดได้ในอนาคตแต่ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้ต้องใช้ระยะเวลาเกือบ20ปีนะคะถึงจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ดังนั้นในช่วง10ถึง20ปีข้างหน้าจำนวนลดลงคำตอบของภาคอุตสาหกรรมจึงไม่ใช่เพียงการพยายามที่จะหาแรงงานให้ได้มากขึ้นแต่ต้องเปลี่ยนโจทย์เป็นทำอย่างไรให้แรงงาน1คนสามารถสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นส่วนแปลงโครงสร้างประชากรค่ะก็ต้องไม่มองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นความเสี่ยงแต่ว่าต้องมองให้เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพสามารถคงอยู่หรือว่ากลับเข้าแรงงานได้อย่างเหมาะสมด้วยควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างกระตือรือร้นแล้วก็มีคุณค่าในสังคมนะคะด้วยกระสุนเรื่องของการพัฒนา Silver Industry หรือว่าอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุตั้งแต่การดูแลสุขภาพการดำรงสูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามคุณวราวุธยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคุณวราวุธเนี่ยเชื่อว่าโจทย์ของไทยในวันนี้ไม่ใช่เพียงว่าทำยังไงให้มีเด็กเกิดมากขึ้นแต่ทำยังไงให้คนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการมีครอบครัวกับการมีอนาคตในการทำงานภาคอุตสาหกรรมต้องมีส่วนช่วยในการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนได้แล้วก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยมีเสียงของคุณวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
1: แล้วถ้าหากเราไม่เร่งแก้เนี่ยอีกประมาณ6ไม่เกิน6ไม่เกิน50ปีจากนี้ไปเนี่ย
2: ครับ
1: ประชากรของประเทศไทยจาก 64.9 ล้านคนเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่ประมาณ30กว่าล้านคนเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมไฮอินคัมเนี่ยนะครับจากมิดเดิลอินคัมแทรปเนี่ยมันจะก้าวไปไม่ได
2: ้ครับ
1: ฉะนั้นสิ่งที่อุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการต้องทำใน

0: คือพออย่างเส้นทางสาธารณสุขทางอวทางพมเนี่ยเร่งทำแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ควรจะใช้คำว่าควรจะนะมีส่วนร่วมในการสร้างอินเซนทีฟเช่นมีเดย์แคร์เซ็นเตอร
1: ์
0: ให้กับให้กับเด็กเล็ก
2: ขณะที่ทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าในปี2568พบว่ามีเด็กก็น้อยมากนะครับดังนั้นต้องทำให้ทุกการเกิดนั้นมีความหมายและมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากลงทุนไปที่เด็กโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดนะครับทางนี้ก็มีสถิติตัวเลขว่าหากเราส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็จะมีผลตอบแทน7เท่าและถ้าส่งเสริมนมแม่ก็จะได้รับผลตอบแทน44เท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายภูมิคุ้มกันโรคต่างๆและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวในการดูแลเด็กที่เกิดมานะครับทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่า 2,500 วันแรกของชีวิตมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับตั้งแต่ยังไม่คลอดและอยู่ในครรภ์มารดาซึ่งต้องดูแลสุขภาพของแม่ให้มีสุขภาพดีที่สุดและเมื่อคลอดออกมาแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งแม่และลูกปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของแม่ที่คลอดบุตรน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็เป็นก้าวแรกจากนั้นในระยะเวลา 0-6 เดือนก็จะต้องดูแลการให้นมแม่ซึ่งก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกและต่อมาในระยะเวลา6เดือนถึง2ปีท่วนสมบูรณ์และจะทำให้สุขภาพร่างกายของเด็กแข็งแรงนะครับของอายุ 2-5 ปีซึ่งก็คือช่วงก่อนวัยเรียนเป็นช่วงของการเล่นการเรียนรู้ที่จะต้องมีสุขภาพกายและใจที่ดีนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวแต่แม่และครอบครัวก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กคนนึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพแม่ตั้งแต่การฝากครรภ์ซึ่งนโยบายของกระทรวงที่ทำมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือการฝากครรภ์ให้ได้ 100% รวมถึงติดตามและให้ความรู้แม่ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์และพูดคุยกับพ่อทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ต้องดูแลไปพร้อมกันนะครับโดยก็ย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในช่วง 2,500 วันแรกให้มากที่สุดรวมถึงมีการรณรงค์ให้อีกหลายกิจกรรมรวมถึงนโยบายที่จะทำอย่างไรที่เกิดที่เมื่อเกิดน้อยก็ยิ่งต้องมีคุณภาพและพร้อมที่จะรับการเรียนรู้การศึกษาต่อไปในอนาคตด้วยมีเสียงช่วงนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
3: ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะโฟกัสไปช่วง 2,500 วันแรกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีแคมเปญก็มีนโยบายที่เราจะโฟกัสลงไปว่าทำอย่างไรให้เกิดมาแล้วนะครับยิ่งเกิดน้อยยิ่งต้องมีการรู้การศึกษาต่อไปในอนาคต
4: คราวนี้มาฟังความคิดเห็นจากหนึ่งเดียวของภาคเอกชนกันบ้างค่ะคุณสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะก็พูดถึงสถานการณ์วิกฤตกับว่านี่เป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกหลายประเทศเองก็แล้วขณะที่ประเทศอย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพราะว่านอกจากอัตราการเกิดที่ลดลงแล้วยังมีผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็พ้นวัยทำงานมากขึ้นด้วยก็ส่งผลโดยตรงนะคะต่อทั้งเศรษฐกิจกำลังแรงงาน GDPแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะคุณสุภชัยยังพูดถึงปัจจัยสำคัญมาจากโครงสร้างสังคมแล้วก็เศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่ครอบครัวมองว่าการมีลูกจำนวนมากๆจะเป็นกำลังช่วยครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมค่ะทุกอย่างมุ่งไปที่ผลลัพธ์มากขึ้นจนเกิดปัญหาทำงานกับชีวิตครอบครัวค่ะเมื่อการมีลูกถูกมองว่าเป็นภาระทางด้านของเวลาแล้วก็เศรษฐกิจก็เลยทำให้อัตราการเกิดนั้นลดลงคุณสุภชัยบอกนะคะว่าปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตประชากรอยู่2ขั้วขั้วแรกเห็นว่าต้องกระตุ้นให้ประชากรเกิดเพิ่มเพื่อรักษาระดับ GDP ค่ะและกำลังแรงงานขณะที่อีกขั้วก็มองว่าประชากรลดลงเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของโลกด้วยการขยายอายุเกษียณและการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์นะคะอย่างไรก็ตามคุณสุภชัยก็มองนะคะว่าประเทศไทยเองเนี่ยไม่ควรที่จะเลือกเพียงแค่ทางใดทางหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องทำทั้งสองอย่าง

0: ต่างไปพร้อมๆกันก็คือส่งเสริมให้เกิดประชากรในจำนวนที่เหมาะสมมีคุณภาพและก็มีความยั่งยืนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งปรับตัวทางด้านเทคโนโลยีด้วยเพื่อเพิ่มผลลัพธ์และก็รองรับสังคมผู้สูงวัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเสนอให้ไทยศึกษาแนวทางของประเทศแถบสแกนดิเนเวียซึ่งให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับพร้อมย้ำนะคะว่าเรื่องของความปลอดภัยเองก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของทั้งโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวค่ะหากว่าเด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยมีการศึกษาแล้วก็มีโอกาสที่ดีก็จะสามารถพัฒนาไปเป็นประชากรคุณภาพได้ในอนาคตโดยมองว่าเรื่องของการแก้ปัญหาวิกฤตเกิดน้อยของไทยจึงไม่ควรมองเพียงเรื่องของการเพิ่มจำนวนเด็กแต่ว่าต้องสร้างระบบที่ทำให้ทุกคนสามารถมีลูกแล้วก็เลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพด้วยพร้อมกับสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทดแทนกำลังแรงงานที่ลดลงไปค่ะมีเสียงของคุณสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
1: จริงแล้วเนี่ยถ้ามองว่ามันคือวิกฤตต้องทางนึงก็ปรับตัวเข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องโรบอติกเรื่องอะไรก็รักษา productivity หรือเพิ่ม productivity ในอีกทางนึงก็คือต้องต่อสู้ในให้ประชากรเนี่ย มีความยั่งยืนนะครับให้เกิดจำนวนประชากรที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนแต่ก็ต้องมีคุณภาพและอย่างที่ท่านสมุนสารัมพูดถึงตอนแรกเนี่ยทำยังไงไม่มีนักเรียนเนี่ยตกออกจากนอกระบบเลยแล้วโรงเรียนเนี่ยก็คือการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของครอบครัวก็คือการสร้างความปลอดภัยถ้าเด็กมีความปลอดภัยเป็นพื้นฐานเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับและแน่นอนครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนตามความสนใจแล้วก็การที่เรามีเด็กเป็นศูนย์กลางครับอย่างที่ท่านรองนายกได้พูด
2: ที่ในช่วงบ่ายนะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มย่อย4หัวข้อก็โดยรองศาสตราจารย์ดร.มนัสสิการกาญจนจิตสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมีการกล่าวสรุปในหัวข้อการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรว่าจากข้อมูลพบว่าคนไทยจำนวนมากต้องการมีบุตรแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องยากในการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพตามต้องการนะครับประเด็นสำคัญคือการปรับระบบนิเวศการมีบุตรให้ง่ายและมีคุณภาพขึ้นอย่างไรก็ตามเป้าหมายนโยบายประชากรนั้นประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มีลูกแล้วไม่จนมีลูกแล้วไม่เสียงานเลี้ยงลูกไม่ต้องสู้เพียงลำพังนะครับขณะที่ทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวสรุปหัวข้อมาตรการการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กว่าการเลี้ยงดูเด็กชุมชนก็มองว่าเป็นเรื่องของตำบลและหมู่บ้านที่ต้องเลี้ยงดูแสดงว่าเลี้ยงเด็ก1คนต้องช่วยกันทั้งประเทศผ่านภาษีและงบประมาณเพื่อให้คนไทยอยากมีบุตรเรื่องของการแก้ปัญหานั้นโดยเฉพาะการทดแทนต้องรับฟังหญิงตั้งครรภ์และต้องสนับสนุนทุน 3,000 บาทต่อเดือนแบบทั่วหน้าไม่ใช่600บาทนะครับขณะที่ตัวแทนจากอว.เองก็กล่าวสรุปหัวข้อหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับว่าข้อเสนอเชิงนโยบายมีอยู่6ประเด็นด้วยกันเพื่อแก้วิกฤตเกิดน้อยคือต้องมีระบบนิเวศเชิงพื้นที่เพื่อการเรียนการศึกษาแห่งชาติมีระบบดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กเปราะบางที่ทั้งด้านเศรษฐกิจสวัสดิภาพสุขภาพศักยภาพการเรียนรู้สมรรถนะและสุขภาวะครูนะครับขณะที่นายกิตติพจน์กำเนิดฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานมีการกล่าวสรุปในหัวข้อกฎหมายคุ้มครองแม่และก็เด็กโดยสรุปว่าปัญหาและก็ช่องว่างทางกฎหมายคือกฎหมายต่างๆมีความกระจัดกระจายเกิดปัญหาในการปฏิบัตินะครับแล้วก็การคุ้มครองไปต่อเนื่องจนถึงตลอดชีวิตด้วยดังนั้นจึงมีข้อเสนอหมายเป็นวาระเร่งด่วนโดยผลักดันร่างพรบควบคุมการตลาดเครื่องดื่มอาหารที่ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กร่างพรบการคุ้มครองเด็กจากสื่อและสนับสนุนสถาบันในครอบครัวนะครับจากนั้นนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการกล่าวปิดการสัมมนานะครับว่าวิวัฒนาการการมีบุตรของประเทศเริ่มตั้งแต่การให้รางวัลแจกถุงยางอนามัยและในยุคปัจจุบันที่ส่งเสริมให้มีบุตรอย่างไรก็ตามเรื่องศูนย์เด็กเล็กที่สภากำลังจะลงนามซึ่งในอนาคตต้องคิดหาว่าจะทำอย่างไรให้หน่วยงานใหญ่ๆ

0: มีเนอร์เซอรี่แล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการส่วนเรื่องการศึกษาการสร้างประเทศไทยเรื่องนี้เป็นยาขมแต่ละรัฐบาลเองก็เข้ามาสร้างฐานแต่ไปไม่ถึงพีระมิดนะครับดังนั้นก็มองว่าการจัดทำกฎหมายแม่บทอย่างทำให้เสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้ให้ได้และต่อไปท้องถิ่นก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเข้าเรียนครับอย่างไรก็ตามประธานรัฐสภายังระบุด้วยว่า3สิ่งสำคัญในการแก้วิกฤตเกิดน้อยได้แก่ทัศนคติสิทธิขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่จะเป็นแม่งานร่วมกับสภาในการจัดทำรูปเล่มเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเมื่อรัฐบาลเห็นชอบกับแผนที่ทำในวันนี้สภาก็จะรับผิดชอบพิมพ์รูปเล่มเผยแพร่ไปยังกระทรวงท้องถิ่นด้วยครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะซึ่งทางประธานรัฐสภาออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เคยตีกรอบในเรื่องของเนื้อหาค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้จากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
8: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

จากกรณีที่หัวหน้าพรรคประชาชนมีการออกมาเปิดเผยว่าประธานรัฐสภาพยายามตีกรอบในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ให้พูดถึงเรื่องของคดีเลือกสว.นะครับเรื่องนี้ยันว่าไม่เคยมีการตีกรอบในเรื่องนี้เพราะว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์พูดตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับพร้อมกับมีการเปิดเผยในการประชุมสภาพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าเรื่องของรายงานกกต.และปัญหาไฟใต้น่าจะพิจารณาจบในวันที่16กันยายนคือพรุ่งนี้ครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาพยายามตีกรอบเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ให้พูดถึงประเด็นเรื่องของการเลือกสว.นะครับว่ายืนยันว่าไม่เคยพูดและไม่เคยทำเช่นนั้นเพราะยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นอะไรขออย่าทำให้

0: ไม่สับสนนะครับโดยเมื่อมีการถามว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสว.จะสามารถพูดได้ใช่หรือไม่ประธานรัฐสภาก็บอกว่าเรื่องใดที่เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิทธิ์ของส.ส.พูดตามที่รัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับกำหนดไว้นะครับและเมื่อมีการถามว่าวันที่16กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้จะมีการพิจารณารายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงพิจารณายติปัญหาชายแดนใต้ให้เสร็จสิ้นเลยใช่หรือไม่ประธานรัฐสภาก็บอกว่าจะมีการพิจารณาทั้ง2เรื่องโดยเริ่มตั้งแต่เช้าของวันที่16กันยายนและให้จบภายในวันดังกล่าวนะครับจากนั้นประธานสภามีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ้าเพดานโรงอาหารรัฐสภาชั้น B2 มีการหล่นลงมานะครับว่าเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาตรวจสอบแรงส่วนที่เกิดเหตุเป็นร่องแอร์ประกอบกับฝ้าใช้สมาร์ทบอร์ดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมต่อเนื่องและก็เปิดแอร์ไว้เมื่อมีการปิดแอร์ก็ทำให้เกิดการควบแน่นและหยดน้ำจากท่อแอร์หยดลงมาจากตรงฝ้านะครับทำให้ฝ้าบวมตรงท่อแอร์นอกจากนี้หัวสกรูมีขนาดเล็กจึงกรมโยธาก็มีการแนะนำให้ใช้หัวสกรูใหญ่แทนดังนั้นแนวที่จะเป็นท่อแอร์จะมีการดูแลเพิ่มเติมนะครับตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนจุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในร่องของความชื้นก็ไม่มีปัญหาครับนอกจากนี้ประธานสภาก็กล่าวถึงมาตรฐานความปลอดว่าทุกอาคารเมื่อสร้างระยะหนึ่งแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงเช่นเดียวกับอาคารรัฐสภาก็ต้องมีการซ่อมแซมดูแลรักษาตามปลอดภัยก็ขอให้มั่นใจได้นะครับเมื่อมีการถามถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอากาศเวลาประกันแล้วนั้นประธานรัฐสภาก็กล่าวชี้แจงนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องอายุการใช้งานมันมีเหตุมีผลการเกิดหากเกิดในช่วงที่อธิบายไม่ได้ก็จะเป็นอีกเรื่องซึ่งวิศวกรที่มาตรวจสอบก็อธิบายแบบนั้นนะครับมีการเรียกความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่ออาคารรัฐสภานั่นเองครับประธานรัฐสภาก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่น 100% ตนเองก็เชื่อมั่น 100% อย่า กังวลจนเกินเหตุโดยประธานสภามีหน้าที่ดูแลสำนักเจ้าหน้าที่กรมโยธาก็ระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานแต่ปัญหาเกิดจากการใช้งานครับ
1: หลังกกต.เปิดเผยรายชื่อ77คนนะคะที่กกต.เองมีมติที่จะส่งฟ้องศาลฎีกาในคดีเลือกสว.นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็ปรากฏชื่อของบิดาของรัฐมนตรีช่วยคุณวรสิทธิ์ค่ะก็มีการออกมายืนยันนะคะว่าในส่วนของความบริสุทธิ์ของบิดาของตนเองนั้นคุณวรสิทธิ์มีความบริสุทธิ์นะคะขณะเดียวกันตนเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเลือกสว.ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีมติสั่งฟ้องกรณีเลือกสว.จำนวน77คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของนายเป็นบิดาของคุณวรสิทธิ์นะคะโดยทางคุณวรสิทธิ์บอกว่าตนเองได้พูดคุยกับบิดาไปเมื่อวานนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เคารพผลการพิจารณาของทางกกต.แต่ก็ยังมั่นใจและก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการค่ะส่วนว่าจะเตรียมการต่อสู้ยังไงนั้นทางคุณวรสิทธิ์บอกว่าไม่ได้เตรียมคำชี้แจงเพราะมั่นใจนะคะว่าไม่ได้ทำอะไรเช่นนั้นเบียบมีกติกาและที่ผ่านมาก็ยึดกติกาเดียวกันกติกาเดิมเราเคารพผลแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการค่ะส่วนหลักฐานที่กกต.อ้างว่าจะมีการส่งศาลฎีกาคิดว่ามีหลักฐานที่จะหักล้างหรือว่าสามารถชี้แจงได้หรือไม่คุณวรสิทธิ์ก็บอกนะคะว่าขอดูในรายละเอียดว่ากกต.ระบุเอาไว้ว่าอย่างไรแต่ว่าในทางพฤตินัยก็สามารถชี้แจงได้ค่ะส่วนที่มีการพยายามที่จะเชื่อมโยงมาถึงตนเองต้องถามว่าเชื่อมโยงอย่างไรเพราะว่าความเชื่อมโยงอย่างเดียวที่มีก็คือมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกัน

จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่16กันยายน 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ชัดคณะกรรมการพร้อมลุยเดือดผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: ข่าวเข้มวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับที่ปัจจุบันนี้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2400ถึงเรื่องของความล้าสมัยของกฎหมายนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านพรรคภูมิใจไทยก็มีการเตรียมจะเสนอร่างพรบ.อาวุธปืนเข้าสู่สมัยการประชุมนี้นะครับแล้วก็มีการร่างเอาไว้กว่า100มาตราแล้วก็จะแก้ไขในรายละเอียดด้วยนะครับซึ่งก็เห็นว่าร่างกฎหมายนี้ควรถึงเวลาแล้วจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยในรายละเอียดร่างพรบ.อาวุธปืนของพรรคภูมิใจไทยกับทางด้านท่านสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านครับร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนจะเรียกได้ว่าการที่จะเตรียมเข้าเสนอสู่สมัยประชุมจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นชนวนสำคัญทำให้จะต้องมีการควบคุมอาวุธปืนนะครับท่าน
1: จริงๆต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ได้รับนโยบายจากอนุทินชาญวีรกูลว่าให้ศึกษาปรับปรุงกฎหมายที่มันล้าสมัยแล้วก็น่าจะทำให้มันเหมาะสมกับสถานการณ
0: ์ครับ
1: พรบ.อาวุธปืนก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่เราศึกษาแล้วเห็นว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งสองครั้งที่มันปรากฏเป็นข่าวดังเนี่ยผมก็เลยออกมาแถลงว่าจริงๆเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเราได้ซึ่งมันอยู่ในช่วงเวลาที่พอดีจริงๆเราตั้งใจที่จะยื่นในสมัยประชุมที่จะถึงในสัปดาห์หน้านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคล้องจองกันแล้วก็จริงๆก็คือตอนเราร่างเนี่ยเราดูแล้วมันมีประมาณ100มาตราแหละแต่ผมใช้วิธีการเรียงมาตราใหม่ให้มันเอาเนื้อหาหลายมาตรามารวมเป็นมาตราเดียวกัน40กว่ามาตราไม่เกิน50มาตรานะครับ
0: ครับซึ่งในการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับจะมีหลักการสำคัญอะไรที่จะมาควบคุมเรื่องปืนของไทย
1: สภาพการให้ท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าจนถึงเวลานี้เนี่ยนะครับอันแรกสุดก็คืออย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้มีการพูดไปแล้วว่ากฎหมายนี้เนี่ยมัน80ปีละ
0: ครับ
1: ยังซึ่งความจริงแล้วเนี่ย

0: ไอ้พัฒนาการในทางด้านเรื่องปืนเนี่ยมันไปกันไกลมาก
1: ครับ
0: สองก็คือต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยมันรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันมีอยู่มากมายและสิ่งที่อีกเรื่องนึงซึ่งก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: ก็คือวันนี้ทราบไหมครับว่าประเทศไทยซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ70ล้านคนเนี่ยมีผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนเนี่ยประมาณ6ล้าน1แสนกระบอก
1: ครับ
0: เกือบ 10% ของประชากร
1: ครับ
0: นะครับโอเคนับเด็กด้วยแต่พอนับผู้ใหญ่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยแปลว่าวันนี้เนี่ยปืนที่อยู่ในแผ่นดินประเทศไทย77จังหวัดเนี่ยมีอยู่6ล้านกระบอกซึ่งเป็นปืนที่ถูกต้องด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันไอ้ปืนผิดกฎหมายที่เขาบอกปืนเถื่อนเนี่ยผมว่ารวมแล้วมันอาจจะสัก 3-4 ล้านกระบอกก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: ซึ่งแปลว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยปืนไอ้ความที่เป็นปืนเนี่ยเครื่องมือในการสังหารใช้ฆ่าคนก็ได้ทำร้ายคนก็ได้แปลว่าวันนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมันไม่เข้มแข็งพอที่จะมาควบคุมเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่แล้วถ้ากฎหมายมันล้าหลังแล้วไม่สามารถควบคุมได้อย่างเคร่งครัดเนี่ยผลกระทบเชิงสังคมในเรื่องความปลอดภัยคือที่มาที่เราต้องมาทบทวนต้องบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยพอเมื่อกี้พูดถึงว่าพอมันกฎหมายมันล้าสมัยในขณะที่การผลิตปืนมันก็มีมากขึ้นกันอย่างไรสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนเนี่ยอันแรกสุดตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าปลอดภัยได้อย่างเห็นได้ชัด
1: ครับ
0: เพราะวันนี้เนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจตากันจริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่พบว่ามีใครพกพาอาวุธปืนแหละ
1: ครับ
0: ปืนที่มีอยู่ซึ่งให้มีและไว้ใช้เก็บไว้ที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีคนชะล่าใจแอบพกมาบ้างมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครขัดแย้งขับรถปาดหน้ากันเนี่ยซึ่งอย่างมากก็ถ้าปาดกันเฉยๆอาจจะด่ากันอาจจะชกกันแต่ถ้าใครมีปืนเนี่ยก็มีกรณีที่เกิดขึ้นในที่สุดก็ใช้อาวุธปืนยิงกันจนถึงแก่ความตาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ลดและทำให้ความปลอดภัยมาก6ล้านกระบอกที่ถูกกฎหมายเนี่ยวันนี้มันก็ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นหลักอันสำคัญก็คือการให้คำนิยามคำว่าการอาวุธปืนคืออะไรเครื่องกระสุนปืนคืออะไรสิ่งเทียมอาวุธปืนคืออะไรเนี่ยมันก็ให้ชัดขึ้นเพราะวันนี้อย่างยกตัวอย่างเรื่องบีบีกันเนี่ยบีบีกันเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะมันไม่ใช่ปืนแต่วันนี้ก็มันขาดการสิ่งเหล่านี้ก็ต้องควบคุมด้วยกฎหมายนี้ก็เข้ามาควบคุมถึง
2: นิยามให้ชัดขึ้น
0: ชัดขึ้นและต้องกฎหมายก็เลยเขียนว่าให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถออกกฎระเบียบอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ว่าเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องมีอย่างไรเรื่องอาวุธปืนต้องเป็นอย่างไร บีบีกันต้องทำยังไงยกตัวอย่างนะ
1: ครับ
0: หรือว่าเครื่องกระสุนปืนรวมถึงการเข้าไปควบคุมจนถึงสนามยิงปืนซ
1: ึ่
0: งเมื่อก่อนให้อำนาจอธิบดีกรมการปกครองในการออกระเบียบต่างๆซึ่งมันมีดีเทลเยอะแหละ
1: ครับ
0: รวมถึงว่าเรื่องของใบอนุญาตให้มีไอ้ใบป.4 เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยมันตลอดชีวิตเลยนะสภาพปืนเป็นยังไงเราไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ว่าใบยังอยู่ปืนยังอยู่แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำหนดก็คือว่าใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนเนี่ยกำหนดไว้ว่าอย่างร่างของผมเนี่ยให้ไว้ว่า5ปีแต่กระนั้น3ปีด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: แต่แปลว่าจริงๆเนี่ยมันทำให้เกิดการควบคุมใกล้ชิดเพราะว่าในร่างพระราชบัญญัติเนี่ยก็จะเขียนไว้ชัดว่าสิ่งที่เวลาคุณซื้อเนี่ยต่อไปเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีดำเนินการในการที่จะตามระเบียบตามประกาศของอธิบดีเนี่ยต้องมา

0: มาทำตรวจตราทำอัตลักษณ์ของปืนแต่ละกับปืนคนนี้อยู่ที่กับคนนี้เป็นอย่างไรเนี่ยแล้วก็กระบวนการการตรวจสอบมากขึ้น2ก็คือสิ่งที่มีความแตกต่างจากกฎหมายฉบับที่ผ่านมาก็คือปกติเนี่ยถ้าอายุครบคุณสมบัติตามสมควร
1: ครับ
0: คุณมาขออนุญาตในการซื้อปืนแล้วก็มีอาวุธปืนเนี่ยมีใบป.4 เนี่ยมันไม่เข้มข้นแต่ตอนนี้ผมก็เขียนไว้ชัดเลยว่าคุณสมบัติของคนที่จะขอซื้อปืนมีปืนเนี่ยใครบ้างที่ห้ามเลย
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นใครที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วศาลพิพากษาลงโทษถึงที่สุด
1: ครับ
0: มาตรานั้นมาตรานั้นผมเขียนไว้เยอะมากตั้งแต่มาตราเกี่ยวเรื่องความผิดต่อความมั่นคง
1: ก็จะมีกลุ่มบุคคลที่กำหนดไว้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วก็กรุ๊ปปิ้งเรื่องของการกระทำความผิด
1: ครับ
0: ว่าสิ่งคุณไม่มีสิทธิ์มาซื้อ
1: ครับ
0: คนที่เคยยิงคนตายแล้วศาลพิพากษาลงโทษจำคุกคุณมาขออนุญาตซื้อปืนเนี่ยไม่อนุญาตแล้ว
1: ครับ
0: โทษการกระทำความผิดบางอย่างถ้าภายใน2ปีคุณทำซ้ำเนี่ยช่วงเวลาอีกกี่ปีถึงจะมีสิทธิ์ซื้อปืนศาลพิพากษาลงโทษในเรื่องโทษเรื่องของอาญาเสพติดบางเช่นว่าค้าขายจำหน่ายอะไรพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตซื้อปืน
1: ครับ
0: โดนปปง.คดีเรื่องยึดทรัพย์มาคุณก็ไม่มีสิทธิ์หรือว่าคุณทางกายภาพมีปัญหาอะไรเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมาตรา12ผมก็เขียนไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้กระบวนการการกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมที่จะมีปืนอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกไง
1: ครับ
0: ว่ามันเป็นเครื่องมือสังหารคนอ่ะเพราะฉะนั้นปืนมันไม่ควรจะไปอยู่ในมือของคนที่ไม่สมควรที่จะมี
1: ครับ
0: ก็ช่วยกันกองรวมถึงเหมือนที่ว่าต่อไปเนี่ยการระบบสองทางมันมีมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยซื้อปืนเสร็จแล้วไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้มีการไปตอกบัตรเปลี่ยนยังไงบ้างเราก็ไม่เคยรู้ตอกไอ้ตัวเนี้ยตอกหมายเลขอะไรต่างๆเนี่ยไออัตลักษณ์เนี่ยต่อไปเนี่ยสั่งทำใหม่แล้ววันนี้กฎหมายก็เขียนด้วยนะว่าวันหนึ่งถ้าคุณไม่อยากจะซื้อปืนไม่อยากจะมีปืนต่อไปเนี่ยคุณเอามาคืนก็ได้นะ
1: ครับ
0: คืนก็ได้แต่ไม่รัฐไม่ต้องเสียตังค์ซื้อของคืนนะแต่ว่าจะรัฐก็จะเอาไปทำประโยชน์ในทางราชการ
1: ครับ
0: คุณยกเลิกใบอนุญาตนั้นสำหรับคุณส่งมอบเสียอันนี้คือปืนที่มีใบอนุญาต
1: ครับ
0: ถ้าว่าสภาพราชการใช้ในขณะเดียวกันถ้ามันปืนมันชำรุดก็ทำลายอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันมีกระบวนการซึ่งมันเป็นกลไกที่จะทำให้สังคมนี้มีความปลอดภัยขึ้น
1: ก็มีความเข้มงวดเรื่องการควบ
0: ตัวอย่างว่ากรณีเรื่องเด็กนักเรียนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการที่มีผู้ซึ่งมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
1: เราไม่รู้ว่า
0: คุณปู่วางไว้เนี่ยหลานไปหยิบมาจากตรงไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอธิบดีกรมการปกครองก็สามารถที่จะออกระเบียบว่าถ้าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยมันต้องมีกระบวนการที่ภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้วงการปืนในต่างประเทศเขาเรียกว่า safe storage
1: คร
0: ับ การไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตรงไหนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องขยายความต่อก็คือเรื่องเครื่องกระสุนปืนเนี่ย
1: ครับ
0: วันนั้นเด็กนักเรียนเนี่ยโอ้ลูกกระสุนเป็นหลายสิบนัดนี่เอามาจากไหนซึ่งแปลว่าจริงๆเนี่ยปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยถ้าปืนไอ้ลูกโม่ห้านัดหกนัดเนี่ยมันก็ควรจะซื้อได้ไม่เกินกี่นัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนายทะเบียนก็ต้องเข้ามาคุม
1: ครับ
0: รวมถึงการเข้าไปคุมสนามยิงปืนด้วยว่าการที่จะสั่งซื้อกระสุนซ้อมเนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตหมดเลยนะแต่ที่ผ่านมามันอาจจะล่าเลยไงสนามยิงปืนที่บางทีก็เป็นหน่วยงานราชการและบางทีท่านก็ผลิตกระสุนซ้อมเองด้วยซ้ำไป
1: ร
0: เราก็ไม่รู้ว่าขาดกันควบคุม
1: แต่ว่ามันเป็นช่องโหว่กฎหมายที่ผ่านมาด้วย
0: เยอะครับเยอะผมก็เท่าที่ดูแล้วก็คิดว่าความน่าจะเป็นในการที่ให้มีกฎหมายฉบับใหม่มาเนี่ยก็ไปอุดช่องโหว่ตรงนั้นให้มันมากที่สุดแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเนี่ยมันคือมีคนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แหละว่าคือปืนให้โจรมีเท่านั้นคนดีพลเมืองดีไม่มีสิทธิ์มีปืนเนี่ยจริงๆเนี่ย

0: ปืนที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ6ล้านกระบอกเนี่ย
1: แ
0: ล้วท่านก็สามารถที่จะใช้ปืนของท่านในการที่จะมาป้องกันปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้ในบ้าน
2: เพียงแต่ในกระบวนการอาจจะต้องมีการ
0: พอสมควรในเหตุ
2: ครับ
0: ถ้าเขาปีนมาแล้วก็มีมาเข้าบ้านแล้วเพื่อจะมาขโมยมะม่วงนี่ท่านไปยิงเขาสอยร่วงลงมานี่มันก็ไม่ได้หรอกไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงแหละแต่จะบอกว่าบางประเทศเนี่ยนะเขาคุมปืนเข้มข้นผมจะบอกว่าสถิติของที่เขาศึกษามาในประเทศประมาณ100กว่าประเทศเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เขามีตัวเลขว่าใน 100,000 คนที่ตายจากอาวุธปืนเนี่ยกี่คน
1: ครับ
0: ประเทศไทยปรากฏว่าใน 100,000 คนที่เสียชีวิตโรคนู้นมั่งมะเร็งนี้มั่งแต่ตายด้วยโรคโดนกระสุนเนี่ย 3.7 คน
2: ต่อ 100,000
0: ต่อ 100,000 คน
2: อ
0: ้าวนับไปเนี่ยสมมุติเนี่ยนับกันแล้ว 100,000 คน 3.7 คนอ้าวนี่โดนกระสุนตายของอาเซียนเนี่ยเราที่มันมากกว่าเราคือฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ประเทศที่อาจจะมากที่สุดคือเวเนซุเอลาประมาณ6คนแต่ประเทศสิงคโปร์เนี่ย0คนครับ 100,000 คนไม่แปลว่าประเทศเราเนี่ยมันชีวิตคนมันตายไปด้วยความที่ไม่จำเป็นที่จะต้องตายอ่ะโอเคป่วยตายเสียชีวิตชราภาพอะไรก็ว่าบางทีก็กระสุนกันยิงกันเองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีก็โดนลูกหลงอ่ะเพราะฉะนั้นความเป็นจริงคือถ้าไม่มีปืนกระสุนมันก็ไม่ออกมาจากปากกระบอกมันหรอก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่เราจะต้องคุยกันนะครับว่าวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ลิดรอนกฎหมายฉบับนี้มันทำให้สังคมมีความปลอดภัยขึ้นนะครับ
2: ครับโดยเฉพาะการครอบครองของประชาชนที่จะต้องมีรายละเอียดในการควบคุมมากยิ่งขึ้น
0: แล้วก็จะได้เช็คกันได้ด้วยว่าปืนนี้ของใครของใครสมมติได
2: ้
0: รวมทั้งการซื้อไม่ใช่การซื้อการโอนจำหน่ายโฆษณาทางออนไลน์อะไรเนี่ยก็เข้าจะเข้ามาสั่งห้ามหมดนะครับ
2: ครับ
0: ใครที่ไปสั่งซื้อปืนทางเนี้ยเจ้าพนักงานมีสิทธิ์ดำเนินคดีกับเหมือนมีช่องโหว่
2: ครับครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าเกิดประชาชนก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยเฉพาะความเข้าใจผิดที่บอกเองกับการที่เข้าถึงอาวุธได้โดยง่ายที่รัฐก็พยายามที่จะควบคุมอยู
0: ่
2: จะสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องนี้ครับ
0: คือถ้าถามผมนะผมว่าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ท่านเข้าใจหมายถึงประชาชนที่มีปืนเนี่ย
2: ครับ
0: ท่านเข้าใจว่าท่านมีสิทธิ์การชีวิตและป้องกันทรัพย์สินของท่านป้องกันเรื่องความปลอดภัยของท่านในบ้านได้กรณีไหนก็ตามแต่วันนี้ด้วยความที่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนก็ออกมาวิพากษ์ปืนถ้าก็บอกก็ได
2: ้แ
0: ต่ผมเชื่อว่าคนที่มีปืนเนี่ยเขารู้ว่าเขามีวิธีการใช้ปืนอย่างไรเช่นเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยถ้าขโมยปีนรั้วบ้านมาเพื่อจะมาขโมยมะม่วงเนี่ยเขารู้หรอเขาไม่ต้องยิงเขาจะยิงขู่ขึ้นฟ้าเขาก็วิ่งหนีแล้วแต่ถ้าเข้ามาถึงบ้านแล้วมีอาวุธซึ่งมันพอสมควรกันมีถือดาบมาหรือว่าอะไรพุ่งเข้ามาเพื่อจะมาทำร้ายเนี่ยเขาก็ย่อมที่จะใช้ปืนภัยที่มาถึงตัวให้มันปลอดภัย
2: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกนะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าท่านไปยิงใครก็ตามที่มันเป็นโจรก็ตามอ่ะเข้ามาในบ้านแล้วก็ถึงแก่ความตายเนี่ยหรือบาดเจ็บก็ตามเนี่ยท่านต้องถูกดำเนินคดีแน่นอน
2: ครับมีความผิดเบื้องต้นอยู่แล้ว
0: และแต่ท่านก็ไปต่อสู้แหละพนักงานอัยการอาจจะเห็นว่าท่านป้องกันพอสมควรแก่เหตุได้ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องแต่ท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือแหละเพราะฉะนั้นเรื่องยิงคนนี่อย่าเข้าใจผิดว่าถ้าใครเข้ามาในบ้านแล้วก็ยิงได้แล้วไม่ต้องถูกดำเนินคดีแต่ท่านจะไปต่อสู้ว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุไหมซึ่งอาจจะไม่เป็นมันก็ไม่เป็นความผิดแต่ถ้าเกินสมควรแก่เหตุเนี่ยท่านต้องถูกลงโทษแน่นอน
2: ครับครับ
0: ตำรวจยิงผู้ร้ายเนี่ยก็ต้องถูกตั้งข้อหาว่าฆ่าคนตายนะ
2: ครับ
0: เป็นคดีเขาเรียกวิสามันฆาตกรรมท่านต้องไปพิสูจน์ต้องมีชิ้นชันสูตรกันแล้วปรากฏว่ากระสุนเข้าไปแล้วก็ทั้งโจรมีอาวุธต่อสู
2: ้
0: แต่ถ้าไม่มีปืนเนี่ยนะตำรวจนั้นก็โดนข้อหาฆ่าคนตาย

0: กระสุนตำรวจไปอยู่กลางหลังเนี่ยแสดงว่ากำลังหนีแล้วคุณกำลังยิงเขาเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยยังต้องถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าใครเข้ามาในบ้านแล้วเรามีสิทธิ์จะยิงได้ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าเขาจะมีอะไรก็อยู่ที่ลักษณะคดีแต่ละคดีครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ในการแก้ไขกฎหมายที่ประชุมสภาในสมัยประชุมนี
0: ้
2: ก็ติดตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการควบทั้งเรื่องของการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวเองกับการที่จะต้องมีการควบคุมไม่ให้ประชาชนเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายโดยเฉพาะในโลกของออนไลน์ที่สามารถสั่งซื้อทั้งปืนเถื่อนหรือว่าปืนดัดแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็รูปแบบของอาวุธก็เปลี่ยนแปลงไปแต่กฎหมายฉบับใหม่นี้จะเข้าไปอุดช่องโหว่ที่มีการบังคับใช้มากว่าเกือบจะ80ปีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับขอบคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเข้มกับผมสิทธิเดชของเสด็จครับ

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android นี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

ข่าวต่างประเทศช่วงนี้ไปเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับที่มีการประกาศยกเลิกของโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติหวังเกิดการวางรูปแบบใหม่นะครับเพื่อที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นครับสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA ครับมีการประกาศยกเลิกข้อจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในสมัยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนพร้อมทั้งยังมุ่งป้องกันไม่ให้มีการออกกฎระเบียบด้านสภาพภูมิอากาศสำหรับโรงไฟฟ้าเหล่านี้ในอนาคตนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐยังเสนอให้มีการยกเลิกข้อจำกัดที่เหลืออยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกฎระเบียบด้านสภาพภูมิอากาศนะครับที่ก็มุ่งเป้าไปยังภาคพลังงานโดยก็บอกว่า EPA ไม่มีอำนาจตามกฎหมายอากาศสะอาดในการกำกับส่วนนี้ขณะที่นายลีเซลดินผู้บริหาร EPA บอกว่ามาตรการใหม่เพื่อป้องกันการออกกฎระเบียบควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตจะช่วยให้สหรัฐสามารถที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตไฟฟ้าใหม่ๆที่จำเป็นต่อการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นได้ครับโดยนายให้ภาคอุตสาหกรรมประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ถึง370ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 12,228 ล้านบาทนะครับขณะที่ทางด้านของนายคายฮอสเวดรัฐมนตรีช่วยพลังงานสหรัฐบอกว่ากฎระเบียบใหม่นี้จะช่วยยกระดับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินซึ่งก็จะลดลงจากมีก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนที่ราคาถูกกว่าพร้อมกับเสริมว่าถ่านหินมีความน่าเชื่อถือราคาไม่แพงและก็ปลอดภัยนะครับขณะที่สถาบันเอดิสันอิเล็กทริกซึ่งก็เป็นตัวแทนใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับโดยบอกว่าพวกเขายินดีกับการยกเลิกมาตรฐานการ

0: ดักจับและกักเก็บคาร์บอนแต่กล่าวว่ามีแผนที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีกฎระเบียบที่แน่นอนสำหรับภาคส่วนนี้ครับ
1: เหนือนะคะออกมาลั่นที่จะขยายความสัมพันธ์กับรัสเซียค่ะพร้อมหนุนชัยชนะในสงครามศักดิ์สิทธิ์และกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นค่ะสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานนะคะว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวในข้อความที่ส่งถึงประธานาธิบดีว่าเขาจะขยายและกระชับความร่วมมือกับรัสเซียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ว่าในข้อความตอบกลับสารแสดงความยินดีของปูตินเนื่องในโอกาสครบรอบ78ปีการสถาปนาเกาหลีเหนือคิมกล่าวว่ารัฐบาลเปียงยางมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะขยายความร่วมมือกับรัสเซียในทุกมิติบนพื้นฐานของมิตรภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสิ่งที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบพันธมิตรของทั้งสองประเทศนอกจากนี้คิมยังกล่าวด้วยว่าเขาเชื่อมั่นในชัยชนะของรัสเซียในสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศและความยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะหมายถึงสงครามของรัสเซียในยูเครนว่าเกาหลีเหนือจะให้การสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับปูตินและประชาชนชาวรัสเซียซึ่งคำกล่าวของคิมมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลมอสโกและรัฐบาลเปียงยางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเกาหลีเหนือได้ส่งรัสเซียในยูเครนเมื่อปี2567และก็กระชับความร่วมมือทางทหารภายใต้สนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันค่ะทั้งนี้คิมได้ส่งสารที่คล้ายคลึงกันถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในข้อความตอบกลับที่เผยแพร่โดย KCNA ซึ่งระบุว่าเกาหลีเหนือจะทำงานร่วมกับจีนเพื่อพัฒนามิตรภาพอันยาวนานและส่งเสริมอุดมการณ์สังคมนิยมร่วมกันต่อไปค่ะ
0: ขณะที่ทางด้านสำนักงานความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตเกาหลีใต้นะครับก็มีการเตรียมจะปรับปรุงแนวทางความปลอดภัยทาง AI โดยจะมุ่งช่วยภาคธุรกิจในการที่จะประเมินแล้วก็บริหารความเสี่ยงจากที่ระบบ AI สามารถทำงานได้อย่างอิสระครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับว่าสำนักงานความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตเกาหลีหรือว่า KISA กำลังจัดทำแนวทางฉบับปรับปรุงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ก็มีความเป็นอิสระในการทำงานมากขึ้นนะครับโดยแหล่งข่าวระดับสูงใน KISA ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ ICT ของเกาหลีใต้มีการเปิดเผยว่ากำลังจะมีการปรับปรุงคู่มือของความมั่นคงปลอดภัยด้าน AI ซึ่งก็เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมานะครับขณะที่แนวทางฉบับใหม่นี้นะครับก็จะมุ่งเน้นประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำระบบเอเจนต์กิจพร้อมกับจัดทำรายการตรวจสอบเพื่อช่วยองค์กรประเมินแล้วก็บริหารความเสี่ยงนะครับนอกจากนี้แนวทางดังกล่าวก็อาจจะครอบคลุมมาตรการควบคุมพื้นฐานสำหรับระบบ AI ทางกายภาพซึ่งสามารถเชื่อมต่อแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโลกจริงด้วยโดย KISA บอกว่าแนวทางฉบับปรับปรุงนี้จะมุ่งรับมือความเสี่ยงจากระบบ Agentic AI ในภาพรวมไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะโมเดล AI ประสิทธิภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เจาะระบบ Hugging Face เท่านั้นนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อระบบของ Hugging Face แหล่งรวมซอฟต์แวร์ Open Sourceถูกโจมตีโดยฝูง AI Agent ราว700ระบบที่สร้างโดย Open AIซึ่งก็หลายกรณีพยายามจะลบร่องรอยของการโจมตีตัวเองนะครับกรณีที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กำกับดูแลระบบ AI ซึ่งก็มีความเป็นอิสระในการทำงานเพิ่มขึ้นครับ
1: ก่อนจบรายการวันนี้นะคะประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ของสว.พบประชาชนนะคะในภาคกลางตอนบนค่ะขออภัยค่ะในภาคกลางตอนล่างนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้16กันยายนแล้วก็วันที่17กันยายนค่ะจะไปใน2จังหวัดด้วยกันก็คือราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะคะซึ่งทางสว.เองก็จะลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับประชาชนนะคะเป็นการไปรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมกับนำมาส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขค่ะ
0: ก็ถ้าเกิดใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เข้าไปร่วมจากที่สว.มีการลงพื้นที่เพื่อร่วมสะท้อนปัญหานะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่วุฒิสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจะลงไปรับทราบปัญหาแล้วก็หยิบยกปัญหาในพื้นที่

0: เข้ามาผลักดันผ่านกลไกของนิติบัญญัตินะครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั้งในและต่างประเทศในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักค่ำนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
3: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาก
5: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: ญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
2: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วย
1: หลอดเลือดจะกลับมายืดอยู่ลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
3: ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐสภาเพื่อประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยเซิร์ชคำว่า TP Channel จากนั้นกดปุ่มติดตั้งเมื่อดาวน์โหลดแล้วจะพบกับแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่สามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาข่าวเด่นประเด็นสำคัญรายการย้อนหลังติดตามได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารนิติบัญญัติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-242-5900ต่อ5573
4: คุณลำบากปากตกยกไม่ขึ้นสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่ติดตัวเราไปทุกที่ไม่เลือกเวลาเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่เซลล์สมองถูกทำลายมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือแตกทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมองส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์อัมพาตหรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งเราสามารถรู้ได้โดยมีสัญญาณบอกอาการหากเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้แก่ใบหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวร่างกายอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกพูดไม่ชัดมีปัญหากับการทรงตัวและมีอาการบ้านหมุนสูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือเห็นภาพซ้อนมึนงงอย่างรุนแรงอย่ารอเวลาต้องรีบโทรหา1669หรือใช้แอปพลิเคชัน1669ทันทีหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาและปล่อยให้อาการกำเริบโอกาสพิการร้อยละ60โอกาสเสียชีวิตร้อยละ15โอกาสกลับคืนเป็นปก

กติมีเพียงร้อยละ25เพราะโรคหลอดเลือดสมองเมื่อมีอาการผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาภายใน207โมงครึ่งระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยประคองผู้ป่วยลงนั่งงดดื่มน้ำและอาหารหรือถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวจัดท่านอนตะแคงซ้ายเตรียมแพทย์เพื่อให้ทราบขนาดและวิธีกินยาทบทวนเวลาที่เกิดอาการไว้แจ้งเจ้าหน้าที่สังเกตอาการอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาจำให้ขึ้นใจพบผู้ป่วยที่มีอาการคูนลำบากปากตกยกไม่ขึ้นต้องรีบโทรหา1669เพื่อส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะโรคนี้หารักษาไม่ทันเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออาจถึงตายได้ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติราษฎร์และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ดีครับ
1: คุณผู้ชมครับพบกับรายการพักคุยครับเช่นเคยก่อนที่จะไปทานอาหารกลางวันช่วงวันอาทิตย์11โมงแบบนี้ครับมาพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับทางโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีออนไลน์ด้วยไลฟ์กันผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

0: ุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดศรีสะเกษเขต8พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสสอัจพลสันไตรภพหรือสสพี่แนนครับสวัสดีครับพี่แนนครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างฮะปิดสมัยไปลงพื้นที่เล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้เปิดสมัยมาหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
1: ปิดสำหรับผมปิดสมัยก็เปิดสมัยมีค่าเท่ากัน
0: ไม่ต่างกันเลย
1: ไม่ต่างเพราะว่าในการทำงานกรรมาธิการก็มีการประชุมทุกสัปดาห์เหมือนเดิม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาลงตรงที่การประชุมสสพักก็ลดลง
0: ครับ
1: และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีแต่ว่างานกรรมาธิการในฐานะประธานกรรมาธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรการลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นสสเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
0: ที่เขต8ผมเชิงพื้นที่นิดนึงนะเขต8ศรีสะเกษนี่คือพูดถึงรายการพักคุยเนี่ยหลายคนมาเขาจะพรีเซนต์ว่าเออในพื้นที่อร่อยของพื้นบ้านพื้นเมืองเราเป็นยังไงครับที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้เอาเฉพาะในพื้นที่ผม
0: ในจังหวัดในพื้นที่อะไรฮะ
1: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันที่ว่าไก่ย่างไม้แม่ดันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
0: ถ้าไม้มาดันนี่ของแท้จะต้อง
1: อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
0: ผมเห็นขายตามเนี่ยกรุงธนกรุงเทพเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ของแท้ต้องที่นี่
1: ถูกต้องครับ จุดกำเนิดมาจากที่นี่ครับแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทันไหนเองก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่อำเภอเมืองจันทน์ที่เรียกว่าส้มโอหวานอันนี้ก็อร่อยแต่จริงๆเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีเลือกหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีหมดแล้วก็อร่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าในการทำหน้าที่สมัยที่แล้วผมเองเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีภารกิจที่กรุงเทพเยอะในสภาเยอะจะมีเวลากลับบ้านเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิ
0: ม
1: เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ก็เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เท่าเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่นี้เวลาส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เวลาในการลงพื้นที
0: ่ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เวลาเขามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนเขาก็มาบอกเราผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดงานไหนไว้ผมก็ไปพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปงานเล็ก
0: ๆ
1: คือมันไม่ต้องมีเวที
0: ครับ
1: เราเดินเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
0: ไปทักทายกันเหมือนไปพบปะพ
1: ี่
0: น้องกันเองครับ
1: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการมีเวทีใหญ่มีหัวหน้าส่วนราชการมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี
0: ้
1: เราไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านจริงๆ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะไปงานเล็ก
0: ๆ
1: เพราะอยากให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้แต่จริงๆผมเองช่วงที่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็มีคุณพ่อ10กว่าคนที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนสำนักงานสสแนนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้ามางานเชิญไปร่วมงานหรือร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็รับทุกวันทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงพื้นที่เองแต่ว่าก็ลงไม่ได้เองทุกงานเพราะปีนึงเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันนึงก็เกือบ10งาน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทยอยไปให้ครบทุกตำบล
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาได้พูดกับส.ส.โดยตรงเรารู้

0: เราก็มาสะท้อนผ่านสภา
1: คือเป็นผู้แทนโดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงเนี้ยมาคุยกัน
0: ใช่เขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งข้อความมาผมได้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็อ่านเอง
1: ซึ่งก็เป็นแอดมินเองด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: กรณีตัวอย่างที่ล่าสุดเนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมมี13ล้านกว่าปรับลดลงเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยผมก็ได้รับข้อความจากพี่น้องหลายพันคนมากมาทาง LINE ของผมมาทาง Facebook เนี่ยท่านก็วิจารณ
1: ์
0: ว่าทำไมไปตัดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ยุติธรรม
1: เขาก็สะท้อนปัญหามาให้เราแล้ว
0: ใช่เราก็อ่านเสร็จเราก็เห็นนี่คือปัญหาก็นำปัญหาเนี่ยไปสะท้อนในที่ประชุมสสพรรคภูมิใจไทยก็เป็นที่มาของการนำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
1: ปรับเกณฑ์
0: ปรับเกณฑ์อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำอะไรเราก็ทำตลอดไม่ได้ทำเฉพาะงานนิติบัญญัติในสภาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านเราก็ทำ
1: หลายคนจะมองว่าสสพี่แนนจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพสชั่นหรือว่าแนวคิดในการทำงานส่วนตัวมองยังไงบ้างกับการเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน
0: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎ
1: ร
0: ผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเก่าก่อนว่าเราก็มีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราจะปรับปรุงยังไงบ้างให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงพอผมว่าเป็นผู้แทนก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าถึงแม้สสจะไม่อยู่มาประชุมสภาที่กรุงเทพก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องที่สองก็คือสสเนี่ยมีตามระเบียบ8คนผมก็แต่งตั้งคนคนหนึ่งมาเป็นทนายความประจำสำนักงานสสเพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
1: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
0: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนถ้าหากว่าต้องการไปฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรมันก็มีค่าธรรมเนียมนั้นก็ให้เขาไปคุยกันเองแต่ความที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยมาบริการแล้วเราก็ดูตลอดอันนี้ก็คือสิ่งในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยมันเขาก็สะท้อนว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสะพานลอยถนนที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าแสงสว่างมีระบบชลประทานที่ดีขึ้นทั้งหมดมันผู้แทนสมัยนี้ปีที่5ปีที่6ก็ตามแต่ว่าในช่วงที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่นอกจากการมีผลงานในพื้นที่การบริการประชาชนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คืองานในด้านนิติบัญญัติงานในภาพใหญ่ว่าอย่างเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที
1: ่
0: แต่ภาพระดับประเทศเราก็ทำ
1: คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่จะมาเป็นผู้แทนในภาพของระดับประเทศก็สำคัญ
0: ใช
1: ่สสพี่แนนบู๊มากเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะคือมันมีความซับซ้อนยังไงบ้างเอาเฉพาะในบริบทของกรรมธิการก่อนครับพี่แนนครับ
0: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตมารับโทษให้ได้แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยเราก็มีโอกาสประชุมสัปดาห์ละวัน2วั

0: ซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าเยอะแต่ว่าเรามีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้วันประชุมจะมีแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเบื้องหลังก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูล
1: ต้องมีความพร้อม
0: มันต้องเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่นตีสามกว่า
1: ตื่นตีสาม
0: ตื่นตีสามกว่าถามว่าง่วงไหมกังวลคือ วันนี้เราทำเรื่องโกงสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านอยู่อีกก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมธิการปปช.เนี่ย ก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจเป็นประธานกรรมธิการคณะนี
1: ้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณมาทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วพิเศษเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับดร.ดีมหาลัยจุฬาแล้วเขาเป็นกรรมการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้พูดคุยในระหว่างพิจารณางบประมาณกันพอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่าปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านเราแต่เราก็ยังไม่มีไอเดียว่าเราจะแก้ภาพยังไงจะแก้อะไรยังไงพอได้คุยกันมันก็เห็นภาพบังเอิญเมื่อวานสมัยนี้ผมได้เป็นประธานมันก็เลยเอาความตั้งใจนั้นเนี่ยมาทำแล้วก็นอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกัน
1: เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะกำลังจะบอกว่าพอบทบาทกรรมาธิการอย่างที่คุณผู้ชมนะได้ติดตามก็จะเห็นว่าคือกรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถไปชี้ถูกชี้ผิดให้กับใครในฐานะที่เราทำงานกันในสภาฝ่ายนิติบัญญัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญตรงนี้พี่แนนดึงเข้ามาในมุมกรรมาธิการยังไงบ้าง
0: การประชุมกรรมธิการปปช.เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกงสอบท้องถิ่นผมได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้ามาร่วมประชุมทุกรอบทำไมผมต้องเชิญเข้ามาเพราะเราเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหาว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมธิการมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางทีเขาไม่เข้าใจ
1: จะได้สบายใจไปเลย
0: ใช่
1: เห็นไปเลย
0: ผมก็เชิญองค์กรเนี่ยมาแล้วเขาจะถามอะไรก็ถามผมไม่เคยปิดกั้นแล้วบันทึกการประชุมอะไรผมก็เปิดเผยตลอดเพราะเราเองมีความตั้งใจที่อยากเอาคนที่เขาทุจริตเนี่ยมารับโทษเราเห็นประเทศนั้นประเทศนี้มันเจริญเขาทำยังไงเพราะเขามีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีบ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ดี
1: กฎหมายเราแข็งนะ
0: แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหย่อนยานไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันพอเวลาคนผิดมามันไม่ได้รับโทษมันก็หย่อนวันนี้เรามาเราก็ต้องการให้มันขยับเรื่องพวกนี้อันนี้คือความตั้งใจส่วนเรื่องการป้องกันเราก็ทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสอบท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเพิ่งพิจารณาเสร็จไป2เล่มไม่ว่าจะเป็นการนำระบบ AI มาใช้ในการจับทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงคุณธรรมพรบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเมื่อรายงานเสร็จแล้วเราแก้แล้วนำร่างพระราชบัญญัติท้ายเล่มเนี่ยมาเสนอสภาเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติ
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญนะครับอย่างรัฐบาลเรามีแพสชั่นว่าเราจะเข้า OECD เนาะสิ่งที่พี่แนนทำนี่คือเปิดเผยสาธารณะทำยังไงให้กฎหมายชอบธรรมมีความเป็นธรรมอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วนี้เข้มขนาดนี้แล้วมีความละเอียดรอบคอบด้วยแบ่งเวลาจัดสรรการใช้ชีวิตยังไงครับว่าเนี่ยเราทำงานนะเราพักผ่อนเราออกกำลังกายดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างบริบทตรงนี้ครับ
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะทำงานนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยเหมือนอย่างเครียดผมเองเป็นคนไม่สูบบุหรี
1: ่
0: แต่ผมก็จะกินจะดื่ม
1: ครับ
0: กินดื่มผมก็จะไปกับเพื่อน
1: ครับ
0: ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นการพักผ่อน
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงก็คือการออกกําลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสายพานแล้วก็
1: คือเน้นคาร์ดิโอด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีเทรนเนอร์แล้วผมไม่มีเวลาไปที่แน่นอน
1: ครับ
0: แต่ว่าหลายคนเนี่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่

0: ผมไม่เป็น
1: อ๋อก็คือพี่นายเนี่ยคือทุกอย่างทำมาเราอาจจะตัดพาร์ทโซเชียลไปบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เวลาส่วนตัวกับชีวิตของเรา
0: ใช
1: ่เพราะเราทำงานหนักมาก
0: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแทนก็ทำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เพลงส่วนใหญ่นี่แนวไหนหรือมีศิลปินในดวงใจไหมครับพี่นาย
0: แล้วแต่ลม
1: ถ้าเครีย
0: ดถ้าเครียดก็ฟังเพลงที่มันแรง
1: ๆ
0: อย่างเช่น Eminem Linkin Park อะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆแต่ถ้าช่วงไหนที่จะฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงแบบแนวรักๆป๊อปๆเบาๆสบาย
1: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าพอเราทำงานกันเยอะๆเนี่ยพูดถึงพาร์ทแบบการพักผ่อนนิดนึงนะพี่แนนขออนุญาตถ้าให้เลือกระหว่างภูเขาทะเลหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิดพี่แนนคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด
0: ไปได้หมดอะครับแต่ว่าที่อากาศมันเย็นหน่อยแล้วกัน
1: เป็นคนชอบอากาศเย็นใช่ไหม
0: ใช่ครับเกิดหน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: แต่เวลาผมไปผมส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่โรงแร
1: ม
0: จะไม่ค่อยออกไปไหนก็คือไปก็อยากพักอยากนอนด้วยความที่เวลาทำงานมันก็นอนก็ไม่เต็มที่
1: คือใช้เวลาดื่มด่ำกับความสงบเงียบ
0: ใช
1: ่แล้วก็ได้พักผ่อนได้บูทพลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนไปนี่ถ้าไปทั้งทีบางกลุ่มนี่เขาต้องก็เหมือนเป็นเพิ่มความเหนื่อยมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับท่านผู้ชม
0: ถูกครับ
1: ทีนี้การพักผ่อนเวลานอนทางไทม์ไลน์เนี่ยน้อยมากเลยนะมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเราอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5ชั่วโมง
1: ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
0: นอนดูไม่ว่าจะข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พื้นที่ถึง8ชั่วโมงผมเองก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังปรับไม่ได้บางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ามันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าถึงแม้จะนอนน้อยก็นอนให้มันมีคุณภาพผมเองโชคดีตรงที่เวลานอนแล้วก็หลับเลยไม่ได้
1: คนหลับลึก
0: ใช่หลับลึกแล้วก็หลับเร็วแล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องในหัวมันเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นวันเนี้ยก็ตื่นตีสามว่
1: า
0: แล้วก็หลับไม่ลงก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
1: ครับแล้วการกินเราเลือกกินยังไงดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าเมื่อการทำงานเนี่ยคือหนักแล้วพักผ่อนแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเผื่อจะได้คลิกอะไรให้กับคุณผู้ชมในติดตามด้วยฮะตรงนี
0: ้กินจริงๆแล้วแต่
1: คร
0: ับ คืออย่างช่วงเนี้ยช่วงสัปดาห์ผมอยู่กรุงเทพผมก็จะกินอาหารกรุงเทพแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินข้าวราดแกง อย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปซื้อข้าวราดแกงมาแล้วก็มากินเป็นคนชอบอยู่แล้วแล้วก็ผมเองไม่กินปลาดุกไม่กินเนื้อวัว อะไรอย่างเนี้ยพอเราอยู่กรุงเทพเราก็จะกินแบบนี
1: ้
0: พอกลับไปบ้านก็จะไปกินส้มตำแน่นอน
1: อาหารอีสานนี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับเสน่ห์ของเรานะฮะ
0: กินตำลาว
1: โอ้ปลา
0: ใช่ครับ
1: แซ่บ
0: ก็อร่อย ผมชอบผมก็กลับทุกอาทิตย์ผมก็กินทุกอาทิตย
1: ์
0: ตำลาวไก่ย่างลาบข้าวเหนียว
1: พี่แนนพูดอย่างนี้นี่คุณผู้ชมดูช่วงเที่ยงๆนี่หิวเลยนะ
0: ก็มันอร่อยแล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพเขาเรียกว่ามันไม่นัว
1: มันนัว
0: มันสะอาด
1: มัน
0: สะอาดอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันนัวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร
1: ่
0: มันก็จะอร่อยชอบไปเดินตลาดโต้รุ่งแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: ง่ายนะพี่แนนใช้ชีวิตแบบง่ายๆมันบ้านอย่างส้มตำนี่ถ้าบอกว่าภาคอีสานไม่สะอาดผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นวิถีชีวิตแต่อย่างกรุงเทพบางทีเราแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติมันอาจจะต้องดูเหมือนยกระดับขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไปดูวิถี

0: นำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเผื่อเราจะได้ไปศรีสะเกษอะไรต่างๆ
1: ขึ้นได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถ้าหากว่าอยากไปพักผ่อนคือศรีสะเกษมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็สามารถหาโฮมสเตย์ที่สามารถไปพักใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าวเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเริ่มจะเกี่ยวข้าวหน่อยสักตุลาพฤศจิกาเงี้ยลมมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวหอมมะลิบางท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงแต่ว่าถ้าไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วศรีสะเกษปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยมีผมว่าอากาศดีแล้วมันชีวิตมันมีความสงบคือ
0: เห็นวิถี
1: คือบางคนอาจจะต้องไปเที่ยวภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยก็หน้าหนาวนี้ก็ลองมาศรีสะเกษใช้ชีวิตแบบสบายๆไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตผมว่ามันเรียบง่ายมากแล้วมันดีแล้วคนศรีสะเกษก็อัธยาศัยดีมากค่าของชีพก็ไม่แพง
0: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสังคมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบเป็นวิถีชุมชนศรีสะเกษเขตแปด
1: แล้วก็ศรีสะเกษมีเมืองกีฬาปลายปีนี้ก็จะมี Kings Cup
0: อันนี้สำคัญครับคือนอกจากเป็นเมืองวิถีชีวิตแล้วด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆอย่างฮะความโดดเด่นที่ศรีสะเกษนะครับทราบมาเรื่องนึงพี่แนมเป็น Family Man ก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็น Family Man นี่คือเราต้องเป็นรูปแบบให้กับคนในครอบครัวคนข้างกายของเราหรือว่าคนที่เขาติดตามเรายังไงบ้างครับพี่แนนตรงน
1: ี้ครับ
0: นี่เลย
1: ปกติอย่างเช่นลูกอย่างเรื่องลูกนะครับ
0: ลูกสาวครับ
1: ลูกเขาอยากเรียนอะไรเราก็คือเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ต
0: ครับ
1: ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนอันนี้เรียนอันนี้เรียนอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสมัยผมเด็กเนี่ยพ่อผมเนี่ยบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้แล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบ
0: ครับ
1: ทีนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่ยังไม่ดี
0: ครับ
1: เราก็เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในใจก็เป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็คิดว่าถึงวันหนึ่งเราก็จะไม่ส่งเรื่องเหล่านี้ไปยังลูกวันนี้คนเลี้ยงไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วคำว่าเก่งไม่เก่งมันวัดไม่ได้บางคนอาจจะไม่เก่งวิชาการแต่ก
0: ็
1: มีบางคนเขาเก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปตัดสินเขาว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
0: โอ้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะวันนี้เราได้เห็นตัวตนของสสพี่แนนอีกหลายมุมเลยหลายคนบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับพี่แนนมีช่องทางติดตามไหมหรืออะไรยังไงฝากไว้ตรงนี้นิดนึงครับพี่แนน
1: ก็มี Facebook ชื่ออาจพลสันไตรภพอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องบางทีก็ไปกินข้าวในพื้นที่เราก็ช่วยโปรโมท
0: อ๋ออุ๊ยดีๆครับอันนี้ดีเลย
1: คือผมยังจำได้เลยไอ้ที่ทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนลงแต่รูปเป็นภาพนิ่งก็มี FC ในเฟซบุ๊กเลยครับก็บอกทำไมไม่ถ่ายคลิปวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลองครั้งแรกพอลองเสร็จก็เขินกล้องพอเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยคนนั่งข้างๆเขาก็มองเราเราก็อายแต่เราก็ถือว่าเราทำเพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าในพื้นที่แล้วก็คนติดตามเฟซบุ๊กผมก็มีพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่มาดูแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้ผมก็ขอถือโอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมด้วย
0: ช่วยหน่อยนะคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์หน่อย
1: กดไลค์ให้ผมด้วย
0: Facebook สอาจพลสันไตรภพนะ
1: ครับ
0: เป็น Facebook ส่วนตัวด้วย
1: เป็น Facebook ส่วนตัวผมก็จะทำอย่างนี้ครับบางทีก็ไลฟ์สาระไปชาวบ้านอีกอันนึงก็เป็นเพจ Facebook ก็เหมือนกันชื่ออาจพลสันไตรภพอันนี้ก็จะเป็นการลงเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็จะมี TikTok ที่ชื่อ
0: แล้วมีบ้านดำด้วย
1: มีครับ
0: oh,
1: ก็พยายามทำหลายๆอย่างเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่ถนัดเท่าไหร
0: ่ก็ทราบว่าเป็นแอดมินเองนี่คือความใกล้ชิดนะครับระหว่างสสกับประชาชนครับพี่นาครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมมาให้ติดตามการทำงานของเราในฐานะผู้แทนทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสภาระดับใหญ่ของประเทศด้วยครับตรงนี
1: ้ก็ติดตามได้ที่ช่อง TPTV
0: ครับ
1: ช่อง10แล้วก็เฟซบุ๊กของผมนะครับการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนตัวความคิดผม

0: ต้องทำทั้งระดับพื้นที่และในระดับสภาชนบทกับสังคมเมืองมันยังต่างกันเยอะแล้วถ้าผู้แทนราษฎรมาเน้นแต่งานสภาโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยผมได้ยินมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าส.ส.ควรทำหน้าที่เฉพาะในสภาแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาในพื้นที่มันจะไม่นั่นทำไมเขาต้องมาหาส.ส.เพราะเวลาเขาไปติดต่อข้าราชการอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอเขามาหาส.ส.เนี่ยส.ส.รับทราบหรือแม้กระทั่งการ
1: ทำให้เขาได้
0: ส่วนราชการก็แก้ปัญหาถามว่าเราอยากทำแบบนี้ไหมเราไม่อยากหรอกแต่ว่าวันนี้บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทำก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นและขอบคุณทุกคะแนนที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่ตรงนี
1: ้ขอบคุณมากนะครับมาร่วมพักคุยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเห็นนะครับมาเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนตัวเป็นยังไงวันนี้เราก็มาเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ได้ความรู้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาของพักคุยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการพักคุยได้ใหม่ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะกินข้าวอร่อยเพราะว่าได้รับเมนูต่างๆไปจากส.ส.พี่นันเยอะเลยพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภาครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้ครับทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz นะครับและนอกจากนั้นท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังยังสามารถติดตามได้ทาง tpchannel.org และถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ Facebook นะครับพิมพ์ไปที่คำว่าวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเราก็จะได้รับชมและรับฟังการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันในขณะนี้นะครับวันนี้พบกับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยไหมครับ

0: ว่าเวลาท่านผู้ชมต้องทำงานไปนะในหน้าที่การงานของท่านก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ต้องพะวงกับหนี้สินที่ตามมาของท่านว่าเดือนนี้จะชำระพอไหมอย่างไรดอกเบี้ยก็ขึ้นที่ตัวอยู่ตลอดเวลาเงินเดือนพอไหมกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนี่คือสิ่งที่เราประสบพบเจอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพของผู้ที่ทุ่มเทในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะเป็นครูนะครับต้องทุ่มเทกับในเรื่องของการศึกษาให้กับเด็กน้องๆเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นอนาคตของครูเหล่านี้นะครับที่สอนไปแล้วก็ต้องมาพะวงกับเป็นหนี้สินเอ๊ะเดือนนี้จะใช้พอไหมถูกหักเงินเดือนไปแล้วเงินที่เหลือจะพอหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะจะมีผลกระทบกับคนรอบข้างก็คือน้องๆหรือเด็กทบาลนะครับได้ขยับเรื่องนี้แล้วนะครับตั้งเป้าแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ใช่แค่จะให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงเท่านั้นนะครับแต่ต้องทำให้ครูนั้นมีหนี้สินนะครับในการบริหารจัดการได้และก็ไม่เพิ่มหนี้สินต่อไปนั่นเองนอกจากรัฐบาลแล้วทางสภาผู้แทนราษฎรเองนะครับในคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำก็ได้เพิ่มการพิจารณาในเรื่องนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้พูดคุยกันผ่านระบบออนไลน์นะครับท่านผู้ที่ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็นส.ส.จังหวัดปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับท่านส.ส.สฤทธิ์นะครับบุญเนียนครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการถึงแม้ว่าท่านวันนี้มูลนะครับที่จะสื่อถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นครูก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดคุยกันในรายละเอียดอยากให้ท่านได้พูดถึงที่มาของการพิจารณาการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซะก่อนครับว่าเป็นอย่างไรครับ
1: จริงๆก็จริงๆแล้วผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา3สมัยตั้งแต่ปี2562แล้วก็ได้นำประเด็นเนี้ยมาพูดแล้วก็เป็นยติและเป็นกรรมธิการแล้วก็ในการที่จะแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเพราะครูส่วนใหญ่ก็เป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่นะครับถึงเป็น1ล้านประมาณเอาเลขกลมๆนะครับประมาณ1ล้านคนก็เป็นหนี้สินอยู่ถึงรวมโดยหนี้สินถึง 1.5 ล้านล้านนะครับ
0: โอ้ครับ
1: แล้วเป็นแล้วคุณครูเนี่ยมันจะมีนักเรียนเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยแต่ถึงอยากจับประเด็นนี้จริงๆเราไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคุณครูหรอกครับเรายังมีมากมายข้าราชการทุกหน่วยทุกองค์กรนะครับจะเป็นหนี้สินแต่เราพี่จะหยิบประเด็นนี้มาเพราะว่าเป็นกลุ่มใหญ่ครับ
0: ครับนั่นหมายถึงว่าท่านกำลังจะบอกเราว่า ในมีหลายองค์กรนะฮะแต่อาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่จำนวนมากที่สุดตามจำนวนที่ท่านได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นจำนวนบุคคลหรือจำนวนหนี้สินก็ตามที่กู้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเรากู้จากไหนฮะสหกรณ์หรือว่าธนาคารหรืออะไร
1: ที่สหกรณ
0: ์สหกรณ์ใช่ไหมคร
1: ับ ใกล้ชิดคุณครูมากที่สุดแล้วเป็นแหล่งที่กู้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ใช่สมาชิกค้ำกันเองหรือวงทุนหุ้นในสหกรณ์ค้ำนะครับมันเลยง่ายต่อการจะสร้างภาระหนี้กันขึ้นมาครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเท่าที่ทราบเนี่ยเวลาครูมีหนี้สินแล้วแน่นอนแล้วครับเวลาเขาทำงานก็ต้องมีความพะวงกังวลไม่ว่าครูอาชีพไหนก็ตามนะท่านพอมีความกังวลพะวงการที่จะทำหน้าที่ก็อาจจะลดหย่อนลงไปนะอันนี้เราเข้าใจได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเคยย้อนกลับไปหรือหาสาเหตุไหมครับว่าทำไมครูเนี่ยอาชีพครูถึงได้มีการเป็นหนี้เป็นสินมากมายซะเหลือเกินครับ
1: โอ้ถ้าเราไปหาถึงสาเหตุเนาะมันมีสาเหตุทั้งดีและก็ไม่ดีถ้าสาเหตุดีก็คือครูส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มาจากฐานะจากครอบครัวคนชั้นกลางลงนะครับครอบครัวบางครั้งก็จะเป็นมาจากชนบทบ้างโดยเฉพาะของครูในต่างจังหวัดเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มต้นมามันก็เป็นหนี้ตั้งแต่ต้องกู้บุหรี่หนังสือกู้กยศ.กู้ครอบครูพ่อคุณแม่ไปกู้มาส่งเรียนนี่เป็นหนี้ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะอันนี้หนี้ในหนี้ทางที่ดีละมันก็ถึงเกิดมาแต่ทุนนี้ทางด้านทางอื่นบ้างเช่นนี่จากเรื่องการซื้อ

0: ที่อยู่อาศัยซื้อรถซึ่งมาจะค่านิยมที่ติดกันว่าพอมันจุปุ๊บแล้วก็มากนะครับดาวเมื่อดาวปุ๊บก็เลยซื้อปัจจัยในการที่ต้องเป็นมันแน่นอนแล้วครับมันก็เป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งที่ต้องในการที่เดินทางไปทำงานนี่หรอกพวกนี้แล้วก็ในการที่มีบัตรเครดิตนี่ของอุปโภคบริโภคหรืออีกทางอีกถ้านี่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เช่นนี่ในการที่วิ่งตามกระแสสังคมตามแฟชั่นบางนี่ผ่อนส่งเนี่ยมันเป็นนี่ที่มากมายที่ถ้าถามถึงสาเหตุนะครับมันบอกว่าสาเหตุจะมาอะไรเพราะมันมีปัจจัยในการสร้างมากมายไปหมดครับ
1: ครับก็เป็นมิติทางด้านความคิดทัศนคติของบุคคลทั่วไปแหละครับเป็นเขาเป็นเราอันนี้เข้าใจได้นะฮะพอบางทีพอเริ่มทำงานมีเงินเดือนก็อยากจะมีบ้านมีรถนะฮะตามแฟชั่นอะไรที่ท่านได้พูดถึงแต่คราวนี้บางครั้งทัศนคติเหล่านี้มันก็ต้องยึดโยงกับเขาพูดง่ายๆว่ายึดโยงกับความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมอันนี้
0: นะครับแต่จริงๆเราจะบอกว่าเรื่องวินัยทางการเงินเนี่ยมันต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้สำคัญมากเลยฮะ
0: ใช่ครับมันตอนนี้เรามาพูดกันถึงปลายเหตุแล้ว
1: ใช่ฮะ
0: ป่วยมาเข้า ICU แล้วไม่ยิ่งมาหาโรงพยาบาลมันจริงนะมันต้องเริ่มต้นจากอย่างมันร่างกายมันก็ต้องการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยมันนี่สินมันการคุณครูโดยเฉพาะถ้าเราบอกจริงก็ต้องไปปรับที่หลักสูตรด้วยว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องเงินทองเนี่ยเป็นของมีค่าควรจะปลูกฝังตั้งแต่อนุบาลน่ะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเด็ก3ขวบก็รู้จักละฟินแลนด์เนี่ยก็เริ่มให้เด็กรู้ได้ตั้งคำถามว่าซื้อเนี่ยคุ้มค่าไห
1: ม
0: ใช่ไหมครับควรจะซื้อทำไมจะซื้ออะไรแล้วเพราะอะไรถึงใช้จ่ายอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าเนี่ยบางทีมันเป็นบทเรียนที่เราไม่มีบรรจุในโรงงานนะครับ
1: ท่านอยู่ในคณะกรรมการนำมาที่การชุดนี้แก้ปัญหาหนี้สินเนี่ยมันมองปัญหาที่เกิดมาแล้วก็กำลังมองว่าทางแก้เนี่ยควรจะแก้ตั้งแต่ต้นทางอย่างที่พูดถึงก็คืออาจจะมีในหลักสูตรในเรื่องวินัยการใช้เงินตั้งแต่เด็กๆอันนี้เรามีการพูดคุยกันถึงต่อยอดในเรื่องนี้บ้างไหมครับก่อนหน้าที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะคุยกันในรายละเอียดว่าเราจะมีวิธีแก้ยังไงถึงจะเป็นปลายเหตุก็ตามมันก็ต้องแก้ฮะแต่ส่วนต้นเหตุเนี่ยส่วนต้นเหตุเรามีการได้คุยกันคณะหรือว่าได้มีการนำเสนอผู้รับผิดชอบไหมครับว่าเอ๊ะมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้หรือมีแนวคิดเรื่องนี้เหมือนกัน
0: มีครับมีในเรื่องเราพูดกันถึงตั้งแต่หลักสูตรในการที่จะนำมาบรรจุไว้ในการจะสอนจริงๆก็มีบ้างครับอย่างเช่นธนาคารในประเทศไทยก็เคยมีหลักสูตรไว้เรื่องของเงินทองเป็นของมีค่าแล้วตัวเองก็สอนครับเราสอนที่การกระทำไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวสอนเรื่องการดื่มน้ำสอนเรื่องการแม้กระทั่งน้ำเปล่าทำอย่างไรเราถึงจะประหยัดได้อย่างเงี้ยเราก็สอนครับแต่บางทีด้วยมันต้องทุกภาคส่วนครับไม่ใช่เฉพาะแต่ในโรงเรียนครอบครัวโรงเรียนหรือสถาบันหรือว่าภาคสังคมนะครับต้องร่วมกันบริหารจัดการเพราะเด็กทุกคนเป็นทรัพยากรของชาติแล้วนี่เนี่ยมันเป็นภาพรวมระดับประเทศนะครับ
1: ครับผมครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีมิติทั้งแต่การในเรื่องของตั้งแต่ต้นทางซึ่งตั้งแต่เด็กสองกลางทางก็คือในเรื่องการใช้จ่ายแล้วปลายทางนี่มันเป็นนี่แล้วจะแก้อย่างไรเนี่ย
1: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้นทางเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือในครอบครัวก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะครับใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยังติดพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้และยังแก้ไม่หายนั่นคือปัญหาซึ่งผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนที่ดูรายการคงไม่อยากให้มีใครเกิดกับลูกอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ไหมฮะต่อไปลูกโตขึ้นในอนาคตเอาละครับตอนนี้มาถึงเรื่องที่ตอนนี้ทางคณะกรรมการเนี่ยได้คิดเอาไว้นะครับในการที่จะแก้ปัญหาให้กับบุคลากรครูถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางก็ตามเพื่อไม่ให้มันบานปลายมากกว่านี้ครับมีแนวทางยังไงครับ
0: อย่างนี้อย่างมาตรการที่เรามาที่พูดถึงสาวกรก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: ที่อย่างตอนนี้คนที่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยฮะการที่ปัญหาสาวกรถ้าเราพูดคุยกับสาวกรอย่างผมไป
1: ท
0: ำที่ปัจจีนแล้วผมปัญหาจริงๆแล้วมันเราจะบอกว่ามันจริงๆคนที่เป็นปัญหาก็ไม่ได้มากนะครับไม่ถึง 10% น่ะที่คนที่เป็นปัญหาเพราะจริงๆแล้ว 90% น่ะเขาใช้สหกรณ์กันยังมี

0: ประโยชน์แล้วเขาสามารถผ่อนชำระกันได
1: ้อ๋อ
0: แ
1: หละครับ
0: ถ้าเราพูดอุ้มมันน่ากลัวจริงๆแล้วกลุ่มที่มีปัญหาจริงหรือว่าเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์จริงๆเนี่ยเราจับกลุ่มที่เป็นปัญหาเนี่ยไม่กี่รายเนี่ยเอามาจัดการเราจะบอกว่าการบริหารจัดการหนี้สินดีกว่าถ้าเราบอกแก้ปัญหานี่ดูเป็นเรื่องใหญ่เฉพาะในกลุ่มของครูนะครับ
1: ครับ
0: เช่นมาตรการอย่างเครดิตล็อกอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้าจริงแล้วเนี่ยจับกลุ่มเนี้ยมาเข้าหรือรวมหนี้หรือจริงๆสุดคือลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยสำคัญที่สุดนะครับเราเคยมีประมาณการถ้าลดดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราสัก 4.75 เนี่ยถึง 5% เนี่ยลูกหนี้ผ่อนชำระได้สองถ้ามีมาตรการอย่างจริงจังในการรวมหนี้แล้วถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยถ้าสหกรณ์ทุกสหกรณ์ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงเกษตรนะครับ
1: ครับ
0: กล้าจะตัดสินใจว่าให้เข้าเครดิตบูโรเนี่ยมันก็เป็นการบริหารจัดการที่ทำให้รู้ว่ามีหนี้เท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ไม่ยอมให้เครดิตบูโรเข้าไปรู้ว่าเป็นหนี้อย่างไรนี่คือการแก้ไขปัญหาตรงประเด็นแล้วมันการแก้ตั้งแต่ต้นทางเลยว่าถ้าคุณจะกู้เกินลิมิตนะครับเกินกำหนดเกินปริมาณในการผ่อนชำระมันก็สามารถที่จะรู้ว่าออกมีหนี้อยู่เท่าไหร่ละแต่ทุกวันนี้กู้สหกรณ์เสร็จกู้ออมสินกู้ธกส.กู้ไม่ต้องไปถึงหนี้นอกระบบสถาบันการเงินทุกคนก็จะรู้ได้ไงว่าใครเป็นหนี้ครับเพราะสุดท้ายปลายทางก็มาเอะอะโวยวายว่าไม่ผ่อนชำระหากเกินกว่า 30% อะไรเงี้ยเงินที่เหลือ3มันปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่มีการร่วมมือกันบริหารจัดการ
1: ครับ
0: ต่างคนต่างพูดเพราะฉะนั้นมันจะแก้ตกได้ยังไงครับในเมื่อเนี่ยถ้าอย่างที่บอกฮะถ้าแก้ต้นเหตุซะอย่างที่เนี่ยแต่ขั้นในการในตัวนี้เครดิตล็อกที่เรามาตั้งมาตรการกันเนี่ยนะครับก็จะใช้เฉพาะกลุ่มที่เป็นหนี้แล้วยินยอมให้เครดิตหรือมีให้สัตยาบันหรือว่าทำ MOU กับกลุ่มที่มีปัญหานะครับอันนี้เนี่ยผมถึงอยากจะเรียนทราบว่าทุกอย่างนะครับมันต้องให้ความร่วมมือไม่ใช่เฉพาะหนึ่งต่อให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือก็นี่ถ้าไม่มีการควบคุมปริมาณพวกคุณครูเนี่ยหรือข้าราชการเนี่ยมีรายได้เฉพาะเงินเดือนทางเดียวใช่ไหมครับจำนวนมันชัดเจนเลยว่ามีแค่นี้แล้วอีกทั้งบางยั้งระยะยาวต่อไปเนี่ยเงินวิทยาฐานะก็กี่พันก
1: ับ
0: มารวมแล้วก็เป็นยอดที่ไปกู้จำนวนที่สหกรณ์ตั้งว่ากี่เท่าของเงินเดือนแล้วเรายิ่งเอาเงินวิทยาฐานะไปลงไปอีกพอเกษียณที่นี่แหละถึงขั้นอันตรายทีเดียวเพราะว่า
1: ไม่มีเงินแล้ว
0: รายได้ลดลงใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ที่ไม่ลดนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้มันการที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการบริหารจัดการถ้าเราบอกว่ามีที่สหกรณ
1: ์ครับ
0: แล้วก็ของภาคกระทรวงเกษตรเนี่ยมันมีการแก้ไขกฎระเบียบแล้วก็ส่งศึกษาเนี่ยหรือสหกรณ์เนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าคุณครูใหม่เราเริ่มต้นจากคุณครูใหม่เลยว่
1: า
0: แต่ตอนนี้หลายสากลก็เริ่มนะครับเริ่มมีก็ดีขึ้นเยอะทีเดียวแล้วจริงๆนี่ครูเนี่ยที่คุณเรียนที่ทราบนะครับท่านคุณสมานว่าจริงๆก็ไม่ถึง 10% ที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปัญหาเพียงแต่ว่าพอสื่อมวลชนหรือว่าภาคอื่นเอาไปวิเคราะห์อู๋เป็นปัญหาใหญ่โตมโหฬารถึงเยอะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านว่าเนี่ย โอเคใช้ชีวิตประจำวันครูก็ไม่มีปัญหา 80% ยังใช้ได้ปกติ อาจจะมี20เท่านั้นเองเพราะนั้นเรากำลังดูว่า
0: ปัญหาไม่สามารถจดจำ
1: ละ
0: อะไรได้
1: 20กำลังแก้ปัญหาทีนี้พอท่านพูดถึงเนี่ยเครดิตล็อกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยากจะมาใช้กลุ่มที่มีปัญหาถูกต้องไหมครับอันนี้
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราใช้กลุ่มที่มีปัญหาเอ๊ะปกติเวลาเขาเช็คหรือว่ากู้เงินกู้อะไรเขาไม่ได้ใช้เครดิตบูโรเช็คด้วยเหรอครับอันนี้ว่าเขามีปัญหาการเงินทางนู้นหรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าก่อนที่จะให้กู้อ่ะ
0: ก็สหกรณ์ไม่อนุญาตให้เขาเช็คนี่ครับไม่ได้เข้าคุณเป็นร่วมในให้เครดิตบูโรได้เช็คนี่แหละครับปัญหาใหญ่ที่ผมอยากจะให้สหกรณ์อาจจะเป็นไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดนะครับถ้าเข้าเครดิตมันจะเป็นการป้องกันเหมือนว่าเราแก้เราป้องกันแต่เริ่มแรกใช่ไหมครับเพราะคุณครูจะกู้เนี่ยมันก็เริ่มมีลิมิตแม็กซิมัมว่า
1: ใช่ครับ
0: สร้างหนี้อย่างไรบ้างกรุงไทยจะปล่อยให้กู้ก็รู้ว่าหนี้ขนาดไหน

0: ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่นี้ตัวนี้ทุกคนแล้วคุณครูก็กินกู้ง่ายเพราะว่าสถาบันการเงินหรือว่าเจ้าหนี้ทั้งหลายแหละพอเห็นเงินเดือนเขาเนี่ยก็ตาลุกกันแล้วว่าเออมีเงินตั้ง30,000-40,000 บาท
0: ครับ
1: ได้แล้วด้วยกระบวนการไอ้เราจะมีทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับพอรายจ่ายเนี่ยรายรับเนี่ยมันเห็นชัดๆละ
0: มี
1: แค่อันนั้นเราใส่ไปมือเกตอีกเช่นขายออนไลน์ก็ใส่กันเข้าไปหรือใส่เกินจำนวนจริงแต่พอรายจ่ายเนี่ยเราไม่ค่อยลงจริงๆกันอ่ะ
0: ใช่
1: โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีใครต่ำกว่า1,000 บาทบ้างบางคนก็ไม่ลงหรือว่าค่าน้ำมันรถไปทำงานอย่างเงี้ยครับค่าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันค่าผ่อนชำระเงินก็ไม่ได้ลงกันมันก็เลยการมีเงินเหลือเยอะที่จะกู้สร้างหนี้ได้แต่พอเวลาเป็นหนี้เข้ามาเท่านั้นแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเอะโวยวายค่าใช้จ่ายค่าครัวเรือนเงินหักแล้วไม่เหลือส
0: ักครับก็ปัญหาสำคัญก็คืออยู่ที่ตัวบุคคลด้วย
1: ใช่ครับ
0: จะต้องจัดระเบียบตัวเองด้วยต้องจัดระเบียบตัวเองด้วย
1: ไม่ใช่แต่ให้ผมเป็นกรรมธิการเนี่ยมาแก้มันต้องร่วมกันทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนจริงนะครับแต่พอเพียงแต่ว่านี่ณวันเนี้ยคุณครูเป็นล้านแล้วยอดนี่ถึงน่าตกใจครับมันถึง1 จุดเกือบมันไม่ชัดเจนหรอกครับเพราะว่า5 ล้านเนี่ยนะครับ
0: ครับผมมองในมิติของความเป็นครูถ้าผมเป็นครูผมไปกู้มาปั๊บผมไม่รู้ว่าวิธีการเนี่ยคือทางสหกรณ์เนี่ยเขาจะล็อกเงินตัดเงินกู้เลยใช่ไหมครับแล้วจะเหลือส่วนหนึ่งกลับมาให้ครูใช้จ่ายรายเดือนอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะ
1: คือสหกรณ์เนี่ยนะครับมันเป็นเจ้าหนี้ที่หนักนะครับทีนี้มันเป็นการหักเงินที่สหกรณ์มั่นคงเนี่ยเพราะว่า1มีเงินหุ้นใช่ไหมครับมีเงินฝากของตัวเองที่2เนี่ยเราหักที่ต้นสังกัดนี่มันก็เลยมีคำว่าก็ได้หนี้ก่อนแต่ว่าเจ้าหนี้อื่นๆเนี่ยเขาไปหักหน้าซองไม่ได้นี่มันก็ปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เหลือ 30% เนี่ยยอดหนี้คงเหลือเนี่ยมันก็เช็คได้เฉพาะของสหกรณ์เพราะเป็นเจ้าหนี้หลักเจ้าหน
0: ี้
1: หลักใหญ่แล้วอย่างก็เป็นต้นสังกัดนะครับหรือแม้แต่เราจะออกระเบียบมาเนี่ยว่าเราหักเงินไม่ได้ต้องไปผ่อนชำระเองเนี่ยก็ต้องยืมมือของหน่วยงานต้นสังกัดอีกนั่นแหละครับ
0: ครับสมมุติว่าที่เขาหักเนี่ยแสดงว่าเขาหักไป 70% ผมเข้าใจถูกไหมฮะหรือว่ายังไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันพีแต่เรามาตั้งกฎเกณฑ์ว่าหักแล้วเนี่ยให้เหลือต่ำสุดเนี่ยให้คุณครูหรือลูกหนี้เหลือใช้จ่าย 30%
0: 30% ทีนี
1: ้
0: ถ้าสมมติครูคนนั้นมีเงินเดือน 30,000 สมมติหรือ 20,000 ก็แล้วผมให้ 30,000 สมมุติ 30,000 ถ้าหักแล้วเหลือ 30% ก็จะเหลือ 9,000 บาท
1: ใช่
0: ผมเข้าใจถูกมั้ยฮะพอ 9,000 บาทเนี่ยใครจ่ายสำหรับตัวเองครอบครัวบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เขาดำรงชีวิตอยู่ในรอบเดือนนะมันเป็นไปได้เพราะว่าบางทีเขาต้องไปผ่อนนู่นอีกนี่นิดนึงค่าโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขามาเจอเครดิตล็อกอีกเนี่ยเขาขยับไม่ออกเลยนะ
1: ก็แต่มันก็ต้องเป็นมาตรการนะครับว่าทำอย่างไรก็ที่สำหรับลูกหนี้ที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะไม่วนกลับมาสู่วงจรหนี้สินใหม่เนี่ยแน่นอนล่ะทางภาครัฐหรือทางภาคหน่วยงานก็ต้องพยายามสร้างมาตรการใช่ไหมที่จะช่วยเหลือที่จะเหมือนกับเป็นหมอก็ต้องให้ยาอย่างไร
0: ใช่ฮะ
1: ที่จะไม่ให้โรคลามกำเริบไปใหม่หรือเป็นหนี้เพิ่มตรงอื่นได้เป็นการป้องก
0: ันผมเห็นฮะผมเห็นด้วยที่จะเอาไปเครดิตล็อกเพื่อไม่ให้เขาไปสร้างหนี้ต่อ
1: ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับถ้าผมคุยในทัศนะในมุมของถ้าผมเป็นครูเนี่ยเอ๊ะจากเหลือ30ให้เหลือสัก50ได้ไหมเหลือให้เหลือ60จะได้มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเยอะขึ้นหน่อยแต่ว่าจะตัดเนี่ยยอดไปสัก 50% แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครูมีฐานเงินเดือนแน่นอนอยู่แล้วคุณได้อยู่แล้วทุกเดือนแน่นอนตัดออกไปไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าได้มีการคุยกันถึงตรงนี้ไหม
1: มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะยอดหนี้มันเยอะใช่ไหมครับแล้วสหกรณ์เองผมบอกยังถึงบอกไงเรียนด้วยความร่วมมือไม่ว่าจะเป็น

0: กระทรวงศึกษา
1: ครับ
0: กระทรวง
1: เกษตรฮะ
0: และตัวสหกรณ์เองเนี่ยต้องให้ความร่วมมือตัดไฟแต่ต้นลมเช่นอย่างที่ผมบอกไงว่าเริ่มตั้งแต่แรกก็คือว่าต้องให้ต้องเข้าร่วมกับเครดิตบูโรนะครับถ้าถูกเครดิตบูโรเข้ามาเริ่มแรกพอคนกู้ปุ๊บอย่างข้าราชการเดี๋ยวนี้ปริยตีใช่ไหมครับ18,000 กว่าบาทนี่อย่างเงี้ยครับทีนี
1: ้
0: ภาษาก็ไม่ต้องไปว่าครูปุ๊บครูก็จะสมัครสหกรณ์กันใช่ครับหรือวางหุ้นไปคน500-600นี่จุดประสงค์ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยสหกรณ์เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ดีคืออยากให้ครูเนี่ยออมช่วยเหลือครูด้วยกันเองหน่วยงานที่สหกรณ์จุดประสงค์นะครับเขียนมาก็สวยหรูดีแหละครับไว้พวกแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกู้มันไม่ได้หมายความไม่ดีดีถ้ารู้จักการใช้การจ่ายเราเอาน
1: ี่
0: กู้มาใช้จ่ายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเรากู้ปุ๊บเราก็มีคนค้ำพอมีคนค้ำปุ๊บก็โกงคนค้ำนี่พูดแบบผมขอใช้ภาษาบ้านๆนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาครูครูก็มีคนค้ำพอคนค้ำก็เดี๋ยวกลัวคนค้ำโกงสมดุลกันใช่ไหมครับพอเริ่มต้นนะครับผมไม่เคยเห็นชีวิตคุณครูคนไหนเริ่มต้นกู้แล้วยอดหนี้จะลดลงเป็นครูมาผมเป็นชีวิตครูสมาชิกสหกรณ์มา50 ปีอะครับผมไม่เคยเห็นมีน้อยคนจริงๆไปแล้วทีนี้เงินเดือนก็มากขึ้นใช่ไหมครับพอเงินเดือนมากขึ้นจำนวนทับใช่ไหมครับกู30 เท่าอ่ะเดี๋ยวพอ20,000 90,000 20,000 อ๋อ 20,000ก็30 เท่าก็600,000ใช่ไหมครับแล้วยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยคัดค้านไปว่าเรื่องชปคชปสกู้เงินในอนาคตมาใช้เนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นปัญหาม ากทีเดียวเบี้ยก็สูงเดี๋ยวนี้รัฐบาลตอนนี้ก็มีแต่มาแก้ที่ปลายเหตุที่ผมเรียนให้ท่าน
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่สมัครทราบนะครับ
1: ใช่ทีนี้ปัญหาคิดไหมครับคณะคิดไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเกิดไปทำเครดิตล็อกปั๊บมันเหมือนกับว่าครูก็ลำบากใช่ไหมฮะโอเคเราเข้าใจว่าเขาจะต้องจัดระเบียบวิธีการใช้เงินเขาเองอันนี้เข้าใจแต่นี้พอมาโดนเครดิตล็อกเขาไม่สามารถจะกู้ทางอื่นได้คิดไหมครับว่าเขาอาจจะไปโดนหรืออาจจะไปขยับเอานอกระบบเข้ามาใช้ในชีวิตเขาจะเป็นปัญหามากขึ้นเลยตรงเนี้ย
0: มันคือตรงนี้มันก็อยู่ที่ตัวลูกหนี้นะครับอย่างที่บอก
1: เออเข้าใจเลย
0: เข้ามาเนี่ยเพื่อจะรู้ว่านี่ถ้านี่ในระบบเนี่ยใช่ไหมครับถ้านี่ในระบบแน่นอนล่ะมันก็พอใครจะกู้กรุงไทยจะให้กู้หรือธกส.หรือกู้ของธนาคารสงเคราะห์จะให้ก็มองรู้ว่ามีหนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่คุณพูดว่าหนี้นอกระบบมันไม่สามารถจะตรวจสอบอย่างนี้หมู่กันน็อกอย่างเงี้ยก็ผมว่าถึงขนาดนั้นก็คงจะ
1: ไม่รู้จะว่ายังไง
0: ไม่ว่ายังไงอันนี้ถึง
1: เข้าใจ
0: ตรงนั้น
1: เข้าใจฮะเพราะผมมองเผื่อไปในอนาคตเพราะบางทีคนพอเขาถูกมาโอเคผมเข้าใจแหละการทำเครดิตล็อกเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันเขา
0: ครับ
1: นะเป็นการป้องกันเขาเพราะมันพลาดมาตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะแต่นี่จากนี้ไปผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับการเริ่มตรวจสอบแล้วก็จะต้องให้ละเอียดมากขึ้นกว่านี้ที่เป็นอยู่ในอดีต
0: ควรทำมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องทำจากนี้เป็นต้นไป
1: ครับ
0: คือขั้นดีที่สุดนะครับว่าหนึ่งยังเราก็เห็นด้วยแต่ว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคลนะครับแต่ละคนแต่ละสหกรณ์ก็ต่างคนต่างที่จะตั้งกฎเกณฑ์กติกากันแล้วดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากันปันผลระเบียบเนี่ยแต่จริงๆเรามีสหกรณ์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับสหกรณ์เหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็เกิดจากการสหกรณ์เองประธานสหกรณ์เองเป็นผู้จัดการเองผมก็เป็นกรรมการผู้ตรวจสอบนะครับบางอย่างบางกฎบางเกณฑ์เนี่ยผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าเข้าใจหรือให้ความร่วมมืออย่างเรื่องลดดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่วันนี้รัฐบาลเองนำโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับท่านอนุทินก็เสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยของวันนี้ออมสินก็ร่วมมือกันแล้วนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยให้กับพวกนี้ที่มีปัญหาหรือ 3.5%
1: ครับผมฮะแต่ว่าก็ถือว่าอย่างพอช่วยได้นะครับฮะลดถ้าลดลงมาก็ยังพอช่วยหนักเป็นเบา
0: ใช่
1: นะฮะแต่นี่ปัญหาว่าตอนนี้เรามีปลายปิดไหมครับเรามีปลายปิดไหมครับกรรมาธิการว่าเอ้ยเครดิตล็อกก็ดีหรือการที่เราจะช่วยลดหนี้สินของครูให้เห็นหน้าเห็นหลังเลยเนี่ย
0: ครับ
1: เราวางระยะไว้ยังไงขนาดไหนแบบไหน
0: ก็คือมันมีหลายมาตรการใช่ไม่ใช่1มาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยแต่ต้องรีบไปลงทะเบียนนะครับภายใน31

0: ุลาเนี่ย
1: 31ตุลาครับ
0: แจ้งนะครับหรือไปเข้าทางด้านของเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเนี่ยหรือจะไปที่ธนาคารหรือจะมันมีตั้งหลายช่องทางนะครับที่จะไปติดต่อผมก็เคยถามธนาคารออมสินว่านี่เมื่อธนาคารออมสินก็รู้อยู่ว่ายอดหนี้มีเท่าไหร่ทำไมต้องไปรู้อยู่สมาทะเบียนต่างๆก็มีหลักฐานทำไมเหมือนกันแต่เขาบอกนั่นเป็นกระบวนการใช่ไหมครับว่าต้องการ1การ
1: 31ตุลาเราเริ่มลงทะเบียน
0: ใช่ครับถึงไม่ใช่เริ่มนะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง31
1: อ๋อถึง31ปลายปิดที่31ตุลาครับแล้วยังไงต่อฮะ
0: แล้วก็ให้ลูกหนี้สามารถที่จะลดอัตราดอกเบี้ยไปถึงปีสิ้นปี2570
1: อีกปีกับ3เดือนนะคร
0: ับแล้วก็จะแบบอัตราดอกเบี้ย MLR RRR เนี่ย -2% ก็แสดงว่าแน่นอนล่ะการส่งจะส่งเหมือนเดิมแต่เงินที่ส่งไปเนี่ยมันไปลดต้นมากขึ้น
1: ใช่ครับใช่
0: ระยะเวลาที่ส่ง20ปีก็อาจจะเหลือสัก16 15 16ยอดนี้ไม่ได้ยอดชำระเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่ว่าการไปตัดต้นใช่ไหมครับมากขึ้น
1: ใช่ครับเพราะดอกเบี้ยมันลดลงเล่นจ่ายฮะ
0: ทางด้านสหกรณ์เองนะครับตอนนี้จากคณะกรรมการรุ่นก่อนๆมาตั้งแต่ปี62ใช่ไหมครับก
1: ็
0: พยายามมาตรการว่าถ้าคือแต่ละสหกรณ์ดอกเบี้ยไม่เท่ากันแต่ตอนนี้ก็มีมติกันที่บอกว่าดอกเบี้ยควรจะอยู่ที่ 4.75 ถึง 5% เนี่ยจะทำให้สามารถการผ่อนชำระเนี่ยได้พอเหมาะพอควรที่สุดไม่ดอกเบี้ยแพงทีนี้การแก้ปัญหาก็อาจจะใช่ไหมว่ายืดอายุเวลาการผ่อนชำระไปเพื่ออย่างนี้ใช่ไหมเพื่อจะให้เหลือ 30% ในการผ่อนชำระที่จะเหลือมาดำเนินการดำรงชีพหรือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้นเห็นไหมมีมาตรการเช่นยืดอายุเวลาหรือผ่อนงวดนะเช่นงวดสัญญาไว้เท่าไหร่เช่น180งวดอาจจะกลายเป็น300งวดอะไรกว่าเพราะผ่อนนานเข้าเงินก็เหลือมากขึ้นเนี่ยมันมาตรการหลายวิธีการที่จะส่งที่จะทำแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยยืดอายุทางงวดในการผ่อนส่งหร
1: ือ
0: เครดิตล็อกก็ตามหัวใจใหญ่ที่สุดต้องอยู่ที่ตัวลูกหนี้ด้วยครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยเพราะฉะนั้นโอเคผมสรุปตรงนี้ว่าถ้าสมมุติว่าสหกรณ์นะครับสามารถลดมาได้เหลือ 3% นะก็จะทำให้ครูที่ส่งเนี่ยนะก็จะทำให้เงินถ้าลดไม่ได้อยู่ใน 4.7 หรือ 5นะอาจจะเป็นการปรับในระเบียบอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงนะครับแล้วเรากลับมาคุยในรายละเอียดกันในช่วงที่2ของรายการมองรัฐสภาครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจำเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นี่ครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ตามประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์

0: ี้ยมันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: เรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเราพูดคุยกันถึงประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในอาชีพครูนั่นก็คือในเรื่องของการลดหนี้นั่นเองนะครับผมยังอยู่กับท่านประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาหนี้สินนะความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะครับท่านสริศบุญเนียนนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าแนวทางเป็นอย่างไรนะครับท่านครับในกรณีที่เราได้พูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ย ก็ดีหรือแม้แต่ในพยายามที่จะทำเครดิตล็อกก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยเราได้เสนอไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังแล้วเห็นเป็นยังไงครับตอนนี้ฮะ
1: ทางคณะกรรมการหรือว่าก็ได้นำเสนอครับทางรัฐบาลแล้วก็เสนอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วครับมีการปฏิบัติที่มีการนำเสนอแล้วครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องหนี้สินครูเนี่ยเราพูดกันมาต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา3สมัยนั้นตั้งแต่ปี2เนี่ยเราก็มีการอภิปรายมีการพูดคุยกันมาแล้วจากกรทุกแห่งเขาก็แก้ไขกันอย่างที่จริงแล้วลูกหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยจากสมาชิกคือแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันใช่ไหมครับเรามีอยู
0: ่ใช่ครับครับ
1: ร้อยกว่าแห่งเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วมีแค่ 10% ที่เป็นเราน่าจะพูดคำว่าพูดให้มันดูดีแล้วก็น่าจะเป็นการบริหารจัดการหนี้สินครูที่บกพร่องบ้างหรือว่าเป็นที่เราต้องแก้ปัญหานะครับเพราะส่วนใหญ่อีก 90% เขาก็เป็นลูกหนี้ชั้นดีกันแล้วก็ไม่ได้ปัญหากันมากนะ
0: ครับผมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพิจารณาการลดดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่การพิจารณาของแต่ละสหกรณ์อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับนะฮะบางสหกรณ์อาจจะลดลงมาเหลือ3อย่างที่ท่านว่าหรือบางสหกรณ์อาจจะยัง 4.7 ถึง 5นะอันนี้เราก็จะไปบังคับเขาไม่ได้
1: คร
0: ับใช่มั้ยฮะเพียงแต่ว่าเพราะนั้นปัญหาเนี่ยอย่างถ้าผมฟังที่ท่านเล่าเนี่ย 20% อาจจะไม่ใช่ทุกบริบททุกพื้นที่ก็ได้บางพื้นที่อาจจะมีน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ
1: ไปใช่ครับบางที่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็ไม่มีปัญหาก็มีครับ
0: ครับเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเอาละเรารู้แล้วว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นที่ปลายเหตุนะแต่คราวนี้มันทำยังไงก็ได้ก็ต้องแก
1: ้ครับ
0: ก็ต้องแก
1: ้ปัญหาก็ต้องแก้ไขนะคร
0: ับ ใช่ฮะต้องแก้ไขแต่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากอนาคตเราก็ต้องปรับทัศนะเนี่ยของคนที่จะก้าวเข้ามาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับมันต้องมีการปรับทัศนคติหรือสร้างวินัยนะครับทุกสังคมทุกองค์กรนะครับก็ต้องสร้างวินัยนะครับโดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพราะเราเกี่ยวกับเด็กเราจะสอนการประหยัดเนี่ยเพราะการประหยัดเนี่ยแล้วจะบอกว่าผมพูดอย่างคนเป็นครูนะครับการประหยัดเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกที่สุดในการที่จะเก็บออมมันต้องสร้างในการออมด้วยนะครับเพราะมันจะไปเกาะป้องกัน
0: ใช่ฮะ
1: ให้เราเนี่ยมีเหลือเพราะว่าเขาถึงบอกไงว่าหาได้เท่าเดือนละเท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าเก็บเดือนละเท่าไหร
0: ่
1: สำคัญกว่า
0: ใช่ฮะคือหาเท่าไหร่โอเคเราควรจะใช้ให้มันอยู่ในงบประมาณที่เราหาด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าคุณได้มาเดือนหนึ่ง 5-60,000 แต่คุณใช้เดือนละ 70,000 มันก็ไม่ถูกต้องฮะก็ยังเป็นหนี้อยู่ดี
1: มันต้องสร้างยังไงได้มาเท่าไหร่เนี่ยเราเก็บก่อนไหมสัก 5% หรือ 10% เก
0: ็บ
1: ก่อนแล้วที่เหลือค่อยใช
0: ้ครับ
1: ส่วนใหญ่จะไปเก็บตอนใช้ก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่ฮะ
1: ไม่มีเก็บกันสักคนหรอกครับ
0: ถูกครับมันต้องปรับทัศนะตรงนี้แหละนะบางอย่างก็ต้องถ้าไม่จำเป็นก็ต้องหยุดก่อนได้นะผมว่าแต่ถ้ามันจำเป็นโอเคอย่างเช่นอาหารข้าวสารอาหารการกินอันนี้มันจำเป็นละโอเคเข้าใจใครจ่ายในครัวเรือนแต่บางอย่างที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้ก็อาจจะตัดได้นะหมายถึงเคสไปกันละกันอันนี้มันจะดูในแง่เศรษฐกิจ
1: ครับ
0: มันมีผลกระทบไหมครับ

0: คนอาจจะบอกโอ๊ยตอนนี้สถานการณ์น้ำมันขึ้นราคาแพงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางกับประเทศไทยมีส่วนตรงนี้บ้างมากน้อยขนาดไหน
1: มากเลยครับมากพลังงานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเส้นเลือดใหญ
0: ่
1: ที่ไปทำให้ราคาสินค้าหรือค่าของชีพนะโดยตรงเลยครับโดยเฉพาะราคาพลังงานเนี่ยนะครับที่จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสูงขึ้นอาหารการกินทุกอย่างก็ต้องสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นรายได้ยิ่งกลุ่มที่คนชั้นกลางลงมาเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งมีรายได้คงที่เนี่ย มันก็เดือดร้อนแน่ๆแหละครับรายได้เท่าๆเดิมค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตอนนี้เมื่อก่อนนี้เราบอก40บาทพิเศษละตอนนี้ธรรมดาน่ะ50แล้วนะครับไข่ดาวไปได้60 70บาท
0: เข้าใจเลยเข้าใจ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็มีผลกระทบนะฮะ
1: กระทบ
0: ตรงมีผลกระทบแน่นอนและครูก็เงินเดือนเท่าเดิม
1: ใช่ครับ
0: นี่สินก็ยังมีอยู่เดิมถ้าไม่ช่วยลดดอกเบี้ยเขาก็ยังรับภาระ
1: ครับตอนนี้มันทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มชนชั้นนะครับ
0: ครับตอนนี้เขากำลังสนับสนุนเรื่องรูปท็อปเรื่องโซลารูปนะอันนี้จะมีส่วนผลักดันได้ไหมครับ
1: ของรัฐบาลโดยนำโดยพรรคภูมิใจไทยโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับท่านก็นำเสนอเรื่องของการต
0: ั้
1: งโซลาร์เซลล์รูปท็อป5กิโลวัตต์เนี่ยครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกมาตรการมาน่าจะถึงเดือนตุลาถ้ากลางเดือนตุลาก็จะเริ่มลงทะเบียนกันละให้เมตอนนี้ก็มันจะมีแบบฟอร์มออกมา ผมสามารถคือผมอธิบายคร่าวๆนะครับแต่ว่าชัดเจนขนาดไหนเนี่ยมันอาจจะยังมีการแก้เงื่อนไขจากคณะรัฐมนตรีก่อนแต่ที่แน่ๆคือรูปท็อปเนี่ยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุน 50,000 บาทเพราะมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านของเรื่องพลังงานที่รัฐบาลกู้เงินมาที่ 400,000 ล้านนะครับไอ้ 200,000 ล้านเนี่ยก็ช่วยเรื่องปากท้องเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสไปละแต่อีก 200,000 ล้านเนี่ยน่าจะไปช่วยในเรื่องก่อนการเปลี่ยนผ่าน
0: ครับพอท่านพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก่อนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะต่อไปอีกนะฮะก
1: ็
0: ต่อไปอีกอันนี้มีผลไหมครับมีผลไหมครับกับบรรดาผู้ที่ทำอาชีพกับครูโดยตรงมีฟีดแบ็กกลับมาไหม
1: ไม่ก็ช่วยทุกคนทุกหมู่เหล่าแล้วครับเพราะว่าการไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่ครูอย่างเดียวครับแต่อาจจะช่วยของกลุ่มอื่นนะกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการสังคมไอ้ทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยกันอยู่แต่ต่ออายุไปอีก2เดือนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการไทยเที่ยวไทยอะไรเนี่ยครับที
0: ่
1: จะต้องในอนาคตต่อไปในช่วงปิดภาคเรียนที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวไปเที่ยวกันนะครับใช้เวลาในครอบครัวในโอกาสต่อไปครับ
0: ณวันนี้วางแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับอาชีพครู
1: ทางภาคครัวอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกว่าเราพยายามที่ตรงๆก็คือเรื่องพลังงานนะครับเห็นน้ำมันพยายามควบคุมราคาน้ำมันให้อยู่ในราคาจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินเราถูกกว่าประเทศรอบข้างเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวเมียนมาหรือกัมพูชาเลยทุกคนล้วนแล้วแต่ค่าพลังงานเนี่ยน้ำมันเนี่ยต่อลิตรเดียวกันเนี่ยสูงกว่าเราทั้งนั้นก็แสดงถึงศักยภาพของรัฐบาลที่พยายามจะห่วงใยเรื่องปากท้องแล้วแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่จะให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ให้แพงเกินกว่าที่ประชาชนถ้าปล่อยให้เกิดลอยตัวเนี่ยนะครับต้นทุนราคาอย่างเช่นดีเซลที่ใช้กันมากๆเนี่ยตอนนี้มาซื้ออยู่ในตาที่4มันในอนาคตต่อไปเราจะเร่งให้หรือสนับสนุนให้ทุกคนใช้
0: uh-huh.
1: เนี่ยเพื่อให้มันจะส่งผลไปกันกับพืชเกษตรเช่นอ้อยน้ำมันปาล์มเนี่ยราคาสูงขึ้น
0: ครับ
1: นะครับซึ่งจะเนี่ยการแก้ปัญหากันอย่างเชิงบูรณาการที่จะครอบคลุมทุกมิติ
0: ครับและช่วยเหลือเกษตรกรด้วย
1: ใช่ครับช่วยเหลือเกษตรกรให้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้ง
0: ครับมันก็เป็นวงจรที่น่าสนใจอยู่ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะตรงนี้ในอนาคตเพราะนั้นในเรื่องการศึกษาของกรรมธิการเองแนวทางในการแก้ปัญหาของครูหนี้สินแล้วเนี่ยกับอาชีพอื่นๆหลากหลายกรรมธิการได้มีการศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือบ้างมากน้อยขนาดไหน
1: ก็นี่แหละครับเรื่องที่เราพูดกันไปเรื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานเราจะเป็นการช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่าน

0: ดีเซลเบนซินก็อาจจะใช้เป็นเรื่องของ E20 ราคาน้ำมันก็ลดลงใช่ไหมครับพอลดลงแต่ในทางตรงข้ามกันพืชผลการเกษตรอ้อยพืชเศรษฐกิจอ้อยน้ำมันปาล์มราคาก็จะสูงขึ้นเมื่อราคาสูงเกษตรกรก็มีฐานะที่ดีขึ้นและอย่างหนึ่งลดการนำเข้าของพลังงานเมื่อลดการนำเข้าเราก็ใช้จ่ายของนอกประเทศก็น้อยลงเนี่ยและอย่างเป็นการเรื่องของโซลารูฟเนี่ยนะครับมันก็เป็นการช่วยพลังงานสะอาดซึ่งจะส่งผลให้มาตรการระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคนใช้เราก็เท่ากับทุกหลังคาเรือนเราผลิตไฟฟ้าใช้เองครับหลักการก็คือรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้หลังคาครัวเรือนละที่ติดโซลารูฟนะครับหลังละ50,000 บาทด้วยอัตราตั้งเนี่ยก็จะโดยที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นตัว one stop service
1: ครับ
0: มันทุกคนก็ต้องรีบไปลงทะเบียนนะครับภายในจะเริ่มต้นจากกลางเดือนตุลาคมจ้ะเพราะทั้งประเทศเนี่ยเราก็มีอัตราที่ไม่ใช่ว่าใครทั้งหมดก็ได้มีอยู่ประมาณ1 ล้านสิทธิ์
1: ครับ1 ล้านนั่นก็เป็นข้อมูลฮะเป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเคยมีฟีดแบ็กกลับมาหรือเสียงสะท้อนกลับมาไหมครับว่าไอ้ครูที่มีปัญหาแล้วค่าใช้จ่ายไม่พอรายได้ไม่พอเนี่ยต้องไปทำอาชีพเสริมอื่นๆด้วย
0: มันต้องมีแหละครับแต่ด้วยปัจจัยต่างๆอย่างที่บอกนะครับมันก็ต้องด้วยเวลาที่จำกัดใช่ไหมครับหรือไม่อาชีพที่มีอยู่เนี่ยก็มีครับบางส่วนหนึ่งเราก็มีการส่งเสริมเหมือนกันอย่างเช่นการสอนพิเศษเรื่องการเดี๋ยวนี้การขายออนไลน์อบรมการเรียนรู้ว่าควรจะเพราะสังคมวันนี้เราก็เปลี่ยนไปจากการไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือวิ่งไปหาสินค้าอาจจะมีการเรียนรู้แล้วตอนนี้เราก็ส่งเสริมให้ทุกคนมาใช้ AI Passport เนี่ยในยุคการสารรัฐบาลเองโดยนำโดยพรรคภูมิใจไทยหรือกระทรวง DE เนี่ยก็มีการที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กตั้งแต่อายุ15 ปีมาใช้เพื่อเป็นการใช้เวลาหรือว่าในการโลกของ AI เนี่ยได้มีประโยชน์ทุกคนมีสิทธิ์ครับทุกคนมีสิทธิ์เข้ามา
1: ครับแล้วเขาได้เรียนรู้ด้วยนะครับต่อไปในการสร้างอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นฮะใช่ฮะเป็นมิติที่มันต้องเปลี่ยนอ่ะเป็นมิติที่มันต้องเปลี่ยนต่อไปในอนาคตอันนี้เข้าใจได้นะฮะเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับ31ภายในถึง31 ตุลาตอนนี้ครูก็ต้องรีบลงทะเบียนกันแล้วถูกไหมฮะผมอยากให้ท่านย้ำตรงนี้อีกทีนะครับ
0: ถ้าจะให้อมสินช่วยนะครับต้องไปลงทะเบียนนี่ก็องอมสินนะครับไปลงทะเบียนใช่ว่าออมสินครับเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยจากปกติเท่าไหร่เนี่ยเหลือ 3.5%
1: ครับ
0: แล้วดอกเบี้ยจะลดไปถึงสิ้นปี2570
1: ครับผม
0: นั้นแล้วปี2071เนี่ยก็อัตราดอกเบี้ยที่ MLR หรือ MRR -2% ก็ถูก
1: ผม
0: ปกติ
1: อันนี้ก็เป็นเคสที่จะต้องทำสัญญากับทางออมสินผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: และในกรณีที่ครูมีปาระผูกพันกับที่ไปทำกับออมสินได้อีกไหมครับ
0: คือในส่วนนี้ก็จะมีการถึงที่บอกนะครับว่าก็ต้องไป
1: มีการลิงก์กัน
0: เป็นรายๆ case by case นะครับว่าต้องขอความร่วมมืออย่างเช่นจะรวมหนี้อย่างเงี้ยนะครับ
1: อืมโอเคเข้าใจแล้ว
0: มันเป็นการบริหารจัดการที่จะ
1: ครับ
0: รวมหนี้อย่างไรหรือไปเข้าทำเครดิตเมื่อจะรวมหนี้ก็ต้องเข้าเครดิตล็อก
1: ครับ
0: ให้เขารู้ว่าช่วยแบบไหน
1: ครับผมครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายนะครับความห่วงใยนะครับแล้วก็แนวทางนะครับกับผู้ที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูหรืออาชีพใดๆก็ตามครับเชิญฮะ
0: อย่างไรก็ตามนะครับผมในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานคณะกรรมการกรรมาธิการเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินลดความยากจนหรือว่าลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยในซึ่งนำโดยคณะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในนามของพรรคภูมิใจไทยด้วยความห่วงใยจริงครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาปากท้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลเองก็มีมาตรการหลายอย่างอย่างเช่นเราจะพูดเรื่องปากท้องเนี่ยเรื่องของพลังงานจนมันจะเปลี่ยนผ่านเรื่องของโซลารูฟเรื่องของน้ำอย่างเงี้ยเรามีกันครับมีการส่งน้ำขุดน้ำบาดาลเรื่องของโซลารูฟเรื่องของ AI Passportเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสทุกมาตรการ

0: ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากพระท่านอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและนามของผมเองในนามของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีหามาตรการแทบจะช่วยเหลือทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กในตอนนี้เรามีโครงการเรื่องของทหารอาสานะครับอีกประมาณวิธีจะรับรีบขอให้มาเริ่มสมัครนะครับมีทหารอาสามีเงินเดือนถึง 15,000 บาทเราเป็นอาสาเพื่อจะให้ด้วยความสมัครใจเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเราก็ต่ออายุไปอีก2เดือนแล้วอีกต่อไปก็จะมีไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งคงจะช่วงต่อไปที่ในช่วงปิดภาคเรียนนะครับเจนได้ว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องลดความยากจนลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างตรงประเด็นที่สุดละครับ
1: ครับผมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนะครับของสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสาริศบุญเนียนเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับท่านครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของหนี้สินแน่นอนละครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะฉะนั้นระเบียบตนเองอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเราลดทอนลงมาได้ไหมแต่อะไรที่เป็นความจำเป็นเราจำเป็นต้องใช้ก็ไม่เป็นไรรายได้ส่วนหนึ่งที่มาเราสามารถที่จะเก็บได้ไหมครับเป็นเงินออมส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพราะถ้าหากว่าเราจัดระเบียบชีวิตตัวเองได้แล้วแน่นอนละครับระเบียบของสังคมก็จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะครับเวลาของรายการมองรัฐสภาหมดลงเพียงเท่านี้ผมสมานเงิมขนงผู้ดำเนินรายการและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
4: เข้มทุกประเด็น
5: ทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
6: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
7: ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับ
8: ความเคลื่อนไหว
9: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
10: มีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
11: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
8: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
12: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นใจ
13: ดึงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่าไม่มีหลักแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
8: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานี
14: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้า

0: ปาล์มทั้งหมด10ไร่200ต้นครับทำกันเอามาช่วยแต่ตอนนี้เขาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มีน้องน้องสาวเขายัง2ขวบอยู่ครับยังทำไม่ได้ไปที่สวนก็น้องคนเล็กไปด้วยครับเกิดมาผมก็เจอสวนปาล์มนะเพราะว่าแม่พาไปเลี้ยงที่อันนี้คือทลายปาล์มมันอยู่ตรงที่ในทางพอตัดทางเสร็จก็หาคอทลายนี่ครับแล้วก็ตัดปลาองุ่นแล้วก็มันจะเป็นก้อนๆ อย่างนี้ครับก็มีน้ำเต็มเลยครับลูกปาล์มที่ติดอยู่กับทลายถ้าเราดึงลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับชิมชิมได้มันมันครับแต่เนื้อมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาเอาทั้งทลายไปขายแล้วก็จะได้ตังค์ครับอยู่สวนก็ไม่ค่อยกัดกันทุกวันเข้ามาในสวนปาล์มก็เข้ามาเล่นบ้างแต่พอไม่ได้ตัดปาล์มก็มาใส่ปุ๋ยเป็นภาระของต้นออกเก็บแยกกองไว้ใส่ปุ๋ยให้ต้นให้เป็นอาหารเสริมเมื่อก่อนใส่ที่โคนแต่ตอนนี้ใส่ที่กองทางครับแล้วก็ผมก็จะเล่นกระโดดบนนี้บนกองทางอย่างนี้ครับพอกระโดดแล้วมันจะเด้งๆยุบๆเหมือนกระโดดบนสปริงเนี่ยตัดทางให้วัวกินถึงใบปาล์มมันจะคมหน่อยๆแต่วัวมันก็ชอบตอนแรกๆพ่อตัดแล้วก็ช่วยทำเก็บทางเก็บทลายพอพ่อย้ายทลายไปกองที่ทางรถถ้าไม่ย้ายทลายบางทลายมันจะร่วงพอตกลงมามันก็จะแตกกระจายครับบางทลายเน่าเลยจะเก็บยากมากต้องใช้แรงเยอะครับยกย้ายทลายไปกองหน้าต้นรถจะได้เก็บง่ายๆต้องปักลงไปในทลายแล้วก็ยกขึ้นครับทลายแล้วก็ผมช่วยตัดมันจะเก็บยากที่ต้นสูงแล้วก็บางต้นก็ทางใหญ่เอายากมือแล้วเอื้อมไม่ถึงไม้ไปสูงมากไม้มันก็จะยิ่งหนักแต่วันนี้แต่ละทลายสีสวยแถวนี้ปั๊มกันแทบทุกคนเลยครับเขาที่ร้านปาล์มมีคนรับซื้ออยู่ช่วงที่ปาล์มมันออกเยอะๆราคาปาล์มก็จะเหลือ2บาทโรงงานเขาสกัดน้ำมันปาล์มไม่ทันแล้วเขาก็สั่งลดราคาถ้าปาล์มน้อยเขาจะปรับเป็น5บาท6บาท7บาทแล้วก็บางครั้งก็จะปรับเป็น10บาทครับขอบคุณครับ1 2
1: 50,000 ได้ 50,000
0: ฮะอ้าวแม่ตัง
2: ได้กี่โลอันนี้ได้กี่โล
0: 140 125
2: แล้วพ่อเก่งไหมพ่อเก่งมากๆไหมคะน้องยาเอากี่บาทน้องยาเอากี่บาท
0: มันหยิบพันนอนได้แค่นี้อันนี้ก็ได้ใช่ไหม
2: ได้เอารอรุ้นนะว่าข้าวที่คุณพ่อหุงแบบจะกินได้หรือเปล่า
0: พ่อ

0: อุปกรณ์หลักที่ใช้งานตัดปาล์มครับอันที่1คือเครื่องตัดปาล์มอันที่2คือเหล็กจิ้มปาล์มแล้วก็อันที่3เขียวตัดปาล์มต้องเดินดูรอบต้นก่อนครับว่ามันสุกไหมแล้วบางต้นก็มี2ทลาย3ทลายครับถ้าปาล์มมันสูงเท่าตัวผมก็ใช้เสียมตัดได้ข้อดีคือไม่ต้องออกกดเร่งตรงนี้แล้วทางก็จะหลุดลงมาหรือทลายก็จะตกลงมาข้อเสียคือหนักครับอันนี้เคี่ยวตัดปาล์มทลายใบมีดมันจะโค้งอย่างนี้เอาหาองค์ไทยถ้าเคี่ยวมันไปติดกับคอทลายแล้วก็จะอย่างนี้
1: เสียงที่ดังลั่นในสวนปาล์มนี้รู้ไหมว่ามันมาจากเคี่ยวตัดปาล์มถึงจะใช้พละกำลังจากแขนของมนุษย์ที่อยู่ด้านล่างแต่การฟันทลายปาล์มที่มีความหนาในครั้งเดียวดูจะเป็นไปได้ยากทำให้มีการออกแบบไม้เคียวตัดปาล์มให้เป็นใบมีดที่เชื่อมติดกับก้านแบบยืดเข้ายืดออกได้สั้นๆระหว่างข้อต่อของใบมีดและด้ามจับดังแตบๆๆและการจะยกไม้ที่แทงติดกับทลายปาล์มขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะทลายปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยวมีน้ำหนักตั้งแต่15กิโลไปจนถึง60กิโลกรัมการเก็บปาล์มขึ้นรถของชาวสวนจึงต้องอาศัยหลักการของคานช่วยผ่อนแรงโดยใช้มือข้างหนึ่งออกแรงกดพร้อมกับมืออีกข้างที่ออกแรงยกในตำแหน่งที่ใกล้กับเด็กตัวน้อยๆสามารถยกทลายปาล์มลูกเบอร์เรอร์ได้อย่างสบาย
0: เยอะปาล์มที่สวนมีค่าตัดเอาไปขายแล้วก็มีตังค์อันไหนขายไม่ได้ก็ไปใช้ในบ้านต่อนี่แหละน้ำมันทอดหอมน้ำมันปาล์มไปแล้วตักยังไงทำไมมันยังไม่หยุดเดือนล่ะ
2: เอาป้อน
0: ไม่ต้องป้อนอยู่ป.3นี่อร่อยแล้วก็กำลังหาวิธีทำสบู่กับแม่อยู่ครับอยากมีสบู่ใส่ผงขมิ้นผมไม่ชอบกินขมิ้นแล้วก็สรุปตรงที่ได้ใส่น้ำมันปาล์มใส่เกลือใส่น้ำผึ้งตอนทำสบู่แม่ถ่ายคลิปไว้แล้วถ้าชาวบ้านที่ทำสวนปาล์มจะเข้ามาเห็นเขาอาจจะอยากทำจะใส่หัวเชือกก่อนแล้วแม่
2: เดี๋ยวครับ
0: กินเหมือนน้ำลายยังจะล้างจานยังเหลือเอาไปกินได้
2: ลองดมสิหอมไหม
0: กินมันมีแต่หัวเชื่อมของแซนด์วิชที่แม่ทำนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสบู่ได้หรอกครับแต่ซูดให้พักไว้4 ชั่วโมงพอมาดูอีกทีเอ้าเป็นสบู่แล้วปรากฏว่าล้างถูๆแล้วมันเกิดฟองเป็นสบู่แล้วครับสีเขียวของแม่สีเขียวเขียว
2: เขียวก็เขียว
0: ก่อนน้ำมันไปเล่าให้ชาวบ้านที่เขามีสวนปาล์มเขาปลูกสวนปาล์มแนะนำให้คนอื่นใช่ไหมรู้สึกกดดันครับพี่รู้ไหมนี่คืออะไร
3: คืออะไรครับ
0: คือน้ำมันปาล์มครับก็ไม่เคยเข้าไปคุยกับชาวบ้านอย่างนี้คุยกับพวกเขาทั้งเครียดทั้งเขิน

0: ังอายไม่ค่อยกล้าสบตาเลยครับเอาปลาขึ้นมาจากเอาขึ้นมาจากหม้อแล้วก็พักคุยไม่ออกน้ำแบบติดขัดขัดแล้วเขาก็บอกว่าอยากใช้อยากลองรู้ก็พาเขาไปล้างมือเขาบอกว่ารู้สึกมือสาดแค่นี้ก็โล่งใจแล้วรู้สึกเหมือนหายกดดันนะหายกลัวแล้ววันหลังแรกให้ตัวเองแค่บ้านที่สองก็ยังกดดันอยู่ก็มันกับบ้านหลังแรกเลยครับพูดถูกบ้างพูดผิดบ้างติดขัดขัด
1: อันนี้ทำมาจากลูกปาล์มจากสวนอันนี้พอผมได้น้ำมันมาแล้วผมก็เอามาต้มแล้วพอต้มเสร็จก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี
0: ้กดดันเยอะเลยครับบ้านหลังที่สองชวนครับแต่เขาบอกว่าโอ้ไม่มีเวลาทำต้องชื่อหัวเชื่ออะไรหลาวไม่มีเวลาม
1: ันไม่ต้องใช้เวลาเยอะครับ
0: กลัวขึ้นมาเลยครับอย่างนี้ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธเราเข้าใจครับเขาอาจจะทำงานหรือแม่ก็ดูลูกเขาก็เลยไม่คิดว่าจะมาทำน้ำมันกับสบู่ตัดปาล์มเลยก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไปบังคับเราอาจจะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างครับผิดหวังก็แค่บอกตัวเองว่าเริ่มใหม่ได้เหนื่อยครับแต่สนุกมากกว่าไม่กดดันนะยิ่งบ้านหลังที่3รู้จักผม พอผมได้น้ำมันปาล์มอย่างนี้มาก็ไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับรอบนี้คุยออกแล้วไปนำเสนอเขาก็สอนเขาด้วยการเปิดวิดีโอครับว่าทำยังไงเขาก็เหมือนจะสนใจน้ำมันกับสบู่มากเขาก็บอกว่ามันทำง่ายนะลองใช้สบู่แล้วเขาก็ชอบแล้วเขาก็รีวิวให้ดีด้วย
2: ตอนที่ว่าโล2บาทนี่เราน่าทำมันนะแต่ตอนนี้ต้องขายโล7บาทก่อน
0: ป้าหลังที่3นี่ให้99เต็ม100
1: ป้าคิดว่า
2: เพราะว่ามีปาล์มเยอะมาก
0: ตอนถามเขาว่าจะทำอะไรเขาก็บอกว่าทำแต่ผมไปสอนดีใจที่พูดออกเลยแล้วจะได้มีราคาไม่ดีเขาจะได้ทำสบู่กับน้ำมันขายได้ก็น่าคิดว่าต่อไปก็น่าจะยังทำอยู่เพราะว่าทำมาตั้งแต่เด็กถ้าเกิดแม่ยังทำสบู่อยู่ก็อยากจะแบ่งปาล์มไปให้แม่ทำสบู่ด้วยทำน้ำมันด้วยถ้ามีสบู่ด้วยมีน้ำมันปาล์มด้วยแล้วก็มีปาล์มด้วยแล้วเอาไปขายมันจะได้เงินเยอะขึ้นครับมีเงินเก็บเยอะขึ้นเก็บเงินไปซื้อที่ร้อยกว่าต้นพอครับถ้าน้องเฟย์โตขึ้นผมจะสอนเขาตัดปาล์มเขาจะมีปาล์มไว้เก็บขายเยอะขึ้นถ้ามีเงินเยอะๆเฟย์คงเอาไปซื้อบ้านซื้อขนมซื้ออาหาร

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับ
2: ชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้ว

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้พาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
5: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
6: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
5: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
6: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
7: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
8: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
9: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
7: มาช่วยกันลดหวาน
9: ลดมัน
8: และเลี่ยงเค็ม
10: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
11: โขนวรรณคำตอนชักนาคดึกดำบรรชักนาคดึกดำบรรเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของทัพเป็นการแสดงเรื่องการชักนาคเพื่อเอาน้ำอมฤตจากเกษียรสมุทรตามคติของฮินดูมักจะแสดงในงานมหรสพหลวงมีกอยุธยาตอนที่กล่าวถึงพระมีการตั้งเขาพระสุเมนและแล้วให้ตำรวจเล็กแต่งตัวเป็นอสูร100ตนมหาเล็กแต่งตัวเป็นเทวดาและวานรอย่างละ100และแต่งเป็นสุครีพพาลีและมหาชมพูอย่างละ1ตัวเขาร่วมแห่ทำพิธีชักนาคดึกดำบรรจากหลักฐานการแสดงโขนจึงได้รับแบบอย่างมาจากชักนาคดึกดำบรรพ์ในด้านการแสดงที่มีการแบ่งฝ่ายและนำเอาการแต่งกายของตัวละครมาใช้ในการแสดงโขน
12: ป้องกันรับมือจมน้ำสาเหตุอันดับต้นๆคร่าชีวิตเด็กไทย

จมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันดับต้นๆในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสถิติปี2554ถึง2563เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำไปแล้วรายหรือเฉลี่ยปีละ779รายหรือวันละ2รายและช่วงที่เกิดเหตุจมน้ำมากที่สุดก็คือช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากการชวนกันไปเล่นน้ำของเด็กๆถ้าเราไม่ป้องกันเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มความเสี่ยงและวิธีที่จะป้องกันเด็กจมน้ำได้คือเราจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักเอาชีวิตรอดได้ช่วยคนอื่นให้เป็นทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. สอนให้เด็กรู้ว่าเมื่อตกน้ำอย่าตกใจและให้พยายามลอยตัวปลาใช้อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เพื่อรอคนมาช่วย 2. สอนการช่วยให้ถูกวิธีไม่กระโดดลงไปช่วยแต่ให้ช่วยด้วยวิธีที่ปลอดภัยคือตะโกนโยนยื่นและ 3. ทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยคือครอบครัวชุมชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดพื้นที่เล่นและพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้แก่เด็กแต่ละวัยจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายมีป้ายเตือนอันตรายหากเป็นเด็กเล็กแม้กระทั่งแหล่งน้ำใกล้ตัวเช่นโอ่งถังน้ำกะละมังก็อาจทำให้เด็กจมน้ำได้เช่นกันเพราะจากสถิ

0: ติในปี2563มีเด็กเล็กในช่วงวัย0ถึง2ปีจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งน้ำใกล้ตัวถึง91คนถ้าเด็กหมดสติไม่หายใจหายใจเฮือกการเป่าปากและ CPR หากสิ่งท้องห้ามจับห้อยหัวเด็ดขาดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากการสำลักและขาดอากาศหายใจได้ถ้ามีผู้ช่วยเหลือหลายคนให้โทร1669ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบเดินทางมาช่วยเหลือถ้ามีผู้ช่วยเหลือคนเดียวให้ทำ CPR ก่อน2นาทีแล้วโทร1669รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน1669จะเดินทางมาถึงร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบุรภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
1: นี่เราควรออมเมื่อไหร่
2: นี่เราต้องออมนานขนาด
3: เท่าไหร่ถึงจะพอ

บริการ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุเป็นบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมหรือขอความช่วยเหลือในรูปแบบใหม่ที่พัฒนาให้ใช้งานได้บนแอปพลิเคชัน LINE เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งยังมีการแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำวิธีการใช้งานท่านสามารถเริ่มต้นการใช้บริการ ESS Help Me ด้วยการเพิ่มเพื่อนใน LINE โดยค้นหาบริการในช่องค้นหาเพื่อนด้วยคำว่าสัญลักษณ์ @ESS Help Me หรือสแกนที่ QR Code นี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเข้ามาที่แชทจะพบกับปุ่มในช่องแชทว่ากดแจ้งเหตุด่วนให้ท่านกดเมื่อต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือครับ

0: ดยการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมมีเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นครับ 1. เมื่อท่านกดปุ่มกดแจ้งเหตุด่วนแล้วระบบจะขึ้นตัวเลือกปัญหาฉุกเฉินทางสังคมที่ท่านพบโดยให้ท่านเลือก1ปัญหาจาก5ปัญหาได้แก่ 1. ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 2. กักขังนวงเหนียว 3. เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4. ผู้คุ้มครั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย 5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย 2. เมื่อท่านเลือกปัญหาที่ท่านพบแล้วระบบจะขึ้นปุ่มแชร์พิกัดตำแหน่งให้ท่านกดและเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อท่านทำตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วระบบจะส่งข้อมูลการแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดพร้อมกับแจ้งข้อความตอบกลับมายังท่านผู้แจ้งเหตุและเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วระบบจะแจ้งเตือนสถานะการรับทราบเหตุมายังท่านเพียงเท่านี้การแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านบริการ ESS Help Me ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการของเราจะช่วยให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างแม่นยำตรงจุดและรวดเร็วท่านสามารถแอดไลน์เพื่อเพิ่มบริการ ESS Help Me ติดตัวท่านไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุในทันทีและอย่าลืมปักหมุดในไลน์ไว้บนสุดเพื่อการค้นหาที่รวดเร็วเมื่อประสบเหตุครับอย่ารอให้ถึงวันที่สายไปนะครับ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1: คุณรู้จักสโตรกแค่ไหน
2: สโตรกเหรอคะ
3: โรคภัยอะไรทั้งอย่างเนี่ยครับมันไม่สบายอะไรเงี้ยครับ
4: ชื่อวงดนตรีหรือเปล่าครับ
5: ไม่เคยได้ยินนะ
4: เ
6: ป็นลมไม่รู้อะค่ะพี
2: ่เท่าที่เคยได้ยินมาก็เหมือนกับ
1: สโตรกคืออาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรืออุดตันหรืออัมพฤกษ์อัมพาต
6: ไม่รู้จักค่ะ
1: ซึ่งประกอบไปด้วยอาการเหล่านี้เสียการทรงตัวเห็นภาพซ้อนหรือภาพบางส่วนหายไปแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัด
7: ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะอาการเหล่านี้ทำให้เซลล์สมองตาย 1.9 ล้านเซลล์ต่อนาทีซึ่งควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่จะเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาการเหล่านี้อาจเกิดกับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังเสียการทรงตัวเห็นภาพซ้อนหรือภาพบางส่วนหายไปหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงและเมื่อมีอาการเหล่านี้โทรสายด่วน1669เพื่อติดต่อขอพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะการรักษามีเวลาจำกัดก่อนที่เซลล์สมองจะตายจนเกิดภาวะพิการหรือเสียชีวิต
1: สบายใจได้ครับ
6: เ
1: พรา
6: ะ
1: วันนี้เรามีหมอในมือ DMS Telemedicine จากกรมการแพทย
8: ์สวัสดีครับลุงเป็นไงบ้างครับ
1: เพื่อติดตามผลเมื่อกลับมาที่บ้านอยาก
8: หมอดีใจด้วยนะครับสบายขึ้นแล้วเนาะ
1: สามารถนัดแนะติดตามอาการผ่านแอปได้ฟื้นฟูควบคุมปัจจัยเสี่ยง
8: ยาตามที่หมอบอกแล้วใช่ไหม
9: ทานยาตาม

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชาโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสหพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกยาวัว
0: โดยประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวีงอกประธานคณะกรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกหวีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศ

0: เอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นขอทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
1: ได้มาเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศกระชับความสัมพันธ์ต่อไปหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามได้รับการต้อนรับยินดีที่ได้มาอีกความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้ฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเยือนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้กลับมาเยือนและชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเวลา 11:43 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในจันทร์แทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2

0: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายโคเซดานิเอลออเตกาซาอาเบราประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569
2: วันนี้เวลา 12:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรวม 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนยาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้ความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทางงานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมือง
1: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคล569ที่หอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประธานรางวัลแก่

ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปี2569รวม35คนแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร้อมทั้งประทานพระโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และคันทำดอกไม้จันทร์ของคณะนักศึกษาพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวม8รูปรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กาหม่อมเจ้านวพันธุยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวม8รูปรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโควรารามเวลา 17:00 นนายอัธนิติดีสถาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปแล้วเวลา 19:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารนครรวม8รูปหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราช19กันยายนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569จะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ต่อเนื่องอาทิสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสปรุ่นที่2ประธานองคมนตรีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ

0: ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรม125เล่มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10เล่มและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน222เล่มมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมในพิธีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายแคทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าและโรคไข้เลือดออกประธานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระราชกุมารีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางนครสวรรค์วัดหัวสำโรงฉะเชิงเทราวัดกรุงปรักพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนอุบลราชธานีวัดศรีจอมพลสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวริศกิจธนรัตน์และคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาอุตรดิตถ์วัดศรีคิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดบริษัทมงคลเอเนอร์จีจำกัดบริษัทท็อปไลน์ดิจิทัลจำกัดบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาสมุทรสาครวัดบ้านทวนกาญจนบุรีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัทพาส409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังจังหวัดสุรินทร์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
1: ลำลึกในพระ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฝาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และหมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: รวมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับติดตามกันเหมือนเดิมผ่านทางหน้าจอช่อง10ที่พีทีวีโทรทัศน์รัฐสภาครับแล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้เหมือนเดิมครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับAM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
1: ทักทายทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะใครที่รับชมกันอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะคะไปติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel แล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: เรื่องประชากรไทย
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประเด็นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรไทยมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆขณะที่มองอีกมุมนึงอาจจะเป็นด้านดีก็ได้น้องมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยสังคมผู้สูงอายุเราสามารถที่จะมีเทคนิคทางการแพทย์ทำให้คนอายุแข็งแรงขึ้น
1: อ
0: ัตราเฉลี่ยนะครับแต่อีกมุมนึงก็แต่คนเกิดก็ไม่มีเลย มันเป็นยังไงล่ะมันดูสวนทางกันแล้วตรงกลางเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูทางคนที่ลำบากที่สุดคือวัยทำงานอย่างพวกเรา
1: ใช่
0: เพราะ1เราต้องทำงาน2เราจะต้องดูแลคนที่บ้านแต่ว่ามันจะแบ่งยังไงอ่ะการงานหน้าที่อะไรต่างๆการดูแลทำอย่างไรนะครับแล้วก็ประชากรเกิดใหม่ไม่มีเลยพ้นวัยของเราไปแล้วคำถามก็จะมักตัวโตๆครับไหนเจนไหน
1: เพราะการทำงานเราเนี่ยค่ะในช่วงวัยตั้งแต่อายุไล่เลี่ยประมาณสัก20กว่า30ขึ้นไปเป็นวัยทำงานเนาะจะทำงานหรือว่ามีช่วงเวลาในการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะยาวนานกว่าเดิ
0: ม
1: เดิมทีเนี่ยที่เราเคยคิดกันไว้ว่า60เนี่ยอาจจะเป็นมองชีวิต
0: ปกติ
1: แต่ถ้าอนาคตเนี่ยอาจจะมีการยืดไปยืดไปหมายถึงคนล่วงเลย
0: เท่าไหร่75
1: นานกว่านี้ไปอีกเพราะว่าไม่มีเด็กเกิดทีนี้การทำงานหรือว่าการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยจะไม่มี

0: ประชากรไทยเนี่ยมีรวมๆแล้วประมาณ 65.8 ล้านคนมันลดไป 50,000
1: หายไปครึ่งแสน
0: หายไปครึ่งเลยนะคะทีนี้ประชากรไทยจะลดลงเหลือเพียงแค่61.9 ล้านคน
1: 10ปีนะมันจะเป็นขั้นบันไดแต่เป็นบันไดที่ถอยหลังลงมาเรื่อยๆนะครับ
0: หายไปถ้านับจาก68ที่เป็นตัวเลข65อนาคต61ก็หายไป 400,000 กว่าคนเลย
1: อ๋อเดี๋ยวนะ
0: จาก
1: ประชากรไทยที่เราเคยคิดกันตัวเลขกลมๆปัจจุบันล้านคน10ปีข้างหน้าเราจะเหลือแค่ประมาณ61กว่าล้านคนเหรอ
0: แต่ว่าถ้าในปี78
1: ครับ
0: วัยแรงงานอาจจะหายไปอีกประมาณ 3.4 ล้านคน
1: โอ
0: ้เป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดานะคะหมายถึงว่าไม่ใช่จะน้อยๆนะสำหรับประชากรคือต้องยอมรับว่าโลกเราประเทศเราเนี่ยคือมันก็ต้องขับเคลื่อนโดยการมีมนุษย์นะ
1: แต่ทีนี้มนุษย์ไม่เกิดยังไงน้องไมค์สรุปคือถ้าจะมีลูกทีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาช่วยกันคิดหน่อยคือมีลูกเนี่ยมีแล้วบางทีบางคนก็จะบอกว่ามาเจอกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปการแข่งขันสูงความเครียดสูงความกดดันสูงหลายๆสถานการณ์มันบีบบังคับบางทีเกิดมาก็ถูกบูลลี่บ้างอะไรบ้างแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวนนู่นนี่นั่นตกลงแล้วมีลูกไม่ไหวหรือว่าไม่อยากมีบางคนอาจจะบอกว่าอยู่กันใช้ชีวิตไป2คนเอาเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่คอนโดอันนี้สังคมเมืองเลยสังคมชนบทเอง
0: ก็เริ่มเป็น
1: บางทีเขาก็เริ่มเป็นนะบางทีบอกโอ้ถ้าเกิดมาจะเจอกับอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: หรือไม่อยากมีกัน
0: คือมันเป็นคำถามที่พี่ต้นว่าเนี่ยมันแยกเป็น2ประเภทก็คือมันเป็นเชิงทัศนคติข้อที่1กับอีกด้านนึงมันก็คือเป็นปัจจัยโดยรอบที่ส่งผลให้เขาไม่อยากมี
1: ที่ประเมินแล้ว
0: ใช่คือก่อนหน้านี้พูดถึงสีแยกเกียรกายแล้วเคยพูดถึงเรื่องจำนวนของเด็กเกิดน้อยลง
1: คุยกับคุกกี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: โอเคเป็นยัง
0: งั้นเราคุยกับทางอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ทำงานด้านของเด็กแล้วก็สตรี
1: อาจารย์สุนีชัยรบ
0: ใช่ okay. บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าทางเชิงทัศนคติเนี่ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เลย
1: หมายถึงว่า คนที่คิดแบบนี้ใช่ไหม
0: เขาอาจจะมีความคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อยากมีคือมันเป็นความคิดความรู้สึกของเขาอันนี้เปลี่ยนยากมาก
1: เป็นทัศนคติเขาอ่ะแล้วยังไง
0: แต่เรื่องของปัจจัยภายนอกก็คือเช่นเรื่องของเนี่ยแหละค่ะเศรษฐกิจสังคมหรือว่าอะไรต่างๆการศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าก็ยังถือว่าณตอนนี้เนี่ยมันก็ตีมาคู่กับในเชิงของทัศนคติ
1: แสดงว่าตอนนี้ทิศทางสังคมไทยไป2ทาง
0: ค่ะ
1: 1คือบริบทสังคมความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเป็นจริง
0: ค่ะ
1: 2มันมาจาก mindset หรือว่าทัศนคติเนี่ยแหละที่เราต้องเปลี่ยนมุมคิดกันเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนี้มาดูนิดนึงทางมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นเขาก็เห็นประเด็นตรงนี
0: ้
1: ว่าวิกฤตการเกิดน้อยสังคมสูงวัยแน่นอนแล้วแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อคนเกิดน้อยถ้าจะต้องส่งเสริมการมีบุตรหรือว่าทำให้เรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมาตรการการส่งเสริมต่างๆเนี่ยนะมันต้องทำหลายส่วนน้องไม้
0: ใช่
1: คือทุกอย่างไม่ต้องคอฟเวอร์แล้วก็มันต้องเซฟแต่มีลมหายใจไปจนถึงสิ้นอายุขัยเลย1เลยนะ1เลยนะคือจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน
0: นะ
1: เพราะว่าถ้าการศึกษาไม่ดีชีวิตก็อาจจะไม่ดีนะครับนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองครับก็จะต้องมีการเพิ่มนะเรื่องของการทำงานแบบยืดหยุ่นนะลักษณะแบบนี้นะเพิ่มเงินอุดหนุนด้วยเพราะว่าจะเห็นนะครับว่าหลายคนที่เกิดมาบางทีอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการให้
0: ใช่
1: เช่นค่าเลี้ยงดู
0: เด็กเกิดมา
1: ค่านมบุตรลักษณะแบบนี้ก็ต้องเพิ่มออกมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพิ่มออกมาเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยถ้าเรามีลูกแล้วสวัสดิการมันยังไม่แน่นอนเหมือนกับมีลูกแล้วไม่ได้อะไรบางประเทศต่างประเทศคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูข่าวดูนะบางประเทศนี่ถ้าเราให้กำเนิดประชากรเนี่ยเขาจะโอ้โหมาดูแลอย่างดีมีโบนัสให้ 50,000 แสนหนึ่งอันนี้ผมตีเป็นเงินไทยนะต่างประเทศก็อาจจะให้บัดเจ็ตเยอะกว่านี
0: ้
1: ลักษณะเป็นกิฟต์วอเชอร์เลยดูแลอย่างดีอาจจะทำคอร์สฟรีมีหลายประเทศครับมันแล้วแต่ฟังก์ชันกฎหมายหรือว่าบริบทของประเทศนะ
0: มีสิทธิประโยชน์อะไรให้รู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลจากทางภาครัฐ
1: คือพูดง่ายๆมีความพร้อม
0: ซึ่งจากในสถิติที่เราดูแล้วก็จากแบบสำรวจตัวนี้ค่ะคือตรงกับที่อาจารย์สุนีพูดเลยว่าแต่อาจารย์สุนีบอกว่าณตอนนี้เลยนะเอาปัจจุบันเลยเราไม่ต้องแก้ไขปัญหาคนที่เป็นสังคมสูงวัยแล้วคือจริงๆอ่ะเขา

0: ดูแลกันได้
1: ทำไมล่ะ
0: แต่สิ่งที่ตอนเนี้ยเราต้องมาแก้ก็คือเรื่องของเราทำให้คนที่มีอยู่อ
1: ่
0: ะคือพวกเราแล้วเด็กที่เกิดแล้วอ่ะรู้สึกว่านี่แหละคือสังคมที่เราอยากจะทุกได
1: ้เข้าใจแล้วแสดงว่าถ้ามองกรณีของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีชัยรถ
0: ค่ะ
1: ท่านอาจจะมองว่าสังคมสูงวัยเราดูแลดีแล
0: ้
1: ว
0: เราทำได้แล้ว
1: ดีแล้วนะบูรณาการอะไรต่างๆโอเคแล้วแต่เราอาจจะต้องกลับมามองว่าเออถ้าประชากรตรงกลางนั้นที่จะสามารถส่งเสริมการมีประชากรเนี่ยแล้วก็จะทำให้คนที่จะเกิดใหม่มีลมหายใจขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออสังคมมันปลอดภัยสังคมมันดีสังคมสนับสนุนให้เขามีลูกเพิ่มประชากรให้กับประเทศชาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละอย่างประเด็นที่เราตั้งมีลูกไ
0: ม
1: ่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถ้าจะมีลูกทั้งทีเนี่ยต้องพร้อมที่ตัวเราพร้อมที่สังคมหรือพร้อมที่หน่วยงานภาครัฐอะไรต่างๆเดี๋ยวมาเปลี่ยนมุมคิดกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อย
2: โทษทีนะ
3: พี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่นะ
4: ประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel S เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
5: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินที่ถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของหวัดปักหมุดพร้อมกันในสภาช่องสิ
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441และระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร

0: มาคุยกันต่อเปลี่ยนมุมคิดนะครับกับประเด็นที่เราตั้งไว้คนไทยเกิดน้อยมีกันแน่เป็น question mark ตัวโตๆนะครับอย่างที่คุยกันไปตอนต้นครับก็มีทั้งงานสถิติมีทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงมาคุยกันแล้วแต่ในมุมความเป็นจริงเราจะต้องคุยกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกันนะครับสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับกับทางอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับรองศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย์มุกศิกพันธ์ครับตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณต้นก
1: ับ
2: คุณไมค์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยแหมเป็นเรื่องที่ต้องกลับมามองกันจริงๆเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาคนไทยประเทศไทยให้กำเนิดเด็กเนี่ยหรือว่าบุตรเนี่ยน้อยมากค่ะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับสังคมตอนนี้คะ
2: ก็การมีลูกสมัยก่อนเป็นหนึ่งในทรัพย์สินเนาะสามารถช่วยงานในไร่นาได้

0: ในสมัยนู้นนะคะพอต่อมาเนี่ยการมีลูกเหมือนจะเป็นภาระแทนเพราะว่ามันกินพื้นที่ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะทุกวันนี้ผู้ปกครองเนี่ยเลือกโรงเรียนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคำถามก็คือว่าค่าเทอมเท่าไหร่หลักสูตรอะไรนี่อาจจะต่อมาเป็นคำถามที่สองนะคะแต่เรื่องแรกคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศยังไม่สามารถอัดฉีดตรงนี้ได้หรือยังไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้อันนี้ก็คงจะตอนนี้400,000ต้นๆนะปีหน้าอาจจะเหลือ300,000กว่าๆนะเด็กเกิดเนาะซึ่งน่าห่วงมากค่ะ
1: ซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าด้วยเหมือนกับหลายๆอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะทีนี
0: ้
1: ถ้าเราจะทำสังคมให้คนเขาอยากมีลูกเนี่ยมันต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
0: ค่ะจริงๆแล้วมีเคสที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือในโตเกียวนะคะในเมืองหลวงของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาการเกิดน้อยมานานมากนะคะหลายสิบปีแล้วเขาก็หลักงัดทุกวิถีทางนะจนสุดท้ายเนี่ยก็สำเร็จในยุคผู้ว่าคนใหม่เป็นผู้หญิงนะคะของญี่ปุ่นจำชื่อท่านไม่ได้นะคะ
1: ค
0: ือทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยต้นน้ำก็คือว่าอันดับแรกคือแอปหาคู่เป็นแอปของรัฐนะคะคือเขาเช็คประวัติทั้งสองข้างให้เรียบร้อยว่าไม่ใช่แบบมิจฉาชีพนะอะไรอย่างนี้นะ
1: ไม่
0: ทำแอปให้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยอัดบริบทไทยญี่ปุ่นอาจจะต่างกันหน่อยนึงคื
1: ออ
0: ย่างไทยเนี่ยค่ะคนที่ยังคงมีลูกอยู่นะคะยังพอมีลูกอยู่ถ้าเราพูดกว้างๆนะสมมุติง่ายๆคือคนฐานะดีคนปานกลางแล้วก็คนแบบล่างๆหน่อยคนข้างบนกับคนตรงกลางไม่ค่อยมีค่ะมีน้อยนะแต่ข้างล่างอ่ะเขาก็ยังคงมีลูกอยู่นะคะฉะนั้นการแบบอยู่ดีๆให้เงินปึ้งไปเลยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์2ก้อนข้างบนเนาะที่ว่ามันมีเรื่องอื่นที่เขาต้องคิดเยอะมากกว่าแค่การสนับสนุนทางการเงินอย่างที่บอกคือแอปก็จะสนับมีตัวตนจริงเป็นคนโสดจริงทางถูกต้องตามกฎหมายมี ID ของคนคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายก็จะสามารถเดทกันได้แบบถูกต้องถูกพรูฟแล้วว่าแบบปลอดภัยอะค่ะไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วก็สามารถเลือกแบบแมทการศึกษาฐานะเงินเดือนอะไรเนี่ยได้หมดเลยในแอปนั้นนะคะหล
2: ัง
0: จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการให้มีกระบวนการฝากไข่นะคะคือส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทางกายภาพเนาะถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนบ้างานเนาะเขาก็จะทำงานหนักมากแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าไม่สามารถให้กำเนิดลูกได้ด้วยปัจจัยทางกายภาพนะคะเขาก็จะมีแบบธนาคารฝากไข่เลยนะคะฝากได้ถึง5ปีไม่เสียเงินเนาะญี่ปุ่นดูแลคนวัยเจริญพันธุ์ก็ถูกสนับสนุนให้ไปฝากไข่เอาไว้นะคะสมมุติวันนึงตั้งครรภ์แล้วมันมีปัญหาด้วยคู่ข้างใดข้างหนึ่งไอ้ไข่ตัวนี้ก็ยังทำอิกซี่ทำนู่นทำนี่แล้วก็เอากลับมาฝังในท้องได้ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้3ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่ว่าหากผู้หญิงเนี่ยออกจากระบบการทำงานหมายถึงว่าสมมติตั้งครรภ์นะคะเขาให้ลาได้เป็นปีเนาะญี่ปุ่นผู้หญิง
2: เป็นปีเลยเหรอครับอาจารย
0: ์เป็นปีค่ะใช่แล้วให้ผู้ชายลาด้วยได้นะคะ
2: ค
0: ราวนี้ถ้าสมมติว่าเวลาเขาโปรโมทเงินเดือนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยค่ะเขาจะใช้ระยะเวลาของการอยู่ในองค์กรหมายถึงว่าสมมติอะผู้หญิงลาไปคลอดแล้วหายไปเลี้ยงลูกอยู่ปีนึงมันจะหายไปแล้ว1ปีในขณะที่ผู้ชายเนี่ยไม่ต้องมีอันนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ชายจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยไปไวกว่าผู้หญิงอันนี้เป็นข้อทลายเป็นข้อจำกัดทางวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นมีมานานแล้วเขาก็เลยทลายตรงนี้บอกว่าผู้หญิงสมมติตั้งครรภ์แล้วไปเนี่ยลาไปเลี้ยงลูกปีนึงอ่ะการรีเทิร์นกลับมาใช่จะไม่มีผลกับการได้รับการโปรโมทไม่มีผลเรื่องเวลาที่หายไปอย่างเงี้ย
2: ก็คือไอ้ที่หายไปปีนึงเนี่ยคุณอาจกลับมาแล้วคุณก็มีสิทธิ์ได้การโปรโมทเหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: ใช่วัดกันที่ฝีมือล้วนๆไม่ต้องดูเวลาที่หายไป
1: อาจารย์บอกว่าโมเดลที่ญี่ปุ่นคือตอนนี้ประสบความสำเร็จ
2: success
1: ใช่คืออย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาแมทให้ตั้งแต่คนจะเป็นแฟน
2: อาจารย์ผมย้อนกลับไปนิดนึงผมสนใจตรงนี
1: ้
2: แอปหาคู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแต่เนี่ยมันที่ตลกนี่คืออะไรรู้ไหมที่ขำนี่คือเขาเป็นแอปหาคู่ก็จริงแต่เขาหาคู่ให้เขาได้แบบเจอกันอยากมีคุณภาพแล้วก็ไปต่อแบบเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพอาจารย์นี่คือเตรียมพร้อมตั้งแต่ผมใช้คำว่าเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนที่จะ
1: ก่อนจะมีบุตรอีก
2: คือต้องมองย้อนกลับไปอีกไหม
1: ก่อนจะมีครอบครัว
2: ก่อนที่จะเป็นคำว่าครอบครัวก่อนที่จะลงหลักปักฐานกันคำไทยๆอย่างเงี้ยอาจารย์มันละเอียดอ่อนมากนะคือมันต้องใช้ mindset

0: แบบไหนถึงจะสามารถเซตหรือว่าทำให้คนเข้าไปอยู่ในกระบวนการเหล่านี้ได้เลยครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะญี่ปุ่นก็เป็นประเทศชาติที่เรารับรู้ถึงศูนย์กลางของการพัฒนาจริงๆนะคะเขาชัดเจนเรื่องนี้มานานแล้วนะคะฉะนั้นมันต้องคือมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่แบบยังไงวิธีคิดการปกการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วก็การปฏิบัติการที่มันฟังก์ชันจริงๆนะคะสมมุติพอแต่งงานกันแล้วนะเรียบร้อยลาคลอดใดๆแล้วนะคะผู้หญิงกลับมาทำงานได้นะคะหลังจากนั้นเรียนฟรีถึงมัธยมปลายฟรีจริงๆอันนี้การศึกษาเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราติดกับดักกันมากหากถามคนอย่างพวกเราเนี่ยทำไมไม่มีลูกค่าเรียนมันแพงค่าเทอมมันสูงอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์คือแบบไม่อยากให้เรียนโรงเรียนไทยอย่างเงี้ยอยากให้แบบพูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งมันจะแบบจ่ายเป็นล้าน
0: อ
1: ะ
0: ค่าใช้จ่ายมันก็จะยิ่งสูงบางคนมองว่าเป็นภาษีสังคมที่นี่ผมถามกลับในบริบทของบ้านเราอาจจะใช้คำตอบลักษณะแบบนี้ว่าภาษีสังคมสิ่งแวดล้อมความสะดวกบางทีสังคมก็อาจจะพาลูกไปในที่ที่สูงขึ้นอ่ะคนไทยเราก็จะเชื่อแบบนี้กลับไปมองที่โมเดลญี่ปุ่นครับอาจารย์คือต้องอินเตอร์ไหมหรือต้องเป็นโรงเรียนใกล้บ้านหรือยัง
1: มาตรฐานเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจะให้เรียนใกล้บ้านรู้สึกจะไม่เกิน600เมตรมั้งที่เขากำหนดนะคะเพราะมัน
0: 600เมตร
1: ดีมาก
2: ใช
1: ่ใช่เขามีเดย์แคร์กลางคืนด้วยนะคะคือสมมติกลางวันแบบกลางวันมีเดย์แคร์เลี้ยงดูลูกมันมีเดย์แคร์กลางคืนน่ะที่แบบสำหรับพ่อแม่ทำงานกะทำแบบอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็ต้องเอื้อด้วย
1: ให้
2: ใช่เขาเอื้อให้หมดในการที่จะแบบมีลูกหนึ่งคนทีนี้ค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีตัวเลขตรงนี้ไหมคะคือเท่าที่หมายดูนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องของการมีคู่ครองเนี่ยหมายว่ายังมองว่าเป็นเรื่องปกติคือเขาก็มีคู่ครองแต่ทีเนี้ยแต่ละคู่เนี่ยเขามีทัศนคติว่าไม่อยากมีมันคืออาจจะเราพาร์ทเรื่องการแมทชิ่งในเรื่อง
0: คู่คือคนไทยมีคู่กันแหละ
2: แต่ไอ้เรื่องมีลูกเนี่ยคือแหมตรงนี้มันก็สเต็ปเนี่ยค่ะมันไม่ได้ไปด้วย
0: หรือบริบทสังคมมันต่างกันแหละครับอาจารย์มันเป็นยังไงฮะตรงเนี้ย
1: คือจริงๆแล้วอ่ะมันมีในบรรดาคนทั้งหลายเนี่ยมันมีคนที่รักเด็กมากๆนะที่อยากมีลูกเยอะแยะนะคะแล้วก็คนธรรมดาที่ไม่ได้อินกับการมีลูกก็มีแล้วก็คนที่แบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่ะเราแบ่งหยาบเป็น3กลุ่มนะ
0: ครับ
2: ค่ะ
1: ไอ้กลุ่มมีลูกอยากมีเนี่ยใจรักอันนี้ต้องส่งเสริมให้มีเลยซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำรีเสิร์ชอย่างเงี้ยชัดเจนค่ะเขาดูเลยว่าคู่ไหนแบบอยากมีลูกมากๆอันเนี้ยกลุ่มที่2คือไม่ได้อยากมีอยังไงก็ได้อันนี้ก็จะอีกแบบนึงแล้วกลุ่มที่3คือแล้วกลุ่มที่3ที่ไม่ได้อยากมีเลยอันนี้ก็อีกแบบนึงค่ะพอเขาชัดเจนใน data ตรงเนี้ยการเดินต่อเนี่ยมันจะง่ายการให้บริการการชัดเจนในเรื่องของการแบบคอนซัลท์การให้คำปรึกษาแล้วเมื่อเราทลายข้อจำกัดอย่างที่เราคุยกันเนาะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ถ้าเราทลายตรงนี้ได้ทำให้การมีลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระของใครเลยเห็นไหมตั้งแต่คลอดตั้งแต่แบบออกมาเป็นเดย์แคร์เข้าอนุบวกอนุบาลดูแลฟรีหมดจนถึงมัธยมปลายเมื่อการมีลูกไม่ได้เป็นภาระอีกแล้วอ่ะมันก็เปิดใจสำหรับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่แบบอยากมีอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มกลางๆที่แบบว่าเฮ้ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้กลุ่มนี้มันก็จะทลายข้อจำกัดไปแน่นอนมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่แบบยังไงก็ไม่มีอ่ะแบ
0: บ
1: ไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันนะ
0: บางคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทนแล้วนะทุกวันนี้นะเป็นลูก
1: ใช่คือการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันก็บอกนัยยะว่าจริงๆแล้วเขาก็คงต้องการน่ะต้องการแบบ
0: จริงเขาอยากมีนะใช่ไหมเขาอยากมีกลุ่มไหน
2: คนที่อยากมีแต่มีปัญหาด้านสุขภาพคืออันนี้เป็นของทางฝั่งฝ่ายหญิงละซึ่งอันนี้ก็แหมวันนั้นเราในรายการวิทยุอีกรายการหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับบางทีมันก็เป็นเรื่องของไม่รู้ว่าแบบเรื่องบุญเรื่องอะไรหรือเปล่าคือบางคนอยากมีไม่ได้มี
0: อ๋อสุขภาพปัญหาสุขภาพเขา
2: บางทีคนที่ไม่ได้มีแต่เขามีแบบได้เรื่อยๆเลย
0: อยากมีอาจจะไม่มีแต่ไอ้ที่ไม่อยากมีบางทีมี
2: มีเยอะ
0: ก็มีครับอาจารย
2: ์เนาะด้านสุขภาวะอย่างเงี้ยคะอาจารย์
1: ค่ะค่ะคืออย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เปิดฝากไข่แล้วตรวจสุขภาพ
0: คู่
1: นะคะได้ตั้งแต่อายุ18ปีอะค่ะ
0: ครับโอ้18ปีเลยเหรออาจารย
1: ์
0: คือเตรียมเลยว่าถ้าคุณเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และถ้าคุณจะต้องมีครอบครัวมีลูกคือเตรียมรอไว้เลยเพื่อที่จะผลิตประชากรอย่างมีคุณภาพตั้งแต่แรก
1: ใช่เพราะว่าการที่เด็กเกิดน้อยเนี่ยมันเป็นปัญหาภาพใหญ่มากมากจริงๆทุกบริบทเลยตั้งแต่สังคมการเมืองการทหาร
0: ทุกเรื่อง
1: มันคงมันทุกเรื่องอ่ะมันคุยกันไม่ได้แล้วอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นหากประเทศ

0: เราให้เห็นว่ามันเรื่องนี้มันใหญ่จริงๆอ่ะถนนทุกสายมันจะวิ่งเข้าซัพพอร์ตเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับ
2: อาจารย์ผมถามนิดนึงได้ไหมถ้าตรงๆเลยนะฮะถ้าเราถอดโมเดลของญี่ปุ่นมาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าบริบทโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมอาจจะมีความคล้ายกับบ้านเราแต่ว่ากฎหมายอะไรต่างๆก็อาจจะต่างกันโครงสร้างหน่วยงานรัฐความรับผิดชอบอาจจะต่างกันแต่ถ้าเราถอดโมเดลญี่ปุ่นมาแล้วมาใช้กับบ้านเราเลยอ่ะเราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างในหลายๆฝ่ายที่จะต้องพร้อมตรงนี้นะครับอาจารย
0: ์ค่ะอันดับแรกเนี่ยพี่ว่า data ของเราเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดและลึกพอที่จะเห็นได้ว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยมันคือใครกลุ่มไหนบ้างที่ไม่มีลูกเอาแบบตรงๆเราไม่มี data ตรงนี้ชัดเจนมากพอนะคะเราแค่สันนิษฐานกันว่าโดยหยาบๆมันน่าจะเป็นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน้นพอเรามีตัวเลขตั้งต้นหรือข้อมูลที่ไม่ชัดตั้งแต่ต้นเนี่ยการเดินทางต่อเนี่ยมันเบลอแล้วมันมีโอกาสที่จะทำให้เราทำนโยบายแล้วเหวี่ยงออกไปมั่วๆสเปะสปะ
2: ก็เดี๋ยวก็จะไม่ชัดตาม data ที่เราบอกว่ายังอาจจะไม่ตรงยังไม่ชัด
0: ใช่ใช่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กเพราะมันไม่ตรงเป้า
1: ค่ะ
0: ดังนั้นมันต้องเริ่มต้นที่ข้อมูลจริงๆว่าเขาคือคนวัยเจริญพันธุ์กลุ่มนี้คือใครบ้างแล้วก็เขาต้องการอะไร
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้ที่สถาบันเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องของการเกิดเนี่ยของเด็กๆที่น้อยลงเนี่ยยังไงบ้างคะในบริบทของมหาวิทยาลัยในสถาบันที่ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้ดูแลเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราในประเทศเราเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเยอะมากเนาะในส่วนวิชาการของเราเนี่ยในส่วนที่เราทำได้ก็คือวันนี้เด็กที่มีน้อยเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการดูแลพวกเขาอย่างดีในความน้อยในวันนี้ที่เราจับต้องได้คือคนพวกนี้อะค่ะ
2: เ
0: ราดูแลเด็กทั้งเด็กปกติและตอนนี้เราดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะคุณต้นคุณไม้เชื่อไหมคะ
2: ค
0: ือทุกวันนี้ที่ยากจนถูกกระทำความรุนแรงมีรูปแบบของการถูกทารุณกรรมต่างๆความเครียดใดๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆในครอบครัวคือหากเรามองนะเด็กที่ครอบครัวมีตังเนี่ยเขาก็จะได้รับการดูแลอย่างดีประมาณนึงแต่เด็กครอบครัวยากจนเนี่ยพ่อแม่มันเต็มไปด้วยความเครียดความกดดันบีบคั้นเนาะแล้วปัจจุบันเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะมันยิ่งบีบยิ่งบีบยิ่งบีบให้คนจำนวนนี้มาใช้ความรุนแรงในครอบครัวกับภรรยากับลูกกับอะไรมากมากขึ้นแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะน่าสงสารและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปสถาบันเด็กทำงานทั้งกับเด็กปกติและเด็กกลุ่มนี้ค่ะ
2: ครับเนี่ยเป็นประเด็นที่กับบริบทสังคมเรานะครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเป็นโจทย์ใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าทุกคนจะต้องรู้ตัวเลข
1: ค่ะ
2: รู้ความชัดแล้วทุกอย่างฟันเฟืองมันจะได้ชัดตามข้อมูลที่เรามีตรงไหนที่ขาดเราก็เติ
1: ม
2: ตรงไหนที่เพิ่มได้แล้วมันดีก็จะได้เพิ่มผมย้อนกลับไปนิดนึงครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์เล่าสู่กันฟังว่ากลุ่มเปราะบางเราเนี่ยมีเยอะมากนะฮะถ้าเราจะต้องดูคุณภาพเด็กคนหนึ่งก่อนที่เขาจะมีลมหายใจออกมาเพราะว่าตามกฎหมายจะต้องคลอดออกมามีลมหายใจนะครับนี่คือกฎหมายก็จะ cover แล้วนะครับอาจารย์มองว่าเราจะต้องดูยังไงตั้งแต่เริ่มมีลมหายใจไปจนถึงอาจจะลามไปจนถึงหมดอายุไขเลยก็ได้แต่จริงเกินวัยเด็กแล้วไงอาจารย์มองว่าเนี่ยประชากรคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบ่งสัดส่วนเนี่ยต้องดูแลอย่างไรบ้างประชากรถึงจะมีคุณภาพครับอาจารย์
0: ค่ะคุณภาพของคนเนี่ยมีงานวิจัยซัพพอร์ตจากธนาคารโลกพูดอย่างชัดเจนว่าการลงทุนในปฐมวัยหรือเด็กช่วงเล็กจนถึงอายุไม่เกิน6ปีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะหากตรงเนี้ยมันแพ้มันก็คือแพ้ตั้งแต่ในมุ้งอะค่ะถ้าตรงเนี้ยมันพังเนี่ยมันเติบโตไปอะอย่างสมองไม่ดีได้อาหารไม่ครบถ้วนครอบครัวมีแต่ความรุนแรงมีความกดดันในจิตใจการเล่าเรียนสติปัญญามันไปไม่ได้เนี่ยมันเดินต่อมันก็เดินเข้าไปในระบบมันก็เรียนไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ออกนอกระบบอยู่ดีกลายมาเป็นแรงงานราคาถูกกลับเข้ามาสู่วงจรโง่จนเจ็บเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นก็คือปฐมวัยต้องเจ๋งจริงๆมีคุณภาพมากๆที่จะทำให้คนทุกคนเท่าเทียมกันตั้งแต่จุดสตาร์ทเดียวกันนะคะ
2: ครับความมาก็บ้างส่วนหนึ่งนะครับ
1: ha.
2: จริงไหมที่เขาบอกว่าเด็กอายุ6ขวบเนี่ยคือเมมโมรี่เขาจะชัดมากจำได้ตลอดเพราะฉะนั้นช่วงเนี่ยอะไรที่ดีๆเราก็ฝังชิปเข้าไปแล้วก็พัฒนาการของเขาต่างๆช่วงนี้คือสำคัญที่สุดจะสอดคล้องกับข้อมูลที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อันนี้ถือว่าตรงกันไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวันที่อายุ6ขวบเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า window of opportunity หน้าต่างแห่งโอกาสหน้าต่างบาง

0: บานเนี่ยเปิดครั้งเดียวแล้วปิดเลยไม่เปิดอีกตลอดชีวิตหน้าต่างบางบานเปิดปิดหน้าต่างบางบานเปิดบ้างปิดบ้างแล้วแต่ตัวกระตุ้นหรือปัจจัยที่มาส่งเสริมในช่วงอายุ0ถึง6เนี่ยค่ะเป็นช่วงที่หน้าต่างแต่ละบานเนี่ยมันเปิดถี่ๆในเวลาไล่เลี่ยกันคิดดูว่าหากเราไม่เข้าใจหลักการพัฒนาแล้วปล่อยให้ช่วงเวลาเนี้ยมันผ่านไปหน้าต่างบางบานมันไม่เปิดอีกแล้วและนั่นหมายถึงว่าโอกาสในการไปตลอดชีวิต
1: โอ้โหนี่ไงเขาถึงบอกว่าเป็นความคุ้มค่างานวิจัยระดับโลกองค์การต่างๆระดับโลกเขารับรองกันมาแล้วว่าเนี่ยช่วงตั้งแต่เกิดจนถึง6ขวบ6ปีที่อาจารย์บอกอาจารย์แล้วกลุ่มเปราะบางที่ทางสถาบันดูแลอยู่ตรงเนี้ยฮะรายให้เขามีหน้าต่างที่โอเคแหละเขาอาจจะผ่านช่วงนั้นมาแล้วแต่ณวันนี้โอกาสและชีวิตเขาจะต้องดีขึ้นแหละครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเราก็ทุกวันนี้เราสถาบันก็ติดตัวแดงนะคะเราก็อยากได้ผู้สนับสนุนมากเหมือนกันนะคือเราอยาก
1: มี
0: สนับสนุนผู้ชายให้มามองตรงนี้นะว่าช่วยกันนะในบรรดาเด็กที่มันเกิดน้อยถ้าส่วนหนึ่งไร้คุณภาพไปอีกเราจะฝากประเทศไว้อะยังไงอยากให้ทุกคนนะกลับมาช่วยกันตรงนี้อะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอย่างสมมติว่าเราไปรับเขามาจากเขาจะแต่เล่าภาพก็คือเขาจะโดนการกระทำความรุนแรงในบ้านเนี่ยอะไรเน
2: า
0: ะแล้วก็นักสหวิชาชีพเขาก็จะไปเข้าแล้วก็ไปรับตัวเด็กออกมานะคะมาพักไว้กับสถานที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นบ้านพักอะไรอย่างนี้ทั้งหลายแล้วเราเนี่ยค่ะขับใช้รถนะคะไปรับน้องเขามาเรียนกับเราทุกวันไปเช้าขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะไปรับเนาะมาถึงก็อาจจะแบบอะไรเนื้อตัวอาจจะนั่นบ้างอะไรบ้างก็เรียนนะคะเชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยบางเราจะมีเงื่อนไขข้อนึงคือไม่ป่วยนะไม่เป็นหวัดไม่อะไรเพราะเรากลัวติดกัน
1: คนก็จะติดกันง่ายคร
0: ับ พอคุณครูไปรับเนี่ยค่ะตอนเช้ามืดเราไปรับตีห้าเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยป่วยแล้วก็จะแบบสูดน้ำมูกเข้าไปแล้วก็บอกครูผมไม่ป่วยผมแข็งแรงอะไรเงี้ย
1: อยากมาเรียนอยากมาเจอเพื่อนเจอครู
0: อยากมาค่ะเพราะว่าเนี่ยในกลุ่มเนี้ยยังได้รับการช่วยเหลือดึงออกมาแม้ว่าเขาจะอยู่ในการดูแลอาจจะมีบางอย่างที่เขาแบบไม่สะดวกหรือไม่ได้ให้ครบมากด้วยความจำกัดปัจจัยใดๆนะคะแต่มันก็จะมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่เราเข้าไปไม่ถึงเนาะในชุมชนในอะไรต่างๆที่เจอความรุนแรงมากมายหลากหลายรูปแบบเฉพาะแค่กลุ่มเนี้ยค่ะพอเราเอาพวกกลับมาแล้วก็เราก็มีกระบวนการที่ชัดเจนในการทำให้เขาดีขึ้นแม้ว่าหน้าต่างบางบานจะปิดไปแล้วแต่เปิดอยู่เราไม่คาดหวังว่าเขาจะรีคอฟเวอร์กลับมาได้ 100% แต่อย่างน้อย 80-90% เราทำได้อะค่ะแล้วเราก็ทำอยู่
2: อาจารย์คะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมองเรื่องของการดูแลเด็กที่มีอยู่นะตอนนี้ให้ดีก่อนไหมคะหรือว่าแล้วเรื่องของการจากจะให
1: เรื่องประชากร
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเท่าที่ฟังเนี่ยก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกัน
1: คือที่มีอยู่เราก็ต้องดูแลเขา
2: ควรจะเป็นเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าเราจะต้องทำควบคู่กันไปหรือยังไงดีคะ
0: ใช่ค่ะถ้าคือจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วควรผลักดันอันดับแรกนะคิดว่ามี3ข้อข้อที่1คือควรผลักดันเรื่องการเกิดน้อยให้เป็นวาระแห่งชาติมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศข้อที่1นะคะข้อที่2ถนนทุกสายต้องมุ่งมาสู่เด็กปัจจุบันเนี้ยเพราะสุดท้ายเนี่ยในวันที่เด็กวันหน้ายังไม่เกิดแต่เด็กวันนี้เนี่ยมันคือเด็กที่เกิดอยู่แล้วในมือเราแล้วอ่ะอันนี้แหละเราต้องมุ่งเข้ามาจัดการเขาให้3ค่ะการจัดการด้านฐานข้อมูลที่ชัดเจนจำเป็นมาก
1: อาจารย์ครับผมมีคำถามนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์วิมลทิพย์เล่าให้ฟังว่าดูแลกลุ่มเปราะบางหลายๆคนเนี่ยคือพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดโอกาสแล้วก็เปิดวินโดว์หน้าต่างบานใหม่ๆเข้ามาให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยคือแต่ละรุ่นที่เราดูแลไปเนี่ยครับอาจารย์เขากลับมายังไงหรือว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอาจารย์อัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตรงนี้
0: ค่ะค่ะเราเพิ่งเริ่มดำเนินการได้2ปีเท่านั้นเองรับเด็กเนี่ยเรามีความจำกัดเรามีซึ่งเป็นรถตู้เก่าอายุมากๆของเราสถาบันเด็กของเราเนี่ยปีหน้าก็จะอายุ30ปีแล้วมันก็จะมีรถเก่า2คันนะคะเราก็จะมีคุณลุงคนขับรถของเรา2คนค่ะรถเรามีจำกัดเราก็ได้เท่านี้ก็คือเช้าเราก็ไปรับเราจะรับเต็มแม็กเราจะได้แค่19คน
1: ครับ
0: เขานั่งมาเราก็จะให้คาดเข็มขัดเราก็อยากจะให้เขาปลอดภัยเนาะระหว่างทางการ

0: ถนนเนาะมันก็จะรับจำนวนเนี่ยได้แค่19คนจริงๆเราอยากจะรับมากกว่านี้เราอยากจะทำให้มันเต็มที่กว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะมาคณะสถาบันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้มหิดลแต่ว่าเราก็ได้รับเราออกนอกระบบแล้วเอางี
1: ้
0: ไปก่อนแต่มันก็มีหลายส่วนที่เราอาจจะต้องดูแลตัวเองนะคะ
1: ครับนี่เพราะฉะนั้นคนไหนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปช่วยกันสนับสนุนได้เด็กนี่คือวาระสำคัญจริงๆนะครับ
2: อาจารย์คะทีนี้พอเรามาดูว่าเมื่อช่วงแรกเนี่ยไมค์ถามอาจารย์ไปว่าเฮ้ยเราจะสร้างสังคมยังไงให้คนอยากมีลูกซึ่งอาจารย์ก็เล่ามาว่าโอ้โหอย่างโมเดลที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเอื้อให้หมดเลย
1: เขาพร้อม
2: แต่ณตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนึงคือการศึกษาใช่ไหมคะแล้วกฎหมายล่ะอาจารย์มีอะไรที่ยังจะต้องรองรับมีอะไรที่จะต้องแก้ไขให้มันเอื้อให้มันรู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์กฎหมายกับการมีลูกที่มองว่ามันห่างกันนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปลายทางมากกว่านะคะการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นใจว่าลูกของเราเนี่ยเราจะเลี้ยงเขารอดมันเป็นเรื่องระหว่างความมั่นใจของคนที่เป็นครอบครัวพ่อแม่ค่ะค่ะแล้วก็เค้าเจอวัฒนธรรมสังคมมันเป็นคอมบิเนชันส่วนผสมระหว่าง2ส่วนนี้นะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนเค้ามีวัฒนธรรมที่ชายอาจจะนําหน้านะโอกาสในการเติบโตของผู้ชายมากกว่าญี่ปุ่นทลายข้อจํากัดนี้แล้วบอกไม่เป็นไรยูไปเป็นแม่แต่ยูไม่ยูกลับมายูจะได้รับการโปรโมทเช็คเช่นตําแหน่งของผู้ชายเลยออฟฟิศก็จะเป็นต้องมีเฮดหัวหน้าเป็นแต่ชายเท่านั้นนี่ละเนี่ยเป็นเค้าเจอมานานแล้วที่ญี่ปุ่นแบบทําว่าคือผู้ชายจะเติบโตได้ง่ายกว่าผู้หญิงอ่ะอันนี้เรารู้มานานแล้วแต่เขาก็ทลายข้อ
1: เขาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวัฒนธรรมตรงนี้ไป
0: ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละมันก็ทำคู่กันคือการสร้างความมั่นใจว่าออกมาเถอะให้ออกลูกมาแล้วแบบเราดีจากทุกองค์คาพยพในสังคมอันนั้นเป็นโจทย์ข้อหนึ่งมากกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ครับอาจารย์วิมลทิพย์ถ้าผมสรุปนะก็เท่ากับว่าหนึ่งมันคือก่อนที่เราจะตัดสินใจเนาะฟังอาจารย์มาทั้งหมดเปรียบเทียบเคียงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับกรณีประเทศญี่ปุ่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็มามองในบริบทบ้านเราเนี่ยก่อนที่คนเรามีครอบครัวแล้วจะมั่นใจแล้วมันอยู่ที่บริบทของสังคมถ้าสังคมเราพร้อมสังคมเราโอเคบรรยากาศมันพร้อมที่จะเป็นครอบครัวแล้วก็จะมีประชากรคนใดคนหนึ่งมีลมหายใจเพิ่มขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าเราต้องดูหลายจุดซึ่งอาจารย์ก็ได้เล่าสู่กันฟังไปแล้วสองบางอย่างมันก็ต้องเอื
2: ้อ
1: ก็อาจจะไปโยงที่กฎหมายที่น้องไมค์ถาม นะหยุดลาคลอดได้เท่าไหร่
2: ลาเพิ่มอีกไหม
1: ญี่ปุ่นเขาปีนึงนะ
2: ให
1: ้นมบุตรผู้ชายลาได้กี่วันนะแล้วสังคมการทำงานเป็นอย่างไรคือมันรวมกันทุกอย่าง
2: ทุกอย่างร้อยเรียงกันไปหมดเลย
1: ต้องไปพร้อมกันจริงๆอาจารย์สุดท้ายอยากบอกอะไรไหมครับว่าถ้ามองกลับมาที่บ้านเราณวันนี้สังคมไทยวิกฤตจริงๆสำหรับเรื่องจำนวนประชากรแล้วเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเพิ่มประชากรแต่มันก็อาจจะมีกับดักอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ทิ้งท้ายสั้นๆตรงนี้ครับอาจารย์เชิญครับ
0: ค่ะในเมื่อการเพิ่มประชากรอาจจะต้องการเวลานะคะแต่วันนี้ค่ะถ้าเรากลับมาแล้วดูแลเด็กกลุ่มหนึ่งได้ซึ่งมันเยอะมากเลยแล้วอุบัติการณ์ของเด็กๆที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นมันคือสิ่งที่ call out ของเด็กนะเขาร้องออกมาสำหรับการขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้วเรายังดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ดีพอหรือยังนะคะการกราดยิงในโรงเรียนความเครียดอะไรต่างๆเราสามารถจัดการให้มันดีขึ้นแล้วหรือยังแล้วยังไม่รวมเด็กกลุ่มเปราะบางที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เราจัดการตรงนี้ดีพอหรือยังคะ
1: ครับเป็นโจทย์ประเด็นใหญ่ที่ชวนให้กันนะครับในหลายคำถามและหลายคำตอบวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์วิมลทิพย์ครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันครับอาจารย์ขอบคุณ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับนี่คืออาจารย์ประธานาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ไปรองศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย์มุสิกพันธ์นะครับอ้าวนี่คือเรื่องราวแต่เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราก็เลยหยิบมาประเด็นหนึ่งพอถ้าเรามองดูหลายส่วนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องบริบทฝ่ายบริหารนี่กระทรวงทุกกระทรวงนี้ต้องทำงานร่วมกันนะ
2: ต้องทำงานร่วมกัน
1: ศึกษาธิการอวพมโอ้โหอะไรอีกอะ
2: หลายหน่วยงานมาก
1: เอาทุกหน่วยงานรวม
2: สภาผู้แทนราษฎรเราขับเคลื่อนแล้วตอนนี้
1: เรื่องไหนน้องไม
2: ้เราได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง

0: ความร่วมมือ
1: กับใคร
0: MOU ทั้งหมด5หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการ
1: 4
0: ค่ะแล้วก็มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงเราด้วย
1: สาธารณสุข
0: กับ
1: ฝ
0: ่
1: ายน
0: ิติ
1: บัญญ
0: ั
1: ติ5 6หน่วยงานประมาณนี
0: ้รวมแล้วทั้งหมด6หน่วยงาน
1: ครับ
0: MOU ร่วมกันส่งเสริมนะคะให้มีการเกิดก็คือและเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนถึงอายุ18ปีเลยโดยโครงการที่ท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมบูรณ์สลัมเนี่ยนะคะก
1: ็
0: ก่อนหน้านี้ก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของสมาร์ทมัม
1: นี่ไงที่เสียงยาวๆเมื่อสักครู่เนี่ยนึกได
0: ้
1: เป็นโครงการของทำสมาร์ทมัมนะครับสมาร์ทมัมนี่คือมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คือจะเป็นแม่ก็เคยได้ยินแฮชแท็กนี้เน
0: า
1: ะเราคุ้นกันเป็นแม่เมื่อพร้
0: อม
1: มีลูกเมื่อพร้
0: อม
1: จะเป็นแม่ที่ดีจะมีลูกที่ดีได้คือความเป็นแม
0: ่ใช่
1: สุขภาพสุขภาวะ
0: ต้องดี
1: ความเจริญพันธุ์นะการทำงานนู่นนี่นั่น มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหมดเลยนะทุกลมหายใจเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นฐานะที่ท่านเป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เอาตรงๆแหละก็เห็นความสำคัญเรื่องนี
0: ้
1: ก็เลยยังไงชวนหน่วยงานทุกหน่วยงานมาขยับพร้อมกันเลยทีเดียว
0: ถูกต้องค่ะนะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เรามีการทำความร่วมมือมาก่อนส่วนสาธารณสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกระทรวงนึงซึ่งเขาดูแลเรื่องของสุขภาวะท
1: ั้
0: งกายและใจในการเกิดก็ต้องเริ่มจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ก็เริ่มจากเขา
0: สาธารณสุขนะคะก็ได้มีการกล่าวเช่นมีลูกสร้างสังคมต่อการมีลูกนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเพื่อแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยโดยให้ความสำคัญนะกับเด็กที่จะเกิดคุณภาพชีวิตของเด็กแล้วก็ความพร้อมของครอบครัวที่สำคัญก็คือเรื่องของการเข้าถึงบริการสิทธิประโยชน
1: ์
0: ลดอุปสรรคต่อการมีบุต
1: ร
0: แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสร้างครอบครัวในระยะยาวเพื่อให้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มีคุณภาพการสมวัยแล้วก็ลดผลกระทบที่เป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความสมดุลระหว่างวัยเป็นกำลังไป
1: แสดงว่าหมุดหมายที่น้องไม้เล่ามาวันนี้ก็คือคนไทยเกิดน้อยมีลูกไม่ไหวหรือไม่อยากมีมันก็มีกับดักอะไรบางอย่างในความที่เป็นบริบทสังคมเราแต่สุดท้ายครับเรารวมกันหมดเลยนะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอเห็นทิศทางแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้น
0: ใช่
1: นะ
0: เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเสวนาด้วยที่จะพูดถึงนี่แหละค่ะการขบุตรแล้วก็สร้างเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: ในมุมที่สภาผู้แทนราษฎรของเราก็
1: 70ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอใช้เลยไปเขาจะไปมีรถแมพอย่างไรนะครับเพื่อที่นี่แหละผู้สูงอายุเราดูแลอย่างดีแต่คนที่จะเกิดใหม่อนาคตนะซึ่งเป็นประชากรไทยคือเปลี่ยนมุมคิดทั้งหมดนะครับหมดเวลาแล้ว
0: และมาอัญชลีวงสัมปันค่ะ
1: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ต่างวัยต่างเจน
3: ไง
4: เป็นหมออะไรครับ
5: หมอผี
2: ไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่องสิท
6: ธิ์ใช้เวลาร่วมกันไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
2: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนตาฟ้าหลังมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาอาทิคุณตราบนิรันดร์

าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แทนราษฎร

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราซึ่งเป็นสารคดีพิเศษแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะซึ่งรายการของเราจะพาคุณผู้ชมย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งแขกรับเชิญพิเศษที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้ท่านก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการประวัติศาสตร์โบราณราชประเพณีต่างๆแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททำงานถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่หลายวาระด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับรังสุค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ค่ะต้องย้อนกลับไปครั้งแรกที่ได้มีโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมครั้งนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงและในวาระไหนคะ
1: ขอบคุณคนไทย เกิดมาในรัชกาลที่9นะฮะผมก็เคยรับเสด็จชมพระบารมีในวาระโอกาสอย่างประชาชนคนหนึ่งอยู่ริมถนนโบกธงรับเสด็จหรือว่าเสด็จพระดำเนินพร้อมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาในงานพิธีพระราชทานปฏิญญาอย่างนี้ก็เป็นของปกติธรรมดาอยู่แล้ว นะครับแต่ถามว่าวาระโอกาสที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลรองทูลีพระบาทมีพระราชปฏิสันถารด้วยมีโอกาสได้กราบบังคมทูลด้วยนะเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จำปีได้แม่นยำครับ2125นะครับ200ปีแล้วก็มีกิจกรรมมากมายมีพระราชพิธีประเพณีสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยส่งพระราชดำริให้มีการจัดงานที่200 years of affection นะครับมีการจากต่างเมืองมามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากมาชมเรื่องราววัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยจัดจะไม่ผิดนะมีที่บางปะอินพระเชียงวิมานเมฆด้วยนะครับพระเจ้าในสนองพระมหากรุณาธิคุณทรงเป็นผู้อำนวยการอยู่ในหลายๆเรื่องผมก็มีฐานะเป็นอาสาสมัครในโครงการงานที่ผมทำโดยมากก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่ที่พระเชียงวิมานเมฆซึ่งตอนที่ผมไปคราวแรกนั้นน่ะทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วว่าสมเด็จพระพันปีท่านรับสั่งถึงเรื่องพระเชียงองค์นี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นพระนั่งที่มีความไม่เคยเห็นเคยแต่อ่านหนังสือเคยได้ฟังก็ตื่นเต้นเมื่อมีโอกาสเข้าไปทำงานถวายเมื่อเสร็จจับงานได้ก่อนทำงานไม่ได้เฝ้าพระกฤษฎาธิราชเจ้าทรงกำกับทรงเนี่ยวันหนึ่งได้รับแจ้งว่าค่ำวันเนี่ยขานพระนามเพียงนั้นก็แล้วกันจะเสด็จพระเนินมาที่ทางพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับให้ผมไปรอเฝ้ารับเพราะฉะนั้นค่ำวันนั้นจำวันที่ไม่ได้แต่เดือนตุลาคมแน่ๆนะครับก็มีโอกาสได้เฝ้าทูลรองทูลวิบัติครั้งแรกนะครับตลอดเวลาหลายชั่ว

0: โมงที่เสด็จพระเนินทอดพระเนตรไปตามห้องต่างๆเนี่ยผมไม่นำชม
1: ฮะ
0: เป็นผู้ที่สดับปรับฟังพระราชดำรัสแล้วก็เรื่องเล่าจากพระโอษฐ์อย่างนั้นอย่างนี้มีความหมายมีความสำคัญอย่างไรนะครับท่านมีความรอบรู้มากสำหรับผมนะ
1: ได
0: ้เห็นว่าท่านมีความรอบรู้และมีความใส่พระทัยยิ่งในเรื่องประวัติต่างของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสได้เฝ้าจากสิ่งที่ท่านรับสั่งนะหลายเรื่องที่ท่านรับสั่งถึงคุณค่าของข้าวของทั้งหลายเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของหนึ่งชิ้นเนี่ยท่านผมใช้คำมีค่าก็แล้วกันมันมีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทราบแล้วว่าท่านสนพระทัยในเรื่องเหล่าน
1: ี้จริงๆคนที่ทำงานถวายในครั้งนั้นก็น่าจะมีบรรดาผู้รู้นักวิชาการอะไรต่างๆมากมายแต่สรุปว่าต้องไปได้รับพระราชทาน
0: ฟังนะครับในเวลาหลังจากนั้นสักไม่นานเนี่ยผมนะฮ
1: ะ
0: คือสมัยรัชกาลที่ไปในปี2440เสด็จยุโรปคราวแรกน่ะก็ใกล้ชิดกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์นะในโอกาสนั้นเนี่ยได้มีเรื่องราวของห้างทองร้านหนึ่งในประวัติศาสตร
1: ์
0: อ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในบ้านเรานั้นน่ะมีข้าวของเครื่องงดงามประณีตศิลป์อย่างเนี้ยที่มาจากร้านนี้ด้วยนะครับในปีสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงพระดำริว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องของมีค่าก็แล้วแต่คือเบื้องหลังความอยู่รอดของบ้านเมืองเราว่าทางพระราชไมตรีระหว่างสยามเป็นมาเยอะแยะนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีศิลปะวัตถุของฝรั่งเศสจำนวนพอสมควรทีเดียวซึ่งเป็นของแปลกมากสำหรับโลกเราก็จะเห็นว่ามีหนังสือที่เขาวางขายอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นหนังสือที่ระลึกหลายเนี่ยเราอาจจะเห็นของสะสมที่เป็นฟาเบเช่เนี่ยอยู่ในหลายร้านอยู่ในสำนักในยุโรปเนี่ยที่มีฟาเบเช่อยู่ในคอลเลกชันเขาก็เดนมาร์กอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาเป็นเครือญาติกันทั้งสิ้นไม่เคยมีใครนึกออกมาก่อนและไม่เคยมีใครทราบว่าเมืองไทยมีศิลปะวัตถุอย่างนี้ใช่ครับผมทรงผลิตว่าเป็นวาระโอกาสที่ควรจะทำให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ถึงเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของเรา
1: ะ
0: นะครับไมตรีระหว่าง2ประเทศการที่ทัดสยามเอาบ้านเมืองเป็นเอกราชรอดมาได้อย่างนี้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้ทำหนังสือเรื่องครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายท่านผมโชคดีนะได้รับเขียนหนังสือเล่มนี
1: ้คนเดียว
0: ผมเขียนภาษาไทย
1: มั้ยฮะ
0: ผมเขียนภาษาไทยแล้วมีท่านผู้ใหญ่แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะประเด็นหนึ่งคือเรื่องความสัมพันธ์ไทยรัสเซียเรื่องของทำอย่างไรทำไมอยู่ในบ้านในบ้านเราด้วยนะฮะ
1: ฉันก็สืบค้นเป็นการใหญ่
0: ทีนี้ต้องทำกันบ้านมากก็เหมือนงานวิจัยสักหนึ่งเรื่องเลยนะครับแต่ก็สนุกดีได้รู้เรื่องอะไรที่เคยเห็นด้วยซ้ำไปและที่ผมถือว่าเป็นโชควาสนาก็คือว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะเราอาจจะอ่านเอกสารเก่า
1: ดูรูปอะไรแบบนี
0: ้นะฮะได้เห็นของจริงทุกชิ้นทุกรายการจะอาทิตย์ต้องนำมาทำกันบ้านต่อว่ามีความหมายว่าอะไรรูปท่านพระองค์นั้นพระองค์นี้ลายเส้นที่อยู่ตรงนี
1: ้
0: ลายพระหัตถ์ที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอย่างไรมาผูกเป็นเรื่องเข้ากับงานเขียนของเราได้นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็สุดท้ายพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้นมาสมัยนั้นก็คือสมัยนั้นนะฮ
1: ะ
0: เวลาเชื่อหรือไม่ว่าใจตะวันครับ
1: พิมพ์ไปกี่ครั้งกี่เล่มแล้วคะอาจารย
0: ์ผมร้องทุกข์ผมเหลืออยู่เล่มเดียวชีวิตเนี่ยนะฮะต้องโกรธกันนะชีวิตเนี่ยนะนี่ก็คือตัวอย่างความสนพระทัยของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านประเด็นต่างๆเราเนี่ยมาขยายผลทำให้เราได้เห็นได้รู้อะไรต่างๆต่าง
1: อาจารย์คะระหว่างการทำงานมีพระบรมราชวินิจฉัยอาจารย์ต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

0: ร่างก็ต้องแน่นอนส่งผ่านกองราชเลขานุการขึ้นไปนะผมไม่มีโอกาสได้เฝ้าเองนะ
1: ส่งตรวจเองหรือเปล่าคะเข้าใจว่าต้อง
0: ท่านต้องเข้าประเด็นละแต่ว่ายังไงรายละเอียดเนี่ยคืองานที่ผมมีโอกาสได้ทำถวายหรือมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะสักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นไว้ก็อยากจะเล่าไว้เป็นบันทึกไว้ในที่นี้นะฮะกรีฑามีมากมายหลากหลายครั้งหนึ่งมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศชื่ออเมริกาอยู่แคลิฟอร์เนียเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตที่จะถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพระราชและสมเด็จพระปีหลวงอยู่ราชการก่อนนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นทีมงานในการประสานงานกับก็ไปทางภาคเหนือนี่ก็วงขอบความเรื่องประวัติศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่สุดหลังจากนั้นไม่นานเสด็จดำเนินไปที่แอมบาสเดอร์คอลเลจได้ไปเป็นทีมร่วงหน้าอยู่ทางนู้นด้วยนะฮะที่น่าสนใจเหมือนครั้งนั้นปี2027-28ผมจำปีไม่ได้แน่ประมาณนี้นะฮะท่านนำเทศกาลงานศิลปะหัตถกรรมเราไปจัดสถาบันการศึกษาแห่งนั้นเนี่ยฮะ
1: ตอนนั้นเป็นมูลนิธิศิลปาชีพหรือยังคะ
0: เริ่มต้นแล้วรายละเอียดต่างๆก็จำได้กระท่อนกระแท่นเต็มทีมันตั้งสี่นั้นนะฮะมีค่ำวันหนึ่งพระราชทานเลี้ยงอาหารนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งมันชื่อ Beverly Wilshire อยู่ในลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อแพร่กิตติคุณของบ้านเราทั้งหลายค่ำวันนั้นแจกรางวัลตุ๊กตาทองของฮอลลีวูดแต่ที่โรงแรมอื่นนะแขกดาราทั้งหลายบางทีเขาก็อยู่ที่โรงแรมของเราด้วยเพราะมันต้องแยกย้ายกระจายโรงแรมที่ประทับที่พระราชทานบนโต๊ะที่พระราชทานเลี้ยงเนี่ยนะฮะพวกงานศิลปะของเราเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้อวดและสวรรค์นึกออกอาจจะเคยเห็นภาพด้วยกันเพราะคุณเคยงานศิลปาชีพอยู่บนเกาะบนขอนบนมีหางประดับสวยงามต่างๆเนี่ยในเวลาที่เลิกงานเลี้ยงเสด็จขึ้นแล้วผมก็จะกลับโรงแรมที่พักผมไม่ได้พักที่เราแยกย้ายกันอยู่หลายที่นะฮะผมมีหน้าที่เชิญนกยูงที่ว่าเนี่ยกลับไปเก็บผมก็ถือนกยูงอยู่นะนกยูงศิลปาชีพที่ว่าเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีดาราที่ก็ถือกลับจากงานเหมือนกันจำไม่ได้ว่าใครนะ
1: อยู
0: ่ผมสวยกว่านะเนี่ยเป็นความทรงจำเล็กๆในบรรยากาศของการพระราชทานเลี้ยงในค่ำวันนั้น
1: ค
0: ่ะคราวนี้ก็เ
1: รื่องเป็นอย่างเงี้ยจริงๆอาจารย์ถวายงานนี่ปีติดกันเลยนะคะนับตั้งแต่นั้นนะคะ
0: บางช่วงเวลาก็อาจจะเว้นไปบ้างนะครับประมาณปี2530ไปปลายมาจนถึง40ต้นๆเอาว่างั้นก็แล้วกันนะครับช่วงนั้นเนี่ยท่านแปลพระราชฐานไปต่างจังหวัดน
1: ะ
0: นี่เท่าที่นึกออกผมว่าต้องทวนนะเพราะท่านมีพระราชฐานหลักเนี่ยอยู่ทุกภูมิภาคเพื่อไปส่งงานในโครงการตามพระบิดทั้งหลายนะก็จะมีวงรอบไปละแต่เดือนนี้ประมาณเดือนนี้จะอยู่ที่จังหวัดนี้ถ้าเป็น
1: มกรา
0: คมพานะจะอยู่ที่ภูพิงประมาณสิงหาน่าอาจจะอยู่ที่ประมาณสักภูพานกัญญาเนเวศแล้ว อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ละคราวที่เสด็จพระเนินไปประทับอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะฮะโดยมากแล้วพระราชกรณียกิจนั้นก็จะเป็นช่วงบ่ายราษฎรอะไรต่ออะไรนะฮะผู้ที่มีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติถวายโดยมากแล้วเนี่ยจะมีช่วงเช้าที่ว่างนะครับเพราะว่ายังไม่เสด็จออกนะช่วงเช้าหรือบ่ายต้นเมื่อก่อนจะเสด็จออกทีนะบ่ายแก่แล้วนะฮะ

0: ผมเข้าใจว่าทรงพระดำริว่านะไม่ควรจะปล่อยไว้ว่างให้เป็นประโยชน์บรรดาข้าราชการทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่ง
1: ทหารตำรวจ
0: ทั้งหลายที่ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาไปสนองพระเดชพระคุณอยู่เนี่ยมีจำนวนไม่น้อยนะฮ
1: ะ
0: ท่านเหล่านี้ก็ต่อไปแรมคืนอยู่ที่นั่นนะฮะทรงพระนามโปรดเกล้าเนี่ยมาเข้าเรียนหนังสือนะฮะบรรดาผู้ที่จะไปเป็นผู้บรรยายก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีใครไม่มีใครเฉพาะเจาะจงนะฮ
1: ะ
0: สุดท้ายแล้วผมก็มีหลายวาระโอกาสที่ได้ไปในที่นั้นๆด้วย
1: เหมือนเป็นอาจารย์พิเศษ
0: ก็ทุกคนพิเศษหมดนะครับเพราะว่าอยู่ตามที่ต่างๆ
1: แล้วก็เวียนกันทำหน้าที่อาจารย์สอนอะไรคะ
0: อย่างเรื่องที่ผมมีโอกาสจะไปเล่าไปคุยในที่นั้นนะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของศาสนาบ้างนะครับบางทีก็เป็นเรื่องกฎหมายบ้างเพราะว่าเราเรียนกฎหมายมาแต่เอาอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะขอบเขตก็วนอยู่ประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นการบรรยายก็ใช้เวลาประมาณสักครั้งละ2ชั่วโมงประมาณเนี้ยนะครับ
1: เตรียมตัวตามเสด็จ
0: ครับผมหรือบางทีก็กลับมาแล้วถ้าวันนั้นมีเวลาตอนค่ำนะก็จะทรงพระนามโปรดเกล้าให้อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วเป็นโชควาสนานะครับ เพราะว่านอกจากได้สนองพระมหากรุณาไปปฏิบัติหน้าที่บรรยายแล้วนะตกค่ำก็เรายังไม่กลับการอยู่ค่ำก่อนนะค้างอีกคืนนะแล้วก็จะมีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำนะก็ปกตินี่เราเป็นรายละเอียดไปก็แล้วกันนะฮะกว่าจะลงเสวยพระขยานค่ำเนี่ยประมาณสัก3ทุ่มได้น
1: ะ
0: เพราะว่าพระราชกิจตอนกลางวันท่านเนี่ยยาวนะกว่าจะเสด็จกลับมาไปค่ำได้เนี่ยสัก3ทุ่มแล้วผมก็แน่ใจว่าถ้าเสวย3ทุ่มเนี่ยน่าจะเสด็จขึ้นนั้นบรรยายเสร็จนะฮะถ้าไม่เสร็จออกนอกนะฮะผมก็ลงมือพักผมเล็บนอนซะก่อนก็แล้วกันนะฮะสักทุบเวลาที่ไปเข้าโต๊ะสวยคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับพระทานความรู้อีกแล้วผมเพราะท่านเป็นเจ้าภาพที่มีพระมหากรุณามากสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโต๊ะท่านชวนคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะสวยคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับจำได้ท่านพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของคือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราต้องช่วยกันดูแลคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะฮะที่ประทับท่านวังเทเวศของท่านเมื่อสมัยท่านยังทรงพระยาท่านเคยว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของปลาของกุ้งก็เล่าพระราชทานเราไปนะนี่ก็จำได้ละว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องไปหรือแนวทางที่ส่งขอให้กรมประมงน
1: ะ
0: ได้หาทางปล่อยพันปลาพันสัตว์น้ำทั้งหลายเพื่อความเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำคลองของเรา
1: ส่วนหนึ่งมีที่มาจากตรงนี้นี่เอง
0: ประสบการณ์ของท่านเมื่อครั้งที่ท่านส่งพระเยาว
1: ์รวมไปถึงโครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชสวรรค์อีกเยอะเลยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำคลองต่างๆ
0: ประสบการณ์ตรงของเราถือว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังจืดจางห่างหายไปจากบ้านเรา
1: อาจารย์ได้เฝ้ามีสิ่งใดที่อาจารย์อยากถ่ายทอดถึงพระราชจริยวัตรหรือสิ่งที่เป็นพระเมตตาแบบที่คนทั่วไปไม่ได้มีโอกาสสัมผัสแบบนี้บ้างคะอาจารย
0: ์ผมนึกว่าท่านมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนะ และมองเห็นอะไรที่ยั่งยืนนะ อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันมา 2-3 เรื่องนะจำ แต่เป็นประวัติตอบเรื่องราวในปัจจุบันว่าเรามี

0: ทำนาปลูกข้าวเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ในการครองตนแล้วก็ทำหน้าที่ของเรา
1: ข้องในเรื่องการบริหารบ้านเมืองอ่ะ
0: แล้ว
1: ได้ฟังแนวพระราชดำริต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะนำไปขบคิดและพัฒนาบ้านเมือง
0: พระราชดำริพระราชดำรัสพิมพ์ไม่เป็นเล่มๆกี่สิบเล่มแล้วก็ไม่ทราบนะผมว่าเป็นของมีคุณค่าใหญ่อย่าเห็นเพียงแค่ว่าแย่งกันเป็นหนังสือเก่าแล้วเอามาสะสมนะต้องพลิกอ่านดูด้วยแล้วเอาสิ่งที่ได้รับสั่งไว้แล้วสิ่งที่ทรงเตือนใจแล้วมาเป็นประโยชน์ครับผม
1: ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆที่ภาพความทรงจำของพระองค์ท่านในหัวใจของพระสกนิกรทั่วทั้งประเทศณวันนี้ค่ะยังคงเป็นภาพที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงเคียงคู่กันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดรัชสมัยงานทรงเหมือนดูแลซึ่งกันและกันทั้งสองพระองค์และดูแลพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินด้วยอาจารย์มีมุมตรงนี้อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเมื่อกี้ที่เรียนแล้วว่ามีสถาบันการศึกษาต่างประเทศเขามาขอทำสารคดีเขาผมก็มีโอกาสไปร่วมทีมเขาซึ่งหมายความว่าเราจะไปล่วงหน้าก่อนเสด็จพระดำเนินถึงพื้นที่แล้วก็เขาก็ไปหามุมหาผมก็อยู่กับเขาแล้วแหละเวลาไปเสด็จพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรแต่ละครั้งเนี่ยอย่าหาว่าจะเสร็จกี่โมง ไม่มีทางจะรู้ได้นะ เพราะว่าพระราชกิจที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยการพูดคุยกับราษฎรการถามข้อเท็จจริงทั้งพระบาทสมเด็จอยู่และทั้งสมเด็จพันปีนะเวลามากเหลือเกินกับเรื่องเหล่าน
1: ี้ครับเลยอยู่ท่ามกลางพระสกนิกรนะครับ
0: ก็
1: ที่
0: ผมก็ดูเรื่องการทำมาหากินเรื่องของระบบระบายน้ำทั้งหลายนะในขณะที่สมเด็จพันปีท่านก็ดูเรื่องอาชีพเสริมมาทั้งหลายน
1: ะ
0: เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผม
1: มหัศจรรย์มาก
0: แต่ว่าแน่ใจว่าพระวิริยะพระอุตสาหะนั้นเป็นเลิศจริงๆครับผมเรื่องนี้คือพระจริยวัตรที่ท่านฝึกพระองค์เองด้วยและทั้งหมดนี้เพื่อพระราชทานความสุข
1: เวลาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในมุมอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพระราชประวัติก็ดีพระราชกรณียกิจก็ดีของเรียกว่าทั้งสองพระองค์นะคะทั้งล้นกระล้นกว่ารัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีอยากจะมุ่งเน้นสิ่งใดเพื่อเป็นการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรากล่าวถึงทั้งสองพระองค์เรื่องราวมีมากมายเหลือเกินอาจารย์คิดว่าอะไรคือส่วนที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมากที่สุดคะ
0: ผมคิดว่าถ้าเราแม้คนนะใส่ใจดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนาแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติถ้าเป็นชาววัดซะหน่อยก็ต้องบอกการปฏิบัติการบูชามี2 อย่างนะก็ต้องเป็นอามิสบูชาถวายพานพุ่มดอกไม้แต่งคำกลอนเฉลิมพระเกียรติจัดรายการทีวีแบบที่เราคุยกันอยู่นี่นะ
1: น
0: ะแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะในมุมของพระราชจริยวัตรที่งดงามในมุมของพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนมีมากมายสุดแท้แต่ว่าท่านจะน้อมนําแนวทางสุดท้ายอาจารย์คะมุมที่เป็นผลกระทบเกิดจากสิ่งที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพที่จะยังคงอยู่ในประเทศไทยณวันนี้และสืบไปข้างหน้าอาจารย์คิดว่าอะไรคะ
0: ผมว่า

0: อันที่ทรงปฏิบัติหรือวางพระองค์ให้เห็นว่าคนทุกคนสามารถที่จะสร้างคุณค่าในชีวิตตัวเองได้นะเมื่อท่านยังพระเยาว์อยู
1: ่
0: ท่านก็บทบาทพระราชจริยวัตรของท่านเพิ่งจะเริ่มต้นท่านก็อยู่ในวงกรอบที่นาการในเวลานั้นเมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปพระชนพรรษามากขึ้นท่านรู้จักคนมากขึ้นมีสายพระเนตรที่ท่องแท้เห็นเรื่องราวต่างๆละเอียดมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือตัวอย่างของมนุษย์ขอประทานอภัยที่ต้องออกคำมนุษย์หนึ่งคนที่ได้ใช้เวลาในทุกช่วงชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดครับผม
1: สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในแต่ละบริบทตลอดพระชนชีพอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์
0: ครับผมไม่ทรงวางเฉยปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆนะคร
1: ับค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พวกเราทุกคนที่ได้ฟังอาจารย์ในวันนี้ได้ถ่ายทอดแง่มุมงดงามในมุมต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าถ้าเราสนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะก็ไปศึกษาหาฟังหาอ่านแล้วก็เติมความรู้เติมแรงบันดาลใจที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนแล้วก็น่าจะเป็นที่สมดังพระราชหฤทัยที่พระองค์ได้พระราชทานสิ่งดีๆความรู้ดีๆและแบบอย่างดีๆให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้ท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและที่ฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกโอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สุดเจอซ้อน2ผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านเจ๊กเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยกันร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: สวัสดี
3: แม่ทุกคนเด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
4: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
5: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
6: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
7: พัชระเพียง

พระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption การใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชชานันท์ค่ะเรื่องราววันนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยมองว่าโอ้โหนี่มันล้ำเกินชีวิตประจำวันไปหรือเปล่านะคะเลยต้องแบบพยายามทำความเข้าใจกันสักว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ตีตัวกับลูกหลานของเรามากๆเลยนะคะและสำหรับนุ่นเนี่ยมองว่าในอนาคตเรื่องแบบนี้กรณีแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นแพร่หลายมากยิ่งกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนุ่นกำลังพูดถึงเรื่องของการอุ้มบุญที่ได้บาปค่ะเพราะว่าเป็นการรับอุ้มท้องนะคะที่เมื่อหลังจากที่เด็กเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเก็บเอาสเต็มเซลล์ยีนส์นะคะหรือว่าไขกระดูกเนี่ยเพื่อจะเอาไปต่อไอทุนเยอะที่ป่วยค่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเล่าให้ฟังกันแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนุ่นว่าลองไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันดูก่อนนะคะว่าแล้วเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องของการอุ้มบุญค่ะ
1: จริงๆการอุ้มบุญมันมี2แง่เนาะทั้งในแง่ที่ดีแล้วก็แง่ที่ไม่ดีถ้าส่วนตัวนะผมเห็นด้วยเรื่องการอุ้มบุญแต่ก็จะต้องมีกฎหมายที่รองรับในกรณีนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายรองรับที่แข็งแรงพอเนี่ยคนมันก็จะเอาไปทำเป็นเชิงธุรกิจได้
2: ไม่เห็นด้วยครับคนๆนึงเด็กคนนึงเนี่ยก็จะโตขึ้นมาเนาะยังไงถ้าเขาโตขึ้นมาเขาก็ต้องเป็นคนในสังคมอ่ะก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาในภายหลังถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรมารองรับเขาเลย
3: คือการอุ้มบุญมันไม่ผิดนะเพราะมันก็จะมีแบบคนที่มีความพร้อมแต่เขาไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะท้องได้หรืออะไรได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีการแบบไปจ้างให้คนอื่นเนี่ยมาอุ้มบุญให้แทนรองรับลูกที่ออกมาแล้วหรือกฎหมายที่มารองรับว่าเขาสามารถเป็นผู้ปกครองได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำมันไม่ได้มีปัญหาในภายภาคหน้า
0: เอาละค่ะทีนี้เรามาฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญกันต่อนะคะกับพี่ไก่ดร.เมธินีรัตนสารค่ะอดีตรองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความในพระพี่ไก่คะก่อนอื่นเนี่ยก่อนเราจะไปเจาะลึกนะคะอยากให้พี่ไก่เนี่ยช่วยอธิบายคร่าวๆว่าการอุ้มบุญที่ถูกกฎหมายนะคะในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่ไก่
4: เรื่องของ

0: ของการแก้ปัญหาในการตั้งครรภ์ของผู้ที่มีบุตรยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการใช้วิธีทางการแพทย์ก็จะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะก็จะนำอสุจิกับไข่เนี่ยมาผสมกันภายนอกร่างกายก่อนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในมดลูกของผู้ที่ประสงค์จะตั้งครรภ์แทนทีนี้มันก็จะมีการเรื่องของการอุ้มบุญเทียมกับการอุ้มบุญแท้การอุ้มคือใช้อสุจิแล้วก็ไข่ของคู่สามีภรรยานะคะในการที่จะผสมแล้วก็เอาไปฝากไว้ในท้องของสตรีที่รับอุ้มบุญหรือเรียกง่ายๆว่าแม่อุ้มบุญนะคะแต่ถ้าเป็นอุ้มบุญแท้เนี่ยก็จะเป็นการใช้อสุจิของฝ่ายชายผสมกับไข่ของแม่อุ้มบุญจริงๆแล้วฟังดูเหมือนกับง่ายแต่ผิดกฎหมายอันนี้ก็คือตัวพรบของอุ้มบุญเนี่ยซึ่งเป็นพรบของการคุ้มครองเด็กที่เกิดการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558เนี่ยห้ามในการใช้ไข่ของหญิงที่ตั้งครรภ์แทนอันนี้ก็คือป้องกันในเรื่องของจิตใจเรื่องของความผูกพันรวมทั้งเรื่องสิทธิในการปกครองเด็กด้วยในการอุ้มบุญที่อุ้มบุญแท้แล้วเนี่ยตัวพรบที่เราเรียกว่าพรบห้ามในอีกหลายเรื่องเช่นคู่สามีภรรยาต้องเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะจดทะเบียนสมรสนะคะอย่างถูกต้องในส่วนของหญิงที่ตั้งครรภ์ก็ต้องเป็นญาติที่สืบสายโลหิตแต่ถามว่ามีข้อยกเว้นไหมก็มีบังเอิญว่าไม่มีญาติที่เป็นสตรีที่พร้อมที่จะตั้งครรภ์
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องขอให้เป็นแม่อุ้มบุญที่ไม่รู้จักกันเลยไม่มีความผูกพันซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการที่จะอุ้มบุญผิดกฎหมายเกิดขึ้นโดยตัวพรบ.อุ้มบุญก็จะมีความเห็นชอบก็ต้องมีการขออนุญาตมีขั้นตอนมีการตรวจทางจิตวิทยาก่อนหน้าที่จะมีพรบ.อุ้มบุญเนี่ยปัญหาในการที่ต้องมีพรบ.ก็เพราะว่ามีการอุ้มบุญแบบผิดกฎหมายนะคะ
1: แล้วถ้าในมุมของอย่างแบบการค้ามนุษย์อย่างนี้หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นที่ว่ามีการเอาสเต็มเซลล์หรือไขกระดูกหรือยีนของเด็กไปเนี่ยอันนี้แน่นอนคือผิดกฎหมายถูกไหมคะในรูปแบบยังไงบ้างคะเผื่อแบบว่าไล่ถามทีละประเด็นเลยก็ได้นะคะว่าอย่างตัวสเต็มเซลล์ก่อนเลยแล้วกันนะคะมันคืออะไรแล้วการที่เขานำเอาสเต็มเซลล์ของเด็กที่เกิดมาเอาไปทำอะไรคะเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นยังไงคะพี่ไก
0: ่คือจริงๆเรื่องการเอาสเต็มเซลล์ไปเด็กอุ้มบุญถามว่าในคนทั่วไปเนี่ยก็เอาไปได้เพราะว่าร่างกายของคนเราไม่ว่าจะตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อนหรือทารกก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่อย่างเช่นไขกระดูกนะคะหรือซึ่งอยู่ในกระดูกที่เป็นรองโบนของเราเนี่ยนะคะกระดูกยาวเราจะมีไขกระดูกไขกระดูกทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราอย่างในกรณีที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะทำโดยการเนี่ยเอาสเต็มเซลล์ของตัวผู้ออกมาแล้วก็เลือกเอาตัวที่ดีๆเนี่ยเก็บไว้แล้วก็อาจจะทำการให้มันมีการแบ่งตัวมันจะแบ่งตัวได้มันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นพอมันได้มากพอเนี่ยเขาก็จะเอาใส่กลับไปในตัวผู้ขึ้นหรือว่าถ้าเป็นระยะแรกๆก็อาจจะหายขาดเลยก็ได้นะคะแต่การทำอย่างนั้นเนี่ยมันช้าหรือในกรณีเองไม่มีสเต็มเซลล์ที่ดีเพียงพออาจจะต้องเอามาจากผู้บริจาคปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อเอามาจากผู้บริจาคเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดความไม่เข้ากันเอแอนติเจนนี่พอแต่ถามว่ากลัวตายเนาะคุณจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันคุณจะต้องกินอาหารร้อนคุณจะต้องระวังเนื้อระวังตัวไม่อยู่ในที่สาธารณะเพราะอาจจะทำให้คุณเนี่ยติดกับโรคติดต่อได้ง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันคุณต่ำเพราะคุณกินยากดภูมิคุ้มกันแต่เรามีเงินเยอะเนาะเราก็เลยโอนความเสี่ยงไปให้คนอื่นแบบแรกก็คือเอาเด็กซึ่งเป็นเด็กอุ้มบุญเด็กทารกเนี่ยไม่มีใครสนใจถูกไหมคะถ้าเราอุ้มบุญผิดกฎหมายไม่มีใครสนใจไม่ได้อยู่ในระบบนะคะควบคุมให้ดีๆนะคะเสร็จเราก็สามารถที่จะเอาไขกระดูกเด็กได้วิธีการก็คือต้องให้เองเพื่อฆ่าไขกระดูกเดิมเด็กก่อนนะคะเมื่อฆ่าไขกระดูกเดิมเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสเต็มเซลล์หรือไขกระดูกของผู้ป่วยที่เราต้องการรักษาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็รอให้มันเพิ่มตัวเพราะว่าในส่วนของ

0: เด็กเนี่ยก็จะมีโกรทแฟกเตอร์หรืออะไรที่เหมาะสมกับการแบ่งตัวของเซลล์จำนวนมากที่ดีเราก็เอาสเต็มเซลล์เหล่านั้นเนี่ยออกมาแล้วก็ให้ผู้ป่วยอันนี้คือสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยถูกไหมคะแต่ขณะเดียวกันไขกระดูกนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงให้กับเด็กด้วยกันของเนื้อเยื่อเพราะไม่ใช่เป็นของเด็กถูกไหมคะถามว่าเด็กต้องทำอะไรก็ต้องกินยากดภูมิคุ้มกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ต้องกินมากเพราะอะไรเพราะเขาเลี้ยงในที่ถูกเลี้ยงในที่คลีนนะคะพูดง่ายๆว่าถูกขังเป็นโรงงานผลิตมันก็จะถูกตัดทอนไปที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือกระบวนการในการเอาสเต็มเซลล์ออกเขาจะใช้เข็มเจาะกระดูกเวลาเราถูกฉีดยาเนี่ยแต่เข็มเจาะกระดูกจะเจาะกระดูกได้เข็มก็ต้องใหญ่และแข็งแรงและกระดูกที่จะเจาะก็คือกระดูกสะโพกซึ่งมันมีลักษณะเป็นรูพุนแบบฟองน้ำซึ่งเจาะทีเดียวแล้วก็ดูดได้มันจะต้องเจาะหลายๆครั้งเพื่อที่จะดูดเข้ามาให้ได้มากพอเหมือนฟองน้ำอ่ะเราดูดต้องดูดหลายๆที่ถามว่ามันยังไม่เคยมีการจับได้ขาหนังขาขาวแบบนี
1: ้
0: แต่การที่ยังจับไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มี
1: โอ้โหนุ่นว่าหลายๆคนคงรู้สึกไม่ได้ต่างกันนะคะจนไม่ต้องไปเลเบลแล้วมันคือต้องรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เป็นหนังไซไฟที่จริงไม่น่าที่บอกว่ามันล้ำเกินชีวิตประจำวันที่เราจะคิดไปถึงอะค่ะแต่อย่างที่พี่ไก่บอกก็ถูกต้องคือไม่เกิดขึ้นตอนนี้หมายถึงว่าไม่มีกรณีถูกจับได้ไม่ใช่ว่าไม่มีจบประเด็นเรื่องของสเต็มเซลล์ไปพอจะเห็นภาพนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเอาไปต่ออายุผู้ป่วยที่ทุนหนาด้วยเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของยีนล่ะคะพี่ไก่อะตัวจีนเทอราปีอันนี้เนี่ยยังไงคะ
0: ในส่วนของยีนเทอราปีเนี่ยนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมยีน
1: ค่ะ
0: คือปกติอย่างเช่นในโรคเลือดทาลัสซีเมียนะคะพวกนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการตัดต่อยีนเดิมออกไปแล้วก็สร้างยีนใหม่นะคะทำกระบวนการสร้างยีนใหม่ที่มันปกติทีนี้การใส่กลับเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ไวรัสเป็นตัวภาษาโรคเนื้องอกบางชนิดนะคะอย่างเช่นเมลานอมสามารถที่จะใช้สารคัดหลั่งจากสเต็มเซลล์ที่ตัดต่อยีนแล้วขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตัวมะเร็งเนี่ยลดขนาดไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยีนเทอราปีที่ถ้าจะใช้สเต็มเซลล์ก็ใช้ในเรื่องของการตัดต่อยีนเพื่อผลิตสารคัดหลั่ง
1: อย่างอันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะยังไงคะ
0: จริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกพอพูดเรื่องนี้เนี่ยมันนึกถึงประเทศหนึ่งคือยูเครนคือตัวเองทำเรื่องนี้มาตั้งแต่พ.ศ. 2557นะคะตอนนั้นก็คือมีเรื่องที่บอกมีเรื่องเด็กอุ้มบุญของคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะก็จะมีคนมาถามเยอะเพราะว่าเหมือนกับเขาเห็นว่าเราจบการวิภาคศาสตร์มาจบไบโอเคมมาเขาก็จะมาถามว่าเนี่ยเขาจะเอาอวัยวะเด็กไปทำอะไรเหรอเราก็มานั่งคิดเด็กตัวกระติ๊ดเดียวมันเอาอวัยวะมันไม่สามารถจะเอาไปใช้ได้ในผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพคือประเทศยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่ทันสมัยที่สุดในเรื่องของเทคโนโลยีสเต็มเซลล
1: ์
0: มันเป็นคอนฟลิกต์เพราะทุนสูงประกอบกับมันมีในเรื่องของการหายตัวไปของเด็กจากโรงพยาบาลแม่และเด็ก300รายปรากฏว่าคนว่าเนี่ยเด็กตายหลังคลอดแล้วแม่เด็กก็ไม่เคยเห็นศพเด็กเรื่องมันมาแดงตรงเด็กปรากฏในนั้นเป็นหลุมที่ว่างเปล่าก็เลยมีการเปิดหลุมข้างๆซึ่งที่มาจากโรงพยาบาลเดียวกันเช่นกันปรากฏว่าเขาเจอกระดูกไขสันหลังนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกก็เลยมีการสืบสวนขึ้นโดยเป็นกรรมการเอทิคของ UN นะคะแต่ปรากฏพอสอบไปเนี่ยเขาสอบแค่5รายหาย300นะว่าน่าจะเอาเด็กไปรับเป็นลูกบุญธรรมผิดกฎหมายฟังแล้วเราก็แปลกใจคุณจำได้ว่าชื่อคุณเอริน่าเนี่ยเขาเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ออกมาให้ข่าวว่าเนี่ยไอการสืบสวนสอบความจริงแล้วผลหลังจากเขาถูกปลดออกจากคดีเป็นเรื่องอะไรที่คุณแบบคุณแบบแปลก
1: ค่ะ
0: นั้นหายไปไหนถูกเอาไปก็เช่นเดียวกันกับเมืองไทยซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยยูเครนเนี่ย

0: ปัญหาเยอะแต่เป็นปัญหาแบบถูกกฎหมายนะคะคือมีการออกกฎหมายมาให้สามารถจะเอาอวัยวะหรือสเต็มเซลล์จากคนที่ตายแล้วจากทารกที่ตายแล้วหรือทารกที่เกิดจากการทำแท้งที่ถูกกฎหมายแต่ฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยที่ถูกกฎหมายแต่ก็เป็นอันตรายกับชีวิตและร่างกายของคนที่ด้อยกว่าหรือคนที่อ่อนความสามารถ
1: เป็นภาพรวมที่อยากจะให้ทุกท่านนี่อย่างที่บอกนะว่าเรื่องมันล้ำเกินไปหรือเปล่าจะได้เห็นแล้วล่ะว่าจริงๆเรื่องราวเกิดขึ้นมีเคสที่เกิดขึ้นมาเผลอๆ10ปีบวกอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ไก่เล่าให้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นความในมุมนึงคือเป็นความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันก็มีคนที่พร้อมจะเอาสิ่งนี้ไปใช้เป็นโอกาสในมุมที่ไม่ดีนะคะพักกันเท่านี้ก่อนนุ่นว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะไปฟังกันก่อนค่ะ
2: ประเทศแคนาดาเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการอุ้มบุญได้แต่ต้องดำเนินไปโดยหลักปรัตถนิยมซึ่งเป็นการดำเนินคติและหลักการที่เห็นการอุ้มบุญในแคนาดาจึงดำเนินไปด้วยความเอื้ออารีตั้งท้องเพื่อมอบเด็กคนหนึ่งให้พ่อแม่ที่ต้องการลูกจริงๆเพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดเท่านั้นไม่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือซื้อขายเด็กอาสาสมัครที่ต้องการอุ้มบุญให้ผู้อื่นต้องผ่านการตรวจใส่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการตั้งครรภ์ได้เล็กน้อยค่าเสื้อผ้าค่าตอบแทนเมื่อต้องลางานไปพบแพทย์และพวกเขาเลือกพ่อแม่ที่จะรับเลี้ยงเด็กจากข้อมูลที่มีคนกรอกเอาไว้ซึ่งมีครอบครัวรับเลี้ยงกลายเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันนั่นเพราะแม่อุ้มบุญทำด้วยใจเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะทุกท่านจากที่เล่ามาก่อนหน้านี้อยากให้พี่ไก่ช่วยแบบยกเคสตัวนั้นชื่อมันเยอะมากแล้วแน่
0: อันนี้เป็นเคสที่พี่เคยเข้าจาก2557-58นะคะก็จะเป็นเคสที่ค่อนข้างดังตอนนั้นคือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญของชาวญี่ปุ่นที่ใช้แม่อุ้มบุญหลายเชื้อชาติรวมทั้งน่าจะเป็นลักษณะของการอุ้มบุญที่เอาไข่ของแม่อุ้มบุญมาแปรเติมหรือ DNA ของอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของคนญี่ปุ่นหลังจากที่ดำเนินการไปเนี่ยนะคะมีการยึดเด็กไว้นะคะเด็กเนี่ยที่เอามาไว้ในความดูแลของประเทศไทยเป็นเด็กที่เกิดในเมืองไทยมีการนำออกไปแล้ว 4-5 คนนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมคือโรคกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงการที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างเจเนเรชันต่อไปผู้ที่รับเนี่ยก็จะหรือรุ่นลูกหลานเนี่ยก็จะมีอาการแสดงโรคเหล่านี้เร็วขึ้นพูดง่ายๆว่าแทนรุ่นพ่อแม่อาจจะแสดงที่อายุ30นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งนึงที่มาควบคู่กับโรคนี้คือเขาเนี่ยเป็นถามว่ารวยเนาะมีสตังค์เนาะมันอยากจะกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงนั่งรถเข็นแล้วตายเร็วไหมก็ไม่น่าจะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นคือก็จะมีเด็กอุ้มบุญนะคะเกิดเป็นเด็กอุ้มบุญขึ้นมาแล้วในคนไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ฐานะยากจนมีการเซ็นสัญญาบอกว่าถ้าเกิดเด็กที่ออกมาพิการปรับแม่อุ้มบุญ2เท่าลักษณะอย่างนี้จริงๆมันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของการผิดศีลธรร
1: ม
0: ผิดคอนเซ็ปต์ของกฎหมายที่มีการดูแล
1: พี่ไก่คะการขโมยโรคของเด็กแรกคลอดเนี่ยนะคะเราเอาไปใช้ในมุมของอาชญากรรมทางการแพทย์อันนี้มันทำได้
0: ใช่ก็ทำได้แต่ว่าหมายทั่วไปธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะฮะปกติคือเขาส่งไปทำลายแต่ที่เขาไปทำลายเนี่ยในทางชีวภาพเนี่ยก็เนื่องจากว่าโรคเนี่ยมีการติดเชื้อมาแม่มีการติดเชื้อรุนแรงหรือมีโรคอะไรที่เป็นโรคติดต่อหรือเปล่าแต่โดยหลักการก็คือเอาไปทำลายหมดก็คือแทนที่จะเอาไปทำลายเขาบอกว่ายังมีประโยชน์อยู่เขาก็เลยเอามาใช้ขายก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่จะซื้อไปเอาไปทำอะไรแต่ถึงเขาไม่เอาไปทำอะไรมันก็ถูกทิ้งอยู่ดีเขาก็จะมองอย่างนั้น

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถามก่อนว่าไอ้ของที่ทิ้งแล้วขยะเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินหรือเป็นสิทธิ์ของใครพอในทางกฎหมายแล้วเนี่ยให้พูดตรงๆนะ
1: ค่ะ
0: ยากที่จะเอาผิดเพราะอย่างที่บอกในเรื่องการขโมยรกเนี่ยก็จะใช้เป็นกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์ค่ะ
0: คือเป็นเรื่องของทรัพย์โดยทั่วไปมันต้องเริ่มจากการตีความก่อนว่ารกเด็กเนี่ยยังเป็นทรัพย์อยู่หรือไม่หรือเป็นขยะที่ทิ้งแล้วที่ยังไงก็ต้องทำลายซึ่งไม่มีมูลค่าแต่สำหรับคนที่เอาไปเนี่ยยังมีมูลค่าอยู
1: ่
0: มูลค่าสูงด้วยแต่ก็ต้องไปผ่านกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เอาไปถามว่าจริงๆก็จะมีเฉพาะตัวไม่ใช่คนทั่วไปที่จะเอาไปได้นะวิทยาศาสตร์นะอันนี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลย
1: ขอถามก่อนนิดนึงค่ะเขาว่าเอาไปทำอะไรแล้วตัวพ่อแม่หรือตัวเด็กเดือดร้อนอะไรไหมคะ
0: ถ้ามองผิวเผินเป็นการไปเอาสเต็มเซลล์ออกมาใช
1: ้
0: เอามาใช้โดยตรงเลยไม่ว่าจะไปผลิตเครื่องจำอางหรืออาจจะเอาไปเพิ่มจำนวนลึกไปกว่านั้นถ้าเขาเอาไปแล้วไปวิเคราะห์ DNA บังเอิญ DNA ของเด็กคนนี้มีความแมทชิ่งกับคนที่มีสตางค์เยอะๆถามว่าตัวเด็กจะปลอดภัยอยู่ไหมอวัยวะเขาสามารถจะนำไปใช้ได้หรือตัวเด็กเองอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบอย่างอื่นไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ในส่วนของโรคเนี่ยในส่วนตัวแต่ที่จิตใจคือการที่มีการนำเด็กไปนำเด็กที่มีการนำเด็กอุ้มบุญไปทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยถามว่าไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าเขาไปอยู่ในที่ปิดกฎหมายก็เอื้อมไม่ถึงแม้แต่กระทั่งกฎหมายอุ้มบุญของเรานะคะกฎหมายอุ้มบุญของเราเนี่ยก็เอื้อมไม่ถึงในแง่ที่ว่ามันเป็นการให้สิทธิ์ในเรื่องการปกครองให้สิทธิ์ที่คุณจะได้รับมรดกได้ซึ่งมันเป็นสิทธิ์ที่โดยส่วนตัวมองว่าเป็นสิทธิ์ที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเลยแต่สิทธิในชีวิตและร่างทางสู้ใครล่ะจะเป็นคนดูแลเคยเสนอไปว่าให้มีการติดตามเด็กว่างเปล่าบางคนบอกว่าพี่มโนแต่ก็ต้องถามว่าในความมโนนี้มโนอยู่บนข้อเท็จจริงเพราะเดิมคือตัวเองเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: การที่เราจะมโนอะไรก็แล้วแต่เราต้องมโนด้วยข้อมูลที่มีความเป็นไปได้หลากหลายด้านคุยกับหมอคุยกับนักวิทยาศาสตร์นักพันธุกรรมศาสตร์เราคุยกันนะคะ
1: ประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งในมุมของการแพทย์มุมของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็ในมุมของคนที่แบบสมมติเอาตรงคือคนจะอยู่หน่วยงานที่ต้องไปตามจับตามให้ได้ถึงตัวคนผิด
0: มันยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ของนักกฎหมายก็จะเป็นนักเล่นเป็นข้อหาว่ามโนเพราะตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายกับเป็นนักรัฐศาสตร์ก็อยากฝากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลดในเรื่องของความคิดของตัวเองแล้วเปิดใจรับข้อมูลที่เป็นศาสตร์หลายๆด้านทุกวันนี้รู้สึกดีขึ้นตรงที่ว่าทนายความเองหรือผู้พิพากษานะคะหรืออัยการเองจะเริ่มมีคนที่เป็นอาชีพหลากหลายเป็นนักเป็นแพทย์เป็นวิศวะเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้บริบทของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเอฟเฟกตีฟขึ้นเรื่องถึงส่งของการเปลี่ยนผ่านก็คงต้องใช้ระยะเวลาตอนนี้ก็รอมา10ปีแล้ว ยังรออยู่
1: เอางี้ดีกว่าค่ะอยากจะให้พี่ไก่ช่วยแบบอัปเดตสักหน่อยแล้วกันว่ากฎหมายอุ้มบุญทิ้งท้ายมันต้องปรับปรุงไปในทิศทางไหนบ้างเพื่อจะให้กรรมทางการแพทย์ให้มากขึ้น
0: น่ะในส่วนของตัวพระราชบัญญัติทางครอบคลุมในเรื่องของสิทธิมรดกของเด็กไม่ได้พูดถึงในเรื่องสิทธิในชีวิตและร่างกายของตัวเด็กเองเลยไปมีความเฉพาะเจาะจงมีสามารถจะสร้างได้สามารถจะดีไซน์ถ้าพูดง่ายๆคือดีไซน์ DNA ได้ตามที่เราต้องการจริงๆเชื่อว่าวันนี้ในส่วนตัวเองมีความเชื่อว่ามีที่ไหนสักแล้วแต่ที่เขาไม่เปิดเผยเพราะนั่นมันหมายถึงอินคัมที่เขาจะได้ในส่วนตัวที่เคยเรียกร้องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557คือเรียกร้องให้มีการไปดูแลเด็ก

0: ปีให้มีการไปเยี่ยมเด็กส่วนใหญ่พ่อแม่อุ้มบุญคือฐานะดีก็ควรจะมีการเดโพซิตเงินนะคะดอกผลของการเดโพซิตเงินก็สามารถที่จะเอามานะคะเป็นทุนในการที่จะไปดูแลเด็กทุกปีได้แต่ต้องดูแลจริงจังนะคะต้องมีการตรวจร่างกายด้วยว่ามีความผิดปกติอะไรไหมมีการใช้เด็กในทางที่ไม่ชอบไหมถามว่าทำได้ไหมไม่เกินความสามารถของคนหรอกค่ะทำได้แต่คนที่เกี่ยวข้องจะมองเห็นหรือยังฝากไว้ตรงนี้ว่าถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ให้ความสำคัญนะคะเด็กเหล่านี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่าการที่ถูกทารุณตั้งแต่ยังพูดไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ห่อเหี่ยวจริงๆก็กฎหมายเดียวเนี่ยมันคงไม่เพียงพอนะคะในช่วงที่ตอนที่ออกไปเรียกร้องเรื่องนี้นะคะก็เสนอให้มีการบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะซึ่งในมาตรา4เนี่ยมันป้องกันถึงแค่ในระดับของเวนีเรื่องการหาประโยชน์ทางเพศการเรื่องเอาคนลงมาเป็นทาสแต่มันไม่ถึงในเรื่องของอวัยวะแล้วก็เซลล์และสิ่งคัดหลังตอนนั้นเนี่ยคอนเวนชั่นของCouncil of Europe เนี่ยยังไม่ออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเราออกเราแก้ไขกฎหมายเนี่ยว่าให้มันครบนะคะเราเนี่ยจะเป็นคอนเวนชั่นของยุโรปอีกแต่อย่างไรก็ดีก็ยังอยากให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขในการใช้กฎหมายอาญามันเป็นเรื่องที่จะไม่ตีความเกินเลยไปกว่านะเซลไม่มีคำว่าอวัยวะไม่มีคำว่าสารคัดหลั่งสิ่งเหล่านี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองอาจจะกังวลในเรื่องนี้นะคะก็อยากให้มีการ
1: ปัจจุบันการอุ้มบุญในประเทศไทยสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งการให้ผู้อื่นตั้งครรภ์แทนทำได้เฉพาะคู่สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นการอุ้มบุญในประเทศไทยจึงถือว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่นอกจากนี้การอุ้มบุญยังมีข้อควรรู้และข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์แทนรวมถึงเด็กที่จะคลอดด้วยดังนี้สามีภรรยาที่ทำการกฎหมายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภรรยาที่ทำการอุ้มบุญสามีภรรยาเสียชีวิตก่อนเด็กเกิดให้หญิงตั้งครรภ์เป็นผู้ปกครองแทนเด็กมีสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดกส่วนข้อห้ามการรับตั้งครรภ์แทนมีดังนี้ห้ามรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้าห้ามสามีภรรยาที่อุ้มบุญปฏิเสธที่จะรับเด็กเป็นบุตรห้ามเป็นคนกลางหรือทำการชี้ช่องการรับตั้งครรภ์แทนห้ามโฆษณาว่ามีหญิงรับตั้งครรภ์
2: ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นของช่องโหว่ที่ยังมีอยู่และแนวทางนะคะที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันลดหนีไปเลยซะดีกว่านะคะกับประเด็นแบบนี้นั้นต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆกับเราทุกคนไม่ใช่แค่คนที่ขอเรียกว่าเติบโตเต็มวัยแล้วนะคะแต่กับทารกแรกเกิดเลยเนี่ยที่ยังพูดไม่ได้แต่ว่าแน่นอนค่ะเขายังมีชีวิตมีเลือดเนื้อที่สำคัญคือมีสิทธิในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพราะนั้นสรุปได้เลยนะคะว่าการอุ้มท้องที่นำไปสู่เรื่องของการขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการอุ้มบุญแล้วล่ะอ่ะนะคะอุ้มบุญที่เป็นอุ้มบาปแทนนะคะวันนี้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจทำให้เราทุกคนเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะว่าควรจะทำยังไงนะคะทุกท่านคะแล้วกลับมาติดตามชมนะคะรายการดีๆแบบอัปเดตได้ทางโทรศัพท์

จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่16กันยายน2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร

0: างการยกระดับคุณภาพชีวิตยืนติดตามรับชมทางช่อง10
1: อยากรู้เหรอคะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
3: อย่า
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภา

0: หมายเลขหนึ่งครับวันนี้เรามาคุยประเด็นเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยนะครับเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่กับบทวิเคราะห์ทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ทางด้านการเมืองกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับทักทายก่อนครับทนายความที่ปรึกษากฎหมายทนายทวีศักดิ์ดำรงไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณชกลิน
0: นี้เราก็ดำเนินรายการนะครับในวันอังคารที่15
1: ครับผม
0: นะฮะกันยายนแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่ติดตามกันเยอะเลยโดยเฉพาะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ครับผม
0: โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็มีการประชุมกันตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊หรือจะยืดนะครับเรียกอาจจะมีเป็นการเลยระยะเวลานะครับขอเลื่อนระยะเวลาในการที่จะทำคำวินิจฉัยหรือไม
1: ่
0: แต่สุดท้ายไม่เลื่อนครับแล้วก็มีผลออกมานะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปทิศทางต่างๆนานานะครับก็อันนี้ครับสรุปก็คือในส่วนของกกต.เองเนี่ยจบแล้วก็คือว่า229คนนะครับก็จะมีการนะฮะมีความเห็นดีเนี่ยนะจำนวนหนึ่ง
1: 77คน
0: 77คนแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ย26คน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็จะต้องมีเหตุผลว่ากันไปนะครับในแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของกรรมต่อท่านก็เป็นผู้แทนของคณะกรรมการนะครับรวมถึงผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการกกต.เองก็ขึ้นมาแถลงข่าวด้วยนะฮะเดี๋ยวหลังเรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็นอกจากหลายอื่นนะครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องนึงที่อยากจะคุยกันนิดนึงเห็นเป็นดราม่ากันเยอะผมดูที่ไลน์ก็คือเรื่องของราคาสถานการณ์น้ำมัน
1: โอ้โหทำไมเล่นเซลนอนไม่หลับแล้ว
0: ทำไมครับ
1: มาลักหลับอีกแล้วนะครับมา
0: 85สตางค์
1: 85ตังค์ก็ขึ้นมาตอนนี้ปัญหาน่าจะเป็นน้ำมัน

0: ดีเซลนะครับดีเซลนี่เพราะว่ามันเรื่องเป็นโลจิสติกก็ราคาค่อนข้างต้องบอกตรงๆนะครับว่าราคาแรงมากนะครับแพงด้วยสูงนะครับไอ้เรื่องนี้ราคาน้ำมันแพงนี้ต้องถามความ คิดเห็นของคุณจักรินว่ามันที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
1: คือจริงๆเรื่องนี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นความคิดเห็นผมยากเลยครับถ้าใครได้ติดตามสถานการณ์ข่าวแล้วก็ล่าสุดนะครับในถ้าเราติดตามของข่าวของราชกิจจาจะเห็นภารกิจจะเห็นในเรื่องของภารกิจสิริกานะครับได้มีการลงประกาศนะฮะบริหารคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับซึ่งเขามีมติในการกำหนดราคาหน้าโรงกันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับให้คงตัวไว้นะครับโดยรัฐเขาจะเข้าไปชดเชย2.40 บาทเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันเกิดความไม่แน่นอนในพื้นที่ตะวันออกกลางดังนั้นเนี่ยสถานการณ์จากความไม่แน่นอนในพื้นที่ตะวันออกกลางครับทำให้ในเรื่องของการขนส่งน้ำมันการผลิตน้ำมันต่างๆนะครับที่ส่งออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นพอต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับคือปริมาณเนี่ยในการผลิตมันน้อยลงราคามันปรับตัวสูงขึ้นก็เลยทำให้ราคานะครับค่าขนส่งมายังพื้นที่ปลายทางมาถึงโรงกลั่นนะครับก็ทางคณะกรรมการเองก็เลยมีบอกว่าถ้างั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบอันนี้มีมตินะครับให้มีการลดการจัดเก็บเงินเนี่ยเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ย2.40 บาทก็คือเอาเงินเนี่ยไปช่วยเลยนะขนาดช่วยแล้วก็ต้องยังขึ้นมาอยู่แต่ถ้าไม่ช่วยนะก็จะขึ้นไปอีก2.40 บาทไม่ใช่ขึ้น85 สตางค์นะ
0: ครับ
1: ขึ้นไป2.40 บาท
0: เราก็สรุปราคาสูงขึ้น
1: ครับ
0: นะครับผม
1: จากผลพวงจากเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
0: ผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือการอิงฐานนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็ไปอิงราคาในส่วนของทางสิงคโปร์เป็นหลักเมื่อสิงคโปร์ขึ้นเราก็ขึ้นตามนะครับในหลักการตรงนั้นก็น่าหนักใจเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นสินค้าราคาสินค้าต่างๆมันก็จะขึ้นตาม
1: อันนี้จะไม่ต้องไปขึ้นอะไรเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรในเรื่องที่ควรจะขึ้นมาละลอกหนึ่งจังใหญ่ละนะครับเดี๋ยวกำลังซื้อมันหดหายนะฮะแต่ถ้าใครไปเห็นผู้ประกอบการรายใดนะครับฉกฉวยการขึ้นราคานะครับโดยไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งไปที่1665นะสายด่วนกรมการค้าภายในได้นะครับหรือว่าท่านเข้าไปแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในได้นะครับเขาก็จะไปตรวจสอบนะครับว่าทำไมคุณไปปรับขึ้นราคาเป็นการซ้ำเติมผู้บริโภคหรือเปล่า
0: คิดว่าจะขึ้นอีกนานไหมครับ
1: จริงๆเนี่ยการพยุงราคานี้เราคาดหมายไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นปัจจัยนะครับต้นทุนการผลิตที่เราไม่ได้ถือครองพอเราไม่ได้ถือครองเนี่ยเราต้องนำเข้าเป็นการพึ่งพาการนำเข้าเนี่ย100%เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้มีอย่างเดียวครับก็คือก็ต้องมีการพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านการใช้รูปแบบพลังงานทดแทนเข้ามาอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับควรจะหาวิธีการในการที่จะเอารูปแบบพลังงานอย่างอื่นนะมาใช้แทนน้ำมันในเรื่องของกิจกรรมอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่เรื่องของการขับขี่ยานพาหนะ
0: หนึ่งดีกว่า
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าเครียดครับเพราะว่าใจคนปกติธรรมดานะครับวิ่งไปหาซื้อรถไฟฟ้าเหมือนนายกรัฐมนตรีก็คงไม่ได้นะครับราคามันค่อนข้างสูงนะครับก็มีอะไรนะครับพยายามไปก่อน
1: เดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้หนังสือพิมพ์เดี๋ยวมาดูเลยฮะเป็นหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไทยรัฐมีอะไรบ้างนะครับไทยรัฐนะครับภาพครึ่งบนก่อนเลยครับกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในหลวงราชินีเสด็จถึงเวียดนามเจริญราชมิตรีกระชับสัมพันธ์ฉลองการทูตระหว่างสองชาติครับซึ่งเป็นการเสด็จเยือนนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตย้อนหลังไปเมื่อ50 ปีที่แล้วนะครับเมื่อ50 ปีที่แล้วถ้าเราย้อนกลับไปปีนี้ปี2569เราก็ต้องว่าตั้งแต่ปี2509นะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ย

0: ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมาสักประมาณสักเกือบเท่าไหร่ฮะก็ปี88สิ้นสุดปี98ประมาณเกือบ10ปี20ปีอ่ะนะครับแล้วก็เรามีการสถาปนาความคือมันอยู่ยุคช่วงสงครามเย็นดีกว่าผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับอยู่ยุคช่วงสงครามเย็นก็ถือว่าเป็นการเจริญราชไมตรีนะครับของ2ประเทศครับแล้วก็มาดูภาพด้านขวาเลยฮะไปดูครึ่งบนฮะหนังสือพิมพ์ทีมงานขอครึ่งบนไงนะครับหรือเป็นภาพเต็มอย่างเดียวนะฮะก็เป็นภาพของนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขากกต.ร่วมแถลงผลการประชุมกกต.พิจารณาคำร้องหัวสว.นะครับซึ่งก็บอกส่งฟ้องศาล77สว20คนประธานกกต.ป้องเนวินหนูปล่อยผีภูมิใจไทยหลุดทั้งหมดไอลอจ่อแฉกวนรอดคดีส้มยื่น157ฟัน7อรหันต์ครับอ่ะเรามาดูนะครับแต่ละมุมแต่ละด้านครับคือในเรื่องของประเด็นมติเนี่ยนะครับคือกระบวนการเนี่ยนะครับกระบวนการในการดำเนินงานเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าระบบของคดีเลือกตั้งและคดีที่อยู่ในอำนาจของกกต.เนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบเรื่องการสืบสวนและก็ไต่สวนแล้วก็เมื่อมีคดีความนะครับจะต้องส่งเรื่องที่เกี่ยวเรื่องของการเลือกหรือการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องส่งไปที่ศาลฎีกาเพราะว่าหลักเกณฑ์ตัวนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนใหม่นะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับก่อนปี60เนี่ย
1: ค
0: ือมติชี้ขาดเป็นมติของกกต.คือคณะกรรมการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเราต้องแยกนะครับว่าในส่วนของกกต.เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นแรกก็คือชั้นสำนักงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับคือเอาง่ายๆคือพอมีสำนักงานกกต.มีสำนักงานรับเรื่องของเรียกเหมือนกระทรวงเลือกตั้งตั้งกระทรวงเลือกตั้งขึ้นมา1กระทรวงแต่เราไม่เรียกว่ากระทรวงเพราะว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับเป็นการใช้อำนาจรัฐก็คือเจ้าหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการซึ่งมาจากการนะสรรหาแล้วก็แต่งตั้งโดยวุฒิสภาเนี่ยนะคณะกรรมการชุดนี้ครับเป็นคณะกรรมการที่ใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครองนะครับใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจในการวินิจฉัยในปี60นะครับได้มีการแก้หลักการก็คือว่าไม่ให้มีอำนาจดังเช่นเขาเรียกว่ากึ่งตุลาการให้มีอำนาจดังเช่นเขาเรียกว่าเป็นผู้กลั่นกรองเรื่องกลั่นกรองเรื่องไม่ใช่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการชี้ขาดอำนาจในการชี้ขาดย่อมหมายความว่าอะไรครับมีอำนาจในการที่จะใช้อำนาจนั้นนะครับผลกระทบต่อสิทธิหรือสภาพแห่งสิทธิหรือมีผลในทางร้ายต่อบุคคลได้นะครับก็หมายความว่ามีอำนาจสั่งให้มีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอะไรต่างซึ่งเราจำได้นะการหยุดปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยอันนี้แต่เดิมมันมีนะครับแต่เดิมมีแต่60เขามองว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายตุลาการเกินขอบเขตหลักการนี้จะมีการเปลี่ยนใหม่ก็คือให้กกต.เนี่ยเป็นผู้กันกรองเรื่องนะครับแล้วก็จึงส่งเรื่องการประเด็นการพิจารณาวินิจฉัยให้เป็นอำนาจของศาลแต่เพียงฝ่ายเดียวก็คือศาลฎีกาดังนั้นเราเห็นว่าในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าอำนาจในการพิจารณาเนี่ยกกต.เมื่อจะต้องดำเนินการส่งเรื่องไปอันนี้ผมใช้คำพูดของทางท่านเลขานะกับแล้วก็ทางมีขอไปฮะมีทั้งท่านเลขาด้วยอาจจะพูดครอบคลุมไม่หมดนะฮะแล้วก็มีทางด้านฝ่ายกฎหมายอย่างคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยท่านก็บอกว่าคือแล้วประกอบกับเราไม่มีวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งใช้พรป.เป็นหลักพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วก็เลือกสว.เนี่ยการพิจารณาในคดีที่เข้าสู่ศาลนะของศาลฎีกานั้นให้เอาสำนวนของกกต.เป็นหลักกกต.ก็ใช้เหตุผลดังกล่าวว่าดังนั้นเมื่อใช้สำนวนของกกต.เป็นหลักเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยก็จำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเยอะอะไรฮะแบบเอาแค่ควรเชื่อเพียงไม่พอจะต้องดูอย่างละเอียดนะครับแล้วจึงส่งให้ทางศาลก็เกิดไปทั้งหมดนะมันอาจจะเยื่อเยอะไปหน่อยแต่สรุปง่ายๆคือว่าปัจจุบันนะครับเรื่องนี้แม้นกกต.ชี้ไปแล้วประเด็นนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องว่ามีคำวินิจฉัยว่าเชื่อได้เชื่อกฎหมายเลือกตั้งแต่อำนาจสุดท้ายจะอยู่ที่ศาลฎีกาน
1: ะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็

0: ภายใน60วัน
1: ครับ
0: ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะส่งไปยังสำนวนไปศาลฎีกานะครับไปยื่นคำร้องนะครับผม77คนนะครับผมแบ่งเป็นกรณีสวบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกวอเตอร์พวกนี้ต่างๆก็อีก36แล้วก็บุคคลอื่น
1: ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
0: ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่ามีส่วนร่ว
1: ม
0: นะครับอยู่ในกระบวนการเนี่ยนะครับก็15คนนะครับผมซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านประธานเมื่อวานก็บอกทั้งหมดมีด้วยกัน7ข้อหา
1: ครับ
0: นะครับผม7ข้อหาแล้วก็ข้อหาที่ผมนะครับที่เป็นข่าวหน้าไอรอเองก็ดีหรือพรรคฝ่ายการนะครับเห็นว่าในกรณีของข้อหาที่1กับที่2เนี่ยไม่มีการกล่าวถึงหรือว่ามีการกล่าวโทษไปยังกลุ่มของนักการเมืองนะครับเรียกว่าคณะกรรมการพรรคการเมืองนะครับของพรรคภูมิใจไทยก็คือนะครับหลายๆคนด้วยกันก็เอ่ยชื่อท่านเนวินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีก 2-3 ท่านด้วยกันก็มีการเอ่ยชื่อออกมานะครับผมก็ต้องติดตามนะครับว่าในกรณีนี้ทางพรรคฝ่ายค้านเองนะครับทันทีนะครับว่าจะดำเนินการตามมาตรา157กับคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งในกรณีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่อาจจะต้องไปร้องปปช.นะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นข้าราชการนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของว่าในส่วนขององค์กรอิสระในคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ในส่วนของกฎหมายปปช.เองก็ต้องดูว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับมีบุคคลทั่วไปจะไปร้องคดีตามมาตรา157เองเนี่ยคงผมว่าหลักตรรกะตรงนี้น่าจะยังไม่ได้เพราะว่าถือว่ามาตรา157เป็นความผิดต่อรัฐนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหาย
1: คือบทบัญญัตินะครับของรัฐธรรมนูญแล้วก็ในส่วนของกฎหมายนะครับคือกฎหมายเกี่ยวกับปปช.เขาก็ระบุไว้ครับว่ากรณีนะครับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับมาตรา157ถ้าหากใช้อำนาจหน้าที่เป็นแค่เป็นกรรมการเนี่ยเขาจะว่าเป็นครับไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรอิสระ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นระดับเจ้าหน้าที่ระดับเลขาธิการลงมาเนี่ยนั่นแหละนะครับของสำนักงานกกต.นั่นแหละคือเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนั้นแหละจะใช้157ที่จะไปดำเนินคดีในเรื่องของศาลอาญาคือศาลยุติธรร
0: ม
1: แต่กรณีถ้าเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งถ้าใช้อำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งก็ถือว่าต้องมีการถ้าจะดำเนินคดี157ต้องส่งเรื่องไป
0: ใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่มีการพูดไปนะครับในการสื่อสารเนี่ยว่าจะดำเนินการ157เนี่ยคงจะเป็นในลักษณะของการโทษนะครับไปร้องนะครับในส่วนนะครับผมในข้อหาที่1ที่2ข้างที่จะร้อนแรงเมื่อวานในกรณีดังกล่าวเนี่ยข้อเท็จจริงทางฝ่ายค้านเองหรือไอรอเองที่เขานำเรื่องนะครับเสนอต่อพรรคประชาสังคมนะครับเขามองว่าในส่วนของพรรคภูมิใจบริบทของท่านประธานท่านณรงค์ท่านเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพยานหลักฐานก่อนอาชีพเป็นผู้พิพากษามา38ปีจะพูดในเรื่องของพยานหลักฐานว่ามันเชื่อมโยงและมันเกี่ยวโยงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่มีพยานหลักฐานที่จะไปประกอบนะครับให้เห็นได้ว่ากลุ่มของพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งผมก็นั่งฟังอยู่เมื่อวาน

0: จะไปดำเนินการกับเรื่องนี้มันก็คงไม่ถูกต้องในส่วนของการวิจัยหรือว่าการพิจารณาเนี่ยในกระบวนการถ้าเป็นทางรัฐนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะใช้ในหลักทางรัฐศาสตร์นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นกระบวนการในทางศาลยุติธรรมนะครับศาลฎีกาศาลยุติธรรมเองเนี่ยเขาจะเอาหลักนิติศาสตร์ซึ่งหลักนิติศาสตร์เนี่ยเขาจะมองในส่วนของพยานหลักฐานเป็นเรื่องสาระสำคัญนะครับถ้าพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัยอย่างนี้ข้อต้องยกประโยชน
1: ์กระบวนการในชั้นศาลนะครับ
0: ก็ต้องว่ากันไป ต้องว่ากันไปเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างนะครับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นเรื่องร้อนแรงเช่นเดียวกันเขามองว่ากกต.เองทำตัวเป็นศาลเสียเองนะครับในการพิจารณาแต่ตรรกะตรงนี้นะครับก็เราต้อง
1: คือต้องเคารพต้องเคารพในเรื่องของการใช้ดุลพินิจไม่ปิดกั้นในเรื่องของการที่นะครับภาคประชาชนจะมาเปิดข้อมูลอะไรต่าง
0: ๆ
1: นะครับเพราะว่าเรื่องต่างเนี่ยก็บอกว่าคือก็พิจารณาบนพยานหลักฐานนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ดำเนินคดีด้วยนะครับถูกเขาเรียกว่าถูกร้องเข้ามาด้วยคือการจะมองเนี่ยนะครับคือกกต.มองว่าคือจะเอาแต่กระแสสังคมอย่างเดียวก็คงไม่ถูกคือจะต้องมองกลับไปถึงตัวผู้ถูกร้องด้วยเพราะว่าถ้ากรณีเอาเพียงแค่ว่าเชื่อแล้วไปเลยถ้าก็บอกเอ้าถ้างั้นถ้าเชื่อเนี่ยแล้วไปเลยมันก็ต้องไปทุกอันน่ะพอเข้าใจไหมครับท่านผู้ชมต่อบอกกกต.เป็นศาลเนี่ยจะต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยจนไปถึงขนาดคดีอาญาเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนในคดีอาญาจะต้องใช้กระบวนการสอบสวนไปถึงขนาดนั้นนะแต่กกต.ก็มองว่าอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้มันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นเนี่ยก็จะต้องให้ความเป็นธรรมในเรื่องของตัวบุคคลนั้นด้วยนะครับตัวบุคคลนั้นด้วยที่เขาเข้ามาดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเนี่ยแล้วส่งไปเนี่ยมันจะกระทบถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นก็หมายความว่าอีกด้านนึงเนี่ยคือมันต้องคุ้มครองความบริสุทธิ์อีกฝ่ายด้วยถ้าหลักฐานไม่ชัด
0: สรุปว่าก็ไม่ได้ใช้อำนาจตุลาการเสียเต็มร้อยนะครับผมก็เป็นเรื่องของอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในการพิจารณาวิเคราะห์พยานหลักฐานนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวส่งไปสุ่ม4สุ่ม5ก็เรียกว่าสุ่มรอบครอบนะครับ
1: สาร
0: ที่จะต้องถูกฟ้องกลับ
1: ถูกต้อง
0: นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าคณะกันแกล้งบุคคลนะครับนะสุดปีการพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับโดนฟ้องกลับแน่นอน
1: แน่นอน
0: นะครับผมพอโดนฟ้องกลับแน่นอนฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับท่านก็พยายามที่จะวิเคราะห์พยานหลักฐานให้รอบครอบมากที่สุดแต่ลักษณะคำพูดคำจานะครับที่แถลงออกมาบางครั้งก็พูดในเชิงหลักนิติศาสตร์พอหลักนิติศาสตร์เนี่ยหลายคนฟังก็เป็นหนึ่งเหมือนว่าท่านไปพิจารณาพยานหลักฐานเสร็จแล้วนะครับผมแต่จริงๆตั้งแล้วก็เป็นดุลพินิจเฉพาะบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าท่านลงเองท่านบอกว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนมติก็จะเป็นเท่าไหร่ยังไงเมื่อวานก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร
1: ่
0: นะครับผมก็ต้องติดตามนะครับว่า77คนหลังจากนี้อีก60วันข้างหน้าก็จะต้องส่งศาลฎีกา
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นบ้างครับสื่อพิมพ์อ่ะไปดูขออนุญาตไปดูเครื่องล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับอ่ะไปดูเครื่องล่างหน่อยนะฮะเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยอ่ะภาพที่เห็นก็คือครับเรื่องบรรยาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมแถลงหลังทราบผลมติกกต.ในคดีหัวสวนะฮะโดยระบุว่าเป็นการเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจอดเดิม157ครับอ่ะดีครับก็ให้การต้อนรับนะครับเซอร์โทนี่แบลร์นะฮะอดีตนายกในโอกาสเข้าร่วมงานแกสเทคนะครับแบงกอก2026แลกเปลี่ยนมุมมองยกระดับเศรษฐกิจนะครับของไทยมุมซ้ายครับก็สืบนครบาลร่วมกับอย.บุกทลายโรงงานทุนฮะลอบผลิตแก๊สหัวเราะยึดของกลางจำนวนมากสองชาวจีนดูแลโรงงานและ10แรงงานพม่ารับส่งขายข้ามจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวดังครับปัดกระแสฉาวดราม่าวัดจุฬามณียันไม่มีข้อมูลการทำหลังจากที่มีเซียนพระชื่อดังเนี่ยออกมาพูดถึงว่าเอ๊ะมีอีกวัดนึงนะครับชัดยิ่งกว่านะครับที
0: ่อดีตหลวงพ่อโชติ
1: อดีตหลวงพ่อโชตินะครับที่วัดพุทธไทยสวัสดิ์เนี่ยนะก็บอกว่าอีกวัดหนึ่งคือคุณเรียกเอ่ยชื่ออะไรคุณทราบแล้วคุณบอยท่าประจันคุณบอยท่าประจันเนี่ยบอกว่า

0: ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะ
1: ครับ
0: ผมไม่ได้เอ่ยชื่อวัดไม่ได้เอ่ยชื่อหลวงพ่อไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วก็ทำให้อะไรฮะพอไปขุดไปคุยก็มีนักข่าวไปสัมพงสัมภาษณ์จนทำให้ลูกศิษย์ลูกหาวัดพญาวจกรเนี่ยออกไปสัมภาษณ์บอกผมไม่ได้พูดเลยนะ ผมไม่ได้พูดนะ ก็บอกเอาละฮะทีนี้ตำรวจเนี่ย ก็เลยมาสยบกระแสนี้เลยนะครับก่อนที่เป็นกระแสใหญ่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าวัดจุฬามณีนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับ
1: มูครับ
0: สายมูท้าวเวสสุวรรณ
1: เคยไปไหมครับ
0: ผมไม่เคยผมเคยผ่านแต่ไม่เคยเข้าอันนี้เรียนจริงนะผมไม่ใช่เป็นคนสายมูผมไม่ได้สายมูนะครับผมเป็นสายไหว้พระนะครับแต่ว่าถ้าวัดไหนแต่จริงถ้าเข้าไปวัดจุฬามณีนะครับไปทำบุญนะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าท่านท้าวเวสสุวรรณไม่ไปเคารพเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้ไปถึงขนาดว่าไปงมงายหรืออะไรเนี้ยผมก็ไม่ขนาดนั้น
1: วัดจุฬามณีตั้งอยู่ที
0: ่อัมพวา
1: จังหวัดสมุทรสงครามไม่ว่าสายมูหรือไม่สายมูผมว่าเขาคงน่าจะขับรถผ่านอยู่บางครั้งนี่นะครับ
0: รถแน่นติด
1: เป็นกิโลเลยครับก็ ถ้าเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดนักกะเลิกอะไรพวกนี้ต่างๆก็คนเขาไปไหว้ศรัทธากันเยอะนะครับศรัทธากันเยอะในส่วนของการก็เรียกว่าพอมันมีข่าวดังมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ในประเทศไทยเราก็ยังมีอีกหลายวัดนะครับที่คนเข้าไปทำบุญ
0: คือเรื่องนี้มันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือทางด้านรองนายกเนี่ยนะครับซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักพุทธเนี่ยนะครับก็คือทางด้านท่านรองประกรณ์ท่านบอกว่าตอนนี้พยายามที่จะไปกำกับแล้วก็ให้แต่ละวัดเนี่ยโดยประสานงานไปยังทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับแล้วก็ประสานกับทางมหาเถรสมาคมเนี่ยนะครับเร่งดำเนินการเขาเรียกว่าดำเนินการนะครับอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation คือให้สแกนเข้าระบบเลยแล้วก็ไอ้บัญชีเนี่ยแล้วก็กรณีที่วัดนะครับจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วระบุในการจัดสร้างว่าเอาเงินเข้าวัดเนี่ยถ้ามีการประกาศเช่นนี้นะครับว่าเงินจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับเอาเงินเข้าวัดประกาศออกไปอย่างนี้ถือว่าเป็นรายได้ของวัดรายได้จากการจัดสร้างวัตถุจะต้องตอนประกาศโฆษณาจะต้องเปิดช่องทางให้มีการชำระเงินค่าเช่าวัตถุมงคลเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคือต้องกำหนดอย่างนี้ออกเลยแต่กำหนดเสร็จปุ๊บปัญหาเกิดขึ้นคือจะตามยังไงไปดูว่าเขาทำจริงไหมอันนี้สำคัญ
1: ครับผมเราติดตามเรื่องนี้กันนะครับอ๋อเฉพาะข่าวช่วงเดี๋ยวมาดูเบรกสอง
0: ครับเบรกสองเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูเบรกสองในช่วงหน้าครับ

0: ากรู้เหรอคะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
2: อยาก
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่การเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: เอาละครับเรื่องนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการโกงสอบท้องเราก็ต้องบอกว่าการดำเนินคดีเนี่ยครับเรื่องคดีพิเศษ
1: ครับ
0: คือถ้าภาพคนเนี่ยบางอันก็ถูกดึงเข้ามาในคดีพิเศษบางส่วนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการกระทําที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีอาญาส่วนบุคคลไปอันนั้นตํารวจทําแต่ถ้ามีตัวกลางแล้วเชื่อมกับเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ให้เป็นคดีพิเศษนะครับทีนี้ก็ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้นะครับพอเป็นคดีพิเศษเนี่ยก็ปรากฏเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือว่าทางด้านแล้วก็สื่อเนี่ยไปติดตามว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไปเกี่ยวข้องกับเป็นรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าในพื้นที่เพื่อส่งต่อว่าจะมีการจะไปช่วยเหลือในทางคดีช่วยเหลือในทางคดี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คือคนถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาจ่ายเงินไปแล้วใช่ไหมมีการจ่ายเงินไปแล้วอันนี้ก็บอกถูกดำเนินคดีถูกเจ้าหน้าที
1: ่สอบในเรื่องของท้องถิ่นคุณจักรินเดิมเนี่ยนะครับในเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนการดำเนินคดีเนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย DSI เขาเป็นแม่งานนะครับผมพอแม่งานเป็นกรณีหลักหลังจากนั้นในกระบวนการนี้มันเกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบอกเข้าเกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่รัฐกระบวนการสำนวนทั้งหมดเนี่ยรวมไปอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของปปช.เขานะครับผมทางปปช.เองเขาก็จะต้องรับเรื่องนี้เอาสำนวนไว้ทั้งหมดนะครับผมแล้วเขาจะมีการแบ่งในส่วนของงานให้กับส่วนหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่าปริมาณของคณะกรรมการปปช.เนี่ยในการไปดำเนินการไต่สวนสืบสวนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษบ้างนะครับผมทางกองปราบบ้างนะครับให้ไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ในเคสคนละ2เจ้าหน้าที่กอง DSI กับว่าจะวิ่งช่วยเหลือ แล้วก็ไปดำเนินการเรียกรับนะครับเราเรียกว่าเรียกรับเงินนะครับซึ่งเส้นทางการเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมไม่ปกป้องนะนะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องดูรายละเอียดเนื้อข่าวตรงนี้นะครับผม
0: เดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากเนื้อข่าวแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: กระทรวงยุติธรรมที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวความคืบหน้าการติดตามผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นโดยปรากฏข้อมูลและพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจำนวน2รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะเป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายไปยังบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงจำนวนเงินสดที่เกี่ยวข้องในระดับสูงนั้นกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบข้อมูลและพฤติการดังกล่าวแล้วและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยทันทีกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง2รายซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2561กฎกพ.ว่าด้วยการ556รวมทั้งประมวลจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อครหากระทรวงยุติธรรมขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษามาตรฐานทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการผู้ใดกระทำผิดต้องได้รับการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืน

0: หากคนของกระทรวงกระทำความผิดต้องรับผิดและได้รับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: กรณีเป็นตัวกลางในการรับวิ่งเต้นนะครับในเรื่องใดๆที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเราต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ครับอย่างกรณีนี้เป็นเรื่องของการรับวิ่งเต้นในการช่วยเหลือในทางคดี
2: ครับ
1: ซึ่งมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับว่าโดยปกติเนี่ยก็คือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่นั้นเลยและหน่วยงานและหน้าที่นั้นเลยนะครับหน่วยงานและหน้าที่ท่านดูดีนะครับเป็นบุคคลภายนอกเลยอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาเลยบอกว่าเอ๊ะผมมีคอนเนคชั่นคุยได้อย่างเงี้ยนะครับส่วนคุยจริงไม่จริงไม่รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะคนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะถูกดำเนินคดีไปอีกรูปแบบนึงอีกประเด็นนึงนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนั้นแต่ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นเนอะไหมอาศัยความน่าเชื่อถือของสังกัดหน่วยงานตัวเองอย่างเช่นตัวเองอาจจะอยู่ที่หน่วยงานนะครับขออภัยอาจจะเอ่ยชื่อว่าอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีตรงนั้นนะแต่ว่าอาศัยว่าความน่าเชื่อถือว่าตนเองอยู่ในกรมนั้นก็เลยอ้างว่าตนเองเนี่ยช่วยเหลือและสามารถคุยได้อันเนี้ยมันก็จะถูกดำเนินไปอีกทางนึงครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวแรกแหละแต่มันจะไปอีกทางนึงเหมือนกันอีกประเภทนึงคือมีหน้าที่โดยตรงมีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในเรื่องของคดีโดยตรงแล้วก็ดำเนินการว่าเดี๋ยวจะช่วยอันนี้ก็จะไปอีกทางนึงนะครับส่วนลักษณะพฤติการนี่พฤติกรรมมันก็จะเป็นลักษณะอยู่3ส่วนอย่างเงี้ยคนอยู่3ส่วน
2: ก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะครับอำนาจหน้าที่อยู่ที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เขานะครับผมทางหน่วยงานอื่นนี่ไม่เกี่ยวข้องแล้วนะครับผมอาจจะเป็นการขอความช่วยเหลือนะครับในเรื่องการไต่สวนการสืบสวนฉะนั้นในกรณีนี้นะครับพอเราเห็นในส่วนของ DSI ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวกลางเรียกรับนะครับตัวกลางเรียกรับนี่หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะครับไม่มีหน้าที่โดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นคนเชื่อมต่อนะครับพยายามที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้กระทำความผิดกับทางเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่เรียกว่าเป็นตัวกลางนะครับพอเป็นตัวกลางเนี่ยความผิดนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องกรณีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นเรื่องของบุคคลในลักษณะคุณสมบัติทั่วไปนะครับเป็นตัวกลางฉะนั้นในกรณีของDSI สองท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นะครับเป็นคนกลางในการเรียกรับฉะนั้นอัตราเรื่องของความผิดอัตราโทษนี่อาจจะลดหลั่นลงไปต่ำกว่ากรณีเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการเรียกรับนะครับไอ้นั้นอัตราโทษสูงนะครับสูงถึงระดับประหารชีวิตจำคุกตลอดชีว
1: ิ
2: ต
1: ใช่
2: นะครับผมนั่นคืออัตราโทษสูงซึ่งข่าวเรื่องนี้นะครับก็ศาลได้ให้ประกันตัวแล้วนะครับให้ประกันตัว2เจ้าหน้าที่นี้เพราะว่าด้วยครับ
1: ใช่เพราะว่าอะไรฮะด้วยอะไร
2: เพราะว่าด้วยอัตราโทษที่มันไม่ได้สูงมากนะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือเป็นเจ้าหน้าที
1: ่แต่มันอีกมีประเภทหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวกลางคนนั้นเนี่ยนะครับอีกกรณีคือตัวกลางคนนั้นเนี่ยได้ตกลงร่วมหัวเป็นขบวนการกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจให้ไปเรียกรับ
2: ครับ
1: อันนี้คือไปตกลงกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจที่มีอำนาจในเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยนะครับในการทำคดีเนี่ยให้เอาให้บุคคลนี้ไปเรียกรับก็ต้องดูว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าลักษณะเป็นเรียกว่าตัวการร่วมหรือไม
2: ่คือในส่วนของบุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่คุณจักรินนะครับไม่ได้มีหน้าที
1: ่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด
2: เป็นผู้สนับสนุน
1: เจ้าพนักงาน
2: เพราะว่าเราเรียกว่าคุณสมบัติคุณไม่ได
1: ้ครับ
2: นะครับพอคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่ได้ก็คือคุณไม่มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นาเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะครับเข้าไปดำเนินการอย่างนี้นะครับไม่หาที่จะเป็นตัวการได้นะครับ
1: เพราะทำไม่ได้เพราะตัวเองทำไม่ได้
2: ใช่ครับผมก็เต็มที่ก็เป็นผู้
1: สน
2: ับ
1: สน
2: ุ
1: น
2: นะครับผมพอเป็นสนับสนุนแต่มันมีกฎหมายเฉพาะของมันอยู่แล้วในลักษณะของเป็นการเป็นตัวกลางนะครับเป็นกฎหมายเฉพาะตรงจุดนี้อยู่ละ
1: นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแม้ว่าจะไม่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นโดยตรงนะครับแต่ก็ต้องจะถูกดำเนินในเรื่องของวินัยนะครับของทางราชการอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ต้องฝากกันไว้แล้วก็มั่นใจนะครับคือถ้าใครอ้างว่าช่วยเหลือในทางคดีได้เกี่ยวข้องอะไรที่ผิดกฎหมายก็อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะฮะเขาก็มันก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนเดิม
2: ครับ
1: นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงต่อไปละครฮะเดี๋ยวมีละครเรื่องที่น่าสนใจอะไรเดี๋ยวติดตามในช่วงนะฮะติดตามจากไฮไลท์ครับ

0: ฉันเห็นแกนั่งดูเพจสร้างบ้านเนี่ย3วัน3คืนแล้วนะไม่ยอมกินข้าวกินปลาม
1: ันมียอดฟอลโลเวอร์คนตามตั้ง 200,000 คน
0: แล้วเพจใน Facebook อ่ะมันเชื่อถือได้ที่ไหน
1: โอ้ไปยังไม่รับวะไลน์ไปขึ้นอ่านก็ไม่ตอบอีก

0: อยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

มทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมะนำรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary 5 นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: เอาละครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสัญญานะครับจ้างผู้รับเหมาให้มาก่อสร้างบ้านนะครับแล้วกรณีนี้ก็เกิดขึ้นจริงก็คือไปจ้างผู้รับเหมาให้มาทำการก่อสร้างบ้านนะครับแล้วเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาเนี่ยก็มีการจ่ายมีการทำสัญญาตกลงการจ่ายค่างวดงานทุกอย่างนะครับกำหนดในเรื่องของราคาการส่งมอบงานการกำหนดการจ่ายค่างวดงานนะครับอะไรต่างๆแต่พอถึงเวลาเนี่ยครับจ่ายเงินไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบแต่ละงวดงานนะครับก็ปรากฏว่าผู้รับเหมาเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าถ่วงเวลานะครับไม่ดำเนินการตามสัญญาจนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีการทิ้งงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นคดียังไงนะครับแล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เราจะดำเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูจากละครแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
1: โอ้โหหลังนี้ก็โมเดิร์นไอ้หลังนี้ก็ลอฟโอ้โหมินิมอลก็มีโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยเว้ยจับสวนแม่ถ้าเราได้ไปนอนในสวนในสนามหญ้าโอ้โหคงมีความสุขน่าดูเว้ย
2: นี่ตาสมชายฉันเห็นแกนั่งดูเพจสร้างบ้านเนี่ย3วัน3คืนแล้วนะไม่ยอมกินข้าวกินปลามัวแต่นั่งดูเพจสร้างบ้านบ้าบออะไรของแกเนี่ย
1: โอ้โหเธอนี่ไม่เข้าใจความเจริญเลยยอดฟอลโลเวอร์คนตามตั้ง 200,000 คนเชื่อถือได้รีวิวเพียบรับสร้างบ้าน3ล้านภายในปีเดียวโอ้ยสวยเหมือนรีสอร์ทที่เขาใหญ่เลย
2: 3ล้านทั้งชีวิตอ่ะเรามีเงินเก็บเท่าไหร่กันเชียวแล้วเพจใน Facebook อ่ะมันเชื่อถือได้ที่ไหนมิจฉาชีพก็เยอะแยะ
1: โอ้ยเธอนี่เชยชะมัดเลยอะเขามีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้ายืนยันตัวตนเชื่อถือได้ 100% นี่แล้วที่สำคัญนะฉันโอนเงินงวดแรกไปแล้ว 200,000 บาทสบายใจได้รับรองอีก5เดือนเดี๋ยวเราเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่กัน
2: โอ้ย 200,000
1: เ
2: งินตั้ง 200,000
1: อ้าว
2: แกโอนไปให้ใครก็ไม่รู้คนที่เราไม่รู้จักอ่ะโดยปรึกษาฉันสักคำเนี่ยนะ
1: ไม่เข้าใจความเจริญเลย
2: เก๋นี่นะ
1: โมเดิร์น

ทำไมโทรไปก็ไม่รับวะไลน์ไปขึ้นอ่านก็ไม่ตอบอีกส่งติ๊กเกอร์รัวๆเลยนะเนี่ยไปวะเฮ้ย

0: เป็นยังไงล่ะเขาคนเก่งบ้านโมเดิร์น3ล้านที่แกคุยไว้อ่ะเดือนผ่านไปแล้วเสาสักต้นส้วมสักกลุ่มมีโผล่ขึ้น
1: ใจเย็นก่อนช่างเพชรนะเขาอาจจะงานยุ่งก็ได้นะงานดีใครก็อยากจะสร้างใช่ไหมเดี๋ยวฉันลองทักมาในอินบ็อกซ์เพจเขาดูนะดูเขาเพิ่งโพสต์ล่าสุดเลยโอ้เห็นไหมงานก็ยุ่งคิวบ้านเราเนี่ยอาจจะเต็ม
0: โอ้คฤหาสน์หรูบ้านหลังนี้บ้านเศรษฐีดูไบเขาออกข่าวเมื่อวานเนี่ยตาบอดแกมองไม่เห็นหรือยังไงฮะฉันว่าแกโดนหลอกแล้ว
1: เฮ้ยไปเธอฉันว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงพักเถอะ
0: ไปแจ้งความกัน
2: ผู้หมวดดูให้ผมเลยครับเนี่ยครับ
3: คือเพจปลอมทั้งนั้นเลยครับ
0: ฮะ
3: แล้วก็ผู้ติดตามพวกยอดไลค์ 2-3 แสนคนเนี่ยเขาก็ซื้อมาทั้งนั้นครับแล้วเงิน 200,000 ของคุณลุงเนี่ยผมว่ามันคงวิ่งไปอยู่ที่เกาะที่ไหนสักแห่งนะครับ
2: เอ้าผู้หมวดแล้วแบบนี้บ้านในฝันของผมแล้วครับผมจะไปนอนไหนครับเมียผมมาไล่ผมไปนอนนอกบ้านแล้วด้วยเนี่ย
0: สุดหน้าอย่าฉลาดน้อยดีนะ
4: ก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงไปแล้วตอนแรกจะพูดถึงเรื่องทางแพ่ง นะครับว่าก็คือเรื่องของการผิดสัญญาในเรื่องของการก่อสร้างแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องหลอกลวงไปซะงั้น
5: เจตนาช่อโกงตั้งแต่แรก
4: ตั้งแต่แรก
5: ผมหลอกลวงตั้งแต่แรกนี่มีความผิดแน่นอนนะครับความผิดฐานช่อโกงนะครับผมแต่กรณีนี้เราก็จะเห็นได้ว่านะครับเป็นการลงเอาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
4: ์
5: นะครับผมการลงในโซเชียลนะครับผมในเรื่อง Facebook เองก็ดีหรือว่าการประกาศนะครับผมก็จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
4: ์
5: ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอัตราโทษความผิดฐานช่อโกงกับพรบ.คอมเนี่ยอัตราโทษจะมีความแตกต่างกัน
4: ใช่
5: นะครับผมแตกต่างกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าบุคคลที่กำลังถูกช่อโกงนะครับเหมือนละครเรื่องนี้ท่านต้องรีบไปแจ้งความลงทุนนะครับผมเพราะว่าในกรณีความผิดฐานช่อโกงนี่เป็นความผิดยอมความได้มีอายุความในการลงทุนอยู่แค่3เดือนนะครับถ้าเกิน3เดือนเนี่ยคดีอาญามันก็สิ้นสุดลงนะครับผมแต่อย่างไรนะครับถ้าดำเนินคดีทางอาญาไม่ได้ก็ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็มีตัวตนจริงนะแต่ถ้าเป็นเพจปลอมนะครับสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาปลอมไม่มีตัวตนไม่มีนิติบุคคลไม่สามารถติดต่อใครได้นะครับอย่างนี้ก็อาจจะฟ้องร้องลำบากแต่เราก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการพิสูจน์ในเรื่องของเส้นเงิน
4: ถูกต้อง
5: นะครับ
4: ว่าโอนไปยังไง
5: โอนไปให้ใครบัญชีใครนะครับตรงจุดนั้นก็ให้รายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะครับ
4: ครับคือจริงๆแล้วข้อเท็จจริงที่จะให้กับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ในเรื่องของพยานหลักฐานประกอบไปด้วยพยานหลักฐานเนี่ยนะครับก็ต้องจำตัวประชาชนนะครับแชทการสนทนานะครับอันนี้แชทหลักฐานที่มีการคุยกันนะครับหรือพยานบุคคลที่เห็นที่รู้เห็นขณะที่ตกลงการทำสัญญานะรวมถึงนะฮะหลักฐานการโอนเงินหรือการชำระเงินต่างๆรวมถึงนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากการอันนี้ไม่รู้มีการก่อสร้างขึ้นหรือยัง
5: ยังไม่มี
4: ถ้ายังไม่มีก็แสดงว่า
5: อัน
4: นี้คือไม่

0: ไม่ปรากฏตัวตนเลยนะครับไม่ปรากฏตัวตนเลยนะครับต้องรวบรวมพยานฐานเอาเท่าที่เพียงพอการสอบสวนแต่ก็ต้องเตือนกันไว้ว่าเรื่องนี้นะครับการจะติดต่อผู้รับเหมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องเจอตัวก่อนแล้วก็ดูหลักฐานต่างๆว่าเขาเป็นมีความน่าเชื่อถือไหม
1: ใช่ครับมีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไหมเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นบริษัทจำกัดไห
0: ม
1: นะครับผมเพราะว่าเป็นการก่อสร้างที่จำนวนมูลค่ามหาศาลนะครับก็จำนวนเงินเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นรูปแบบของผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องมีรูปแบบที่เขาเรียกสร้างความน่าเชื่อถือได้นะครับผมในลักษณะของเป็นนิติบุคคล
0: อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวนะครับต่างๆที่เราฝากกันไว้นะครับในรายการกฎหมายหน้าหนึ่งนะฮะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทนายทวีศักดิ์ดำรงไทยครับลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาคประชาชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัยทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์ทางการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่ารักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียกเต็มพลังพบกันกับฟิตเรียะ
1: ติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
0: มารับแรงบันดาลใจ okay. ที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
1: ายการนี้มีบริการคำบรรยายเพื่อคนพิการ
2: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
3: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของสิทธิ์ได้อีกด้วย
6: จะดอนวันพุธที่16กันยายน2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับเราพบกันคุยกันเรื่องของกฎหมายอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการเป็นประจำเลยนะครับกับรายการสายด่วนก็ต้องคุยกันเรื่องของกฎหมายถ้าใครที่ติดตามรับชมรายการช่วงบ่ายถ้าเป็นรายการสดไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุม2ชั่วโมงครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามกันได้ทางช่อง10นะครับวิทยุรัฐสภาจะรับสัญญาณด้วยรับฟังทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมีทั้งเทปรายการย้อนหลังแล้วก็เป็นรายการสดท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.tpchannel.org app tpchannel นะครับส่วนใครเล่น Facebook กันอยู่ติดตามทาง Facebook นะครับเข้าไปชมเพจของเราค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพิมพ์ภาษาไทยแบบนี้นะครับเมื่อท่านเจอแล้วนะท่านก็กดถูกใจกดแชร์ในส่วนของการถ่ายทอดรายการสายด่วนให้นิดนึงจะเป็นรายการสดหรือเจ อย้อนหลังเข้าไปท่านก็กดให้นิดนึงนะครับส่วน youtube.com ช่อง TP Channel นะครับก็เหมือนกันครับกดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึงนะสำหรับใครที่ติดตามในช่องทางต่างๆอันนี้รายการสดนะครับถ้าใครไม่สะดวกช่วงบ่ายนะครับเป็นรายการสดนะครับท่านก็ติดตามเทปรายการในช่วงดึก5ทุ่มทางช่อง10จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงบ่ายนะครับติดตามในส่วนของรายการของเราได้ถ้าติดตามแล้วมีปัญหาอ่ะติดต่อรายการอย่างไรบ้างนะครับเรามี2ช่องทางถ้าใครจะโทรก็เป็นช่วงบ่ายขอให้คำนึงว่ารายการสดไหมมีรายการหรือเปล่านะครับเพราะถ้าไม่สดเราก็จะบันทึกเทปรายการอยู่ในช่วงนั้นนะครับบ่ายโมง02ครับ2066102-3 2เบอร์นะ02ครับ2066102-3ถ้าเป็นระบบไลน์นะครับ ID ตัว @10แล้วก็ฮอตไลน์นะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้ระบบไลน์ก็พิมพ์ข้อความเล็กน้อยครับแล้วก็เบอร์โทรของท่านอย่าลืมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อไปหาท่านเพื่อโทรหาท่านคุยกันกับทนายความประจำรายการนี่คือการติดต่อที่รายการนะครับส่วนเอกสารท่านติดตามรายการอ่านเองได้ศึกษาเองได้ก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับเพราะว่าจะหนานิดนึงแต่จะเป็นคดีที่เอามาให้ท่านเนี่ยรวบรวมมาในแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับสัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องของความผิดฐานรับของโจรการรับของโจรเนี่ยก็คือการรับสิ่งของมาจากการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดการกระทำความผิดก่อนมาไปชิงมาไปปล้นมานะครับไปกันโชคมาไปรีดเอาทรัพย์มาไปช่อโกงเขามาไปยักยอกเขามาอย่างเงี้ยได้มาจากการกระทำความผิดเสร็จแล้วก็เอามาให้เราหรือเราเข้าไปช่วยเหลือนะซ่อนเอาไว้พาไปนะครับซื้อไว้รับจำนำรับไว้ด้วยประการใดๆอย่างนี้ครับมีความผิดฐานรับของโจรเพราะฉะนั้นมันต้องมีเริ่มต้นจากทรัพย์นั้นโดนกระทำความผิดมาแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มารับไว้ด้วยประการใดๆรูปแบบใดๆก็แล้วแต่นะครับอ่านเอกสารมันจะบอกรายละเอียดว่าพฤติการของการรับของโจรมันจะผิดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรกันบ้างนะครับพิมพ์เข้ามาถ้าท่านสแกนเคอร์โค้ดตัวใหญ่ที่หน้าจอไม่ติดก็พิมพ์156ก็ได้นะครับหรือว่าขอกฎหมายหรือว่าขอตอนที่156รับของโจรพิมพ์ได้หมดสื่อให้ได้เห็นว่าท่านต้องการเอกสารทางกฎหมายเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ก็อ่านกันนะครับ156ตอนนี้แล้วนะครับ

0: ับเอาละครับในเรื่องราวก็จะมีทั้งสายที่เข้ามาแล้วก็คำถามที่ฝากไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของการติดต่อเข้ามาที่รายการวันนี้เราอยู่กับวิทยากรครับพี่วิเชียนครับ
1: สวัสดีครับคุณอนันต์นะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมครับสวัสดีครับ
0: ติดต่อเข้ามาที่รายการนะครับไม่เก็บไม่ปล่อยไม่รอไว้นะครับเดี๋ยวไปเรื่องของการผ่านไปแล้วมันก็จะมีเรื่องอายุความเอกสารพยานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับมีคำถามที่ผมยังอ่านไม่จบแล้วว่ามันยาวมากนะฮะแต่พยายามจะทยอยกันเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเช่านะฮะคือคุณ KP เนี่ยแกเล่าให้ฟังนะครับยังไม่หมดสัญญาเช่านะฮะก็คือประมาณสัญญาเนี่ยอีกนานเลยอ่ะเกิน6เดือนนะครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมีคนจะมาซื้อด่วนก็เป็นบ้านเดี่ยวคนซื้อก็รีบจะเข้าอยู่อาศัยเองด้วยนะครับผู้เช่าก็ไม่มีการย้ายออกก่อนสัญญาเจ้าของก็เลยแอบมาปล่อยน้ำนะฮะจากแทงค์น้ำเนี่ยทั้ง2แทงค์จนหมดแล้วก็ปิดวาล์วน้ำไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในแทงค์อีกขณะที่ผู้เช่าเนี่ยกลับต่างจังหวัดนะครับเจ้าของเนี่ยก็ทราบตั้งแต่มาทำสัญญาแล้วนะฮะว่าผู้เช่าเนี่ยต้องกลับไปต่างจังหวัดหาครอบครัวบ่อยๆบ้านก็ติดกล้อง CCTV เอาไว้นะก็เห็นคนเข้าออกบ้านตลอดก็ทำให้ผู้เช่าเนี่ยกลับมาไม่มีน้ำชายก็ไปเรียกช่างมาดูช่างก็บอกว่ามีคนมาปิดวาล์วน้ำและก็ลายท่อน้ำเนี่ยนะครับมันมีความซับซ้อนแล้วก็เยอะหลายหลายเพราะมี2แทงค์2ปั๊มน้ำช่างเปิดห้องจ่ายภาระเองในการหาช่างมาก็เป็นพันกว่าบาทต่อมาผู้เช่าเนี่ยกลับไปต่างจังหวัดอีกเจ้าของก็แอบมาทำแบบนี้ซ้ำอีกนะฮะถ้าครั้งไหนกลับบ้านมืดก็จะเรียกช่างไม่ได้ต้องรอวันรุ่งขึ้นเรียกช่างมาเปิดให้จึงค่อยได้อาบน้ำผู้เช่าทนไม่ไหวทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำโดยไม่ได้ใช้เองก็เลยไปแจ้งความแต่ตำรวจไม่รับแจ้งโดยบอกว่าเป็นเรื่องทางแพ่งนะฮะเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้แถมตำรวจยังอ้างว่าเจ้าของอาจจะหวังดีนะฮะ เห็นผู้เช่าไม่อยู่บ้านคงจะช่วยรดน้ำต้นไม้รดยังไงก็ไม่มีวันหมดนะฮะไม่หมดแทงค์อันนี้นะเขาเล่านะแม้จะถามตำรวจกลับไปว่าแล้วจะเปิดวาล์วน้ำทำไมไม่เปิดน้ำใส่แทงค์ตามเดิมแล้วเป็นแบบนี้หลายครั้งวนไปวนมามันก็ชัดอยู่แล้วว่าเจ้าของมีเจตนาไม่ดีเนี่ยยังยืนยันแน่วแน่ว่าเป็นเรื่องทางแพ่งนะอาจจะเพราะมีพูดเรื่องต้องจ่ายค่าน้ำเป็นพันโดยไม่ได้ใช้เองหรือไม
2: ่
0: รายละเอียดมีข้อเท็จจริงเพียงเท่านี
2: ้
0: มี3คำถามนะฮะเรื่องแบบนี้เป็นความผิดอาญาไหมข้อที่1ข้อที่2ถ้าไม่ผิดอาญาข้อที่3มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่นะฮะขอขอบพระคุณในคำตอบนะ เป็นไหม
1: ถามว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันยังไม่หมด
0: ครับ
1: ผู้เช่าจะไปขายให้กับบุคคลภายนอกจริงๆเลยเนี่ยผู้เช่าเนี่ยผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะผู้ให้เช่าเนี่ยต้องบอกผู้เช่าก่อนว่าผู้เช่าจะซื้อไห
0: ม
1: ถ้าผู้เช่าไม่ซื้อ
0: ครับ
1: ผู้ให้เช่าก็ไปขายบุคคลภายนอกได
0: ้ครับ
1: เมื่อขายบุคคลภายนอกแล้วเนี่ยสัญญาเช่าก็จะตกไปเป็นบุริมสิทธิ
0: ์
1: ไปยังผู้เช่าใหม
0: ่
1: ไปยังผู้ซื้อใหม
0: ่
1: ก็ยังติดอยู่นะฮะทีนี้ประเด็นก็คือหมายความว่าเขาอาจจะทำให้เกิดความรำคาญและให้ผู้เช่าเนี่ยไม่อยู
0: ่ครับผม
1: สิทธิของผู้เช่ายังคงอยู่นะยังอยู่จนกว่าจะครบสัญญาถ้าไม่ผิดสัญญาเช่า
0: ครับผม
1: นะฮะเพราะว่าจะฟ้องขับลงขับไล่อะไรทำไม่ได้เพราะว่าสิทธิเขายังคงอยู
0: ่ที
1: น
0: ี้สัญญา
1: สิทธิของเขาเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของแต่เจ้าของบ้านสละการครอบครองให้ผู้เช่า
0: ครับผม
1: ทีนี้ประเด็นคำถามคำถามที่ถามมาเนี่ย หนึ่งจะมีความผิดทางกฎหมายยาไหมผิดครับบุกรุกการครอบครองบุกรุกการครอบครองก็คือเราครอบครองอยู่เสร็จปุ๊บถึงแม้จะเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ไม่ได้ฮะไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้าไปใช่ไหมแล้วก็คุณเข้าไปโดยไม่มีเหตุ
0: สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ใช่ไหม
1: แจ้งความได้แจ้งความว่าบุกรุก
0: และ
1: ผมเห็นว่ามีหลายครั้งด้วยดิอันนั้นเรื่องเข้าไปก่อนเข้าไปบุกรุกก่
0: อ
1: นส่วนการไปปล่อยน้ำเนี่ยมันเป็นการทำให้เสียทรัพย
0: ์
1: เพราะน้ำนี่เป็นของผู้เช่าใช่ไหม
0: ครับ
1: และยังเป็นเรื่องของละเมิดด้วยใช่ไหมมันก็ยังมีความผิดอยู
0: ่
1: ที่ประเด็นก็คือสามารถถ้าคุณไปแจ้งความว่าไปปล่อยน้ำ

0: น้ำอะไรพวกนี้ตำรวจเขาอาจจะมองว่าเป็นทางแพ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องบุกรุกเนี่ยเป็นเรื่องความผิดทางอาญาใช่ไหมแล้วก็ส่วนฟ้องบุกรุกไปเสร็จปุ๊บคุณก็บรรยายว่าเข้ามาแล้วมาเปิดน้ำทิ้งแต่เกิดความเสียหายต่อเราต้องเสียหายค่าน้ำไปเป็นพันอันเนี้ยเรียกค่าเสียหายได
1: ้
0: บุกรุกและทำให้เสียทรัพย์เรียกค่าเสียหายครับผมครับ
1: อันนี้ถามจากข้อเท็จจริงที่วิมานะแต่ว่าจริงๆ
0: ผมไม่
1: ใช่ไหนยังไง
0: ไม่หนีจากนั้น แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาเล่นสงครามจิตวิทยาของผู้ให้เช่าไงผู้เช่าเพื่อไว้ให้ผู้เช่าไม่ได้อยู
1: ่ อ
0: ยู่ไม่ได้ก็ต้องไป
1: ครับผม
0: นะ
1: แต่จริงๆแล้วสัญญาเช่าเนี่ยมันมีอยู่มันทำยังไงก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้เจรจากันให้
0: ความจริงคุยกันเลยนะคุยกันว่าจะให้ค่าขนย้ายจะอะไรก็ว่านไปใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เสร็จปุ๊บผู้เช่าก็ไม่อยากอยู่หรอกนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคุยกันให้ชัดเสียอย่าไปเล่นสงครามจิตวิทยาแบบนั้นอันตรายนะถ้าเกิดเป็นผู้เช่าที่มีโทสะหรือมีอารมณ์
1: แรง
0: เขาไปแอบอยู่แล้วก
1: ็
0: ผู้ให้เช่าเข้าไปเขาเอาปืนไปหรือทำร้ายร่างกายหรือทำอะไรขึ้นมายุ่งเลยนะ
1: นึกว่าโจร
0: เนี่ยอันนี้สำคัญนะต้องระวังนะผู้ให้เช่าก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเราต้องดูกฎหมายให้ชัดเราต้องเข้าใจบริบททางกฎหมายไม่ใช่ไปกลั่นแกล้งเขานะฮะอารมณ์คนเขาก็มีแล้วไปปล่อยน้ำก็ทิ้งอีกแล้วเขากลับมาไม่มีน้ำอาบเข้าห้องน้ำก็ไม่ได
1: ้
0: ยุ่งอีกนะครับผมต้องระวัง
1: ก็เป็นข้อเท็จจริงที่พิมพ์มานะแต่จริงๆเนี่ยเราคงต้องรอ
0: โทรมาก็ได้โทรมาก็ได้โทรมาก็ได
1: ้ไปคุณธัญพงศ์ก่อนคุณธัญพงศ์ครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องมรดกเนาะครับคืออย่างนี้ผมแต่งงานกับภรรยาก็ตอนนั้นพ่อแม่ทางฝ่ายภรรยาเนี่ยยังอยู่ครบเสร็จปุ๊บพ่อแม่เขาแบ่งมรดกให้ลูกทุกคนรวมทั้งภรรยาผมด้วยเสร็จแล้วก็ก็ใช้ชีวิตร่วมกันพอดีผมไม่มีบุตรไม่มีบุตรด้วยกันแล้วมาต่อมาภรรยาผมเสียพอเสียเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมข้ามขั้นตอนไปคือผมอ่ะได้ที่นั้นภรรยาผมอ่ะได้มรดกเป็นที่หนึ่งแปลง
0: แม่พ่อแม่ภรรยาเนี่ยยกที่ให้หนึ่งแปลง
2: ใช่ใช่เป็นมรดก
0: ยกให้เป็นชื่อภรรยาหรือชื่อเราด้วย
2: ชื่อภรรยา
0: ก็เป็นทรัพย์ของภรรยาครับผมครับ
2: ครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้สร้างบ้านในที่ดินแปลงนั้นหนึ่งหลังเป็น
0: ยกให้มาระหว่างสมรสไหม
2: หลังสมรสแล้ว
0: สมรสแล้วก็ยกให้กับภรรยาเรา
2: ก็คือทางพ่อแม่ทางฝ่ายภรรยาเนี่ยเขาได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูก
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วนะฮะก็คือปลูกบ้านในที่มาแปลงนึงก็ปลูกบ้านอยู่อาศัย
2: ใช่ครับ
0: แล้วจะถามต่อว่า
2: ภรรยาผมเสียแล้วก็คือมันค้างอยู่ตรงที่แปลงบ้านเนี่ยสีฟังฝ่ายพี่ภรรยาผมเขามาแจ้งว่าเขาจะร้องศาลขอแบ่งมรดกสิ่งเนี้ยออกไปครึ่งนึงเพื่อจะไปแบ่งให้กับพี่ๆน้องๆ
0: ครับมีพี่น้องภรรยามีกี่คน
2: มีอีก3คน
0: 3คนที่ยังมีชีวิตอยู่นะ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้เราสมรสกับภรรยาแล้วไม่มีลูก
2: ไม่มีลูก
0: พ่อแม่ภรรยาอยู่ไหม
2: เสียไปหมดแล้ว
0: อย่างนี้ผมอธิบายคุณธนันพงษ์เลยนะทรัพย์มรดกของภรรยาเราเนี่ยหนึ่งก็คือมีสามีโดยชอบด้วยกฎหมายก็ถือว่าไอ้ที่ดินที่ได้มาเนี่ยเป็นระหว่างสมรสแล้วมาปลูกบ้านด้วยที่ดินกับบ้านเนี่ยแบ่งกับสามีคนละครึ่ง
2: คร
0: ับ นะส่วนทรัพย์ที่จะตกทอดแก่ทายาทเนี่ยลูกไม่มีแต่มีสามีก็มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
0: พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ด้วยนะ
2: อ๋อมีสิทธิ์ได้ด้วย
0: มีสิทธิ์ได้ด้วยเพราะว่าเขาไม่มีลูกไงทีนี้เราเนี่ยจะเป็นเสมือนชั้นลูกแล้วชั้นพี่น้องร่วมบิดามารดาเลยอ่ะ
2: ก็คือตรงนี้อ่ะเท่าที่เขาแจ้งมาว่าเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนของผมได้ส่วนนึง
0: และสองส่วนไม่ได้เราได้ครึ่งนึง
2: คร
0: ับ เราได้ครึ่งนึงนะแล้วเรายังมีสิทธิ์ในพี่น้อง3คนเนี่ยไอ้4ส่วนเนี่ยอีกครึ่งนึงก็เป็น4ส่วนเราก็ได้1ใน4นะ
2: ก็คือผมได้ครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงที่เป็นของภรรยาก็ได้
0: เราได้อีกครึ่งนึงแล้วก็อีก1ใน4ของภรรยา
2: อ๋อ
0: แล้วทำไมมาเอาบ้านเรากับที่เราทำไมอ่ะเยอะเหรอ

0: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่า
1: ที่เยอะเปล่าที่เยอะเปล่า
0: ที่ประมาณ3ไร
1: ่อ๋อที่มันเยอะ
0: ตัดแบ่งขายไปละถูกตัดแบ่งขายไปเหลือ2ไร่กว่า
1: ที่มันเยอะที่มันเยอะแล้วที่ปลูกบ้านกี่ตารางวา
0: ที่ปลูกบ้านก็คือมันรวมในที่แปลงเนี่ยครับทางแปลง
1: ผมว่าคุณณัฐพลเนี่ยคุยกับพี่น้องของภรรยาเสียดีกว่ามั้ยว่าก็แบ่งเขาไปบ้างนะฮะก็ในส่วนที่ดินนะในส่วนที่เป็นบ้านอยู่อาศัยไปแบ่งนะเฉพาะที่ดินที่มันเกินมาเนี่ยสมมติว่าบ้าน100ตารางวาแล้วที่ดินที่มัน2ไร่กว่าเนี่ยก็จะแบ่งให้เขาไปส่วนหนึ่งนะฮะทีนี้ใช้สูตรของผมนี่ก็ได
2: ้
1: ก็คือครึ่งหนึ่งสมมติว่า2ไร่1ไร่เป็นของคุณธนพง
0: ศ
1: ์แล้วก็อีก1ใน4ไร่เนี่ยเป็นของพูดอีก1งานน่ะเป็นของคุณธนพงศ์ถ้ากับคุณธนพงศ์เนี่ยมีทรัพย์ที่เป็นมรดกเนี่ย1ไร่1งานนะไอ้ส่วนที่เหลือก็ต้องให้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเขาไปครับผมครับ
0: ได้ครับได้ครับเข้าใจ
1: ครับผมนะไม่ได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะจริงๆแล้วทำไมตอนภรรยาอยู่ทำไมไม่ทำพิธีกรรมซิล่ะ
0: ก็ไม่นั่นนะครับเขามาเสีย
1: ผมเนี่ยแนะนำเสมอกับคนที่ไม่มีบุตรนะห
0: ั
1: วเมียสามีภรรยาเนี่ยฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เลยสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือทำพิธีกรรมเสียนะยกทรัพย์มรดกที่ส่วนของฉันให้แกตายยกมรดกให้ฉันก็จบนะครับผม
0: ได้ครับ
1: ผมนะแต่ตอนนี้มันย้อนไม่ได้แล้วคุณธนพงศ์เอาตามที่ว่านะ
0: คร
1: ับ ผมครับครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: ได
1: ้เข้าใจทะเลาะกัน
2: สามีนี่จะเยอะกว่าอยู่แล้ว
1: เนี่ยแล้วมันครึ่งหนึ่งก็เป็นสามีไง
2: แต่ทีนี้ไอ้ส่วนที่จะมาเอาเนี่ยไม่รู้จะเอาได้แบ่งได้เหลือเท่าไหร่มันก็จะแบ่งยากในทางปฏิบัติ
1: ผมดูแล้วไม่ยากก็คือผมดูแล้วเนี่ยมัน2ไร่2ไร่ตีว่า2ไร
2: ่
1: 2ไร่แบ่งครึ่งนึงคุณธนพงศ์ก็ได้1ไร่แล้วอีกครึ่งนึงคุณธนพงศ์ก็ได้1ใน4 1ใน4ก็คือ1ไร่ก็4งานไง4งานก็คุณธนพงศ์ได้1งานเท่ากับคุณธนพงศ์ได้1ไร่1งานไอ้3งานก็แบ่งให้พี่น้องเข้าไป
2: แบ่งไม่ลงตัวก็ถอนเงินได้มั
1: ้ยแบ่งไม่ไปลงตัวก็ถอนเงินได้แต่ปกติไม่แนะนําน
2: ะ
1: ไม่แนะนำ
2: ทำไมฮะ
1: เพราะว่ามันเสียเงินไงเพราะคุณธนพงศ์คนเดียวเอาเงินไว้กินตอนแก่ดีกว่
2: า
1: ใช่ไหมพอสมมติอะเอาทอนเงินไปสมมติ3ล้าน
2: ครับ
1: ไอ้สามแสนเอาไม่เอา3ล้านมันเยอะไป3แสนเอาเงิน3แสนไว้กินไม่ดีหรอเพราะว่า
2: ค
1: ุณธนพงศ์ก็ไม่มีภรรยาไม่มีบุตรใช่ไห
2: ม
1: บ้านก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเงินไว้ใช้ดีกว่าครับผมนะ
2: ครับค่อยๆคุยกัน
1: ค่อยๆคุยกัน
2: บางทีทรัพย์มันน้อยแล้วแบ่งกันหลายคนมันก็อาจจะไม่ลงตัว
1: คือประเด็นเราต้องเข้าใจหลักกฎหมายก่อน
2: ครับ
1: ผมว่าจริงๆเนี่ยคนไม่อยากทะเลาะหรอกถ้ารู้จักหลักกฎหมาย
2: ครับผม
1: เหมือนเราง่ายๆเราจะไปฟ้องศาลแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ผลคดีที่ไปฟ้องศาลมันจะเป็นยังไงเราก็คิดแบบนี
2: ้
1: แต่ทางของกฎหมายมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดมีผู้รู้ทางกฎหมายมาอธิบายเนี่ยเมื่อเผลอบางคนไม่ค่อยฟ้องกันหรอกฮะเข
2: ้
1: าใจเข้าใจ
2: ครับมีคำถามคุณรัตนการนะฮะจริงๆก็ให้เบอร์โทรมาแล้วแต่ว่าเผอิญเบอร์เกินจำนวนนะที่ เราใช้ เรียนถามคุณทนายว่าปัญหาคือเช่าซื้อตึกต่อจากเขามา2ห้องข้างๆคนอื่นเขามาซื้ออีกคนละห้องทั้งหมดเนี่ยมันมี4ห้องที่ติดกันเป็นบ้านนะเป็นชั้นเดียวเนาะตึก4ห้องเนี่ยมันเอียงไปหาบ้านเขาเลยไปร้องเทศบาลกลัวตึกเนี่ยจะไปล้มทับบ้านเขาเลยไปร้องเทศบาลเทศบาลก็เลยเรียกเจ้าบ้านเนี่ยไปคุยจะตอกเสาเข็มเนี่ยค้ำไว้นะฮะความผิดคือก่อสร้างเนี่ยโกงตอกเสาเข็มความยาวไม่ถึงนะก็เลยทำให้ตึกเนี่ยมันเอียงไปหาบ้านเขาอันนี้เนี่ยความผิดของก่อสร้างซื้อต่อก็เนาะตึกมันให้เอียงไปนะเราต้องมารับผิดชอบหรือก่อสร้างก็ตายไปแล้วอันนี้เราต้องรับผิดชอบหรือ

0: ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของทรัพย
1: ์ใ
0: ช่ไหมฮะเราจะไปบอกว่าจะให้มาทำให้คนตายเลยนะ
1: ก็เนี่ยเขาไปร้องข้างๆเขาไปร้องบอกไปร้องเทศบาล
0: เขามาบอกว่าหนึ่งให้คุณปรับตอกเสาเข็
1: ม
0: เขาก็จะมีโยธาไงโยธามาคำนวณให้ว่าจะทำยังไงที่ไม่ให้ตึกไปทับบ้านเขาหนึ่งก็คือคดียกขึ้นยกขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการของช่าง
1: ใช้
0: แม่แรงยกขึ้นแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ตอกเสาเข็มเข้าไปก็มีวิธีแต่ถามว่าใครเป็นคนค่าใช้จ่ายก
1: ็
0: คือเจ้าของบ้านนั่นแหละ
1: ครับ
0: เจ้าของบ้านต้องทั้ง4หลังเลยนะนะทั้ง4ห้องนี้แหละเป็นคนรับผิดชอบค
1: ่
0: าเสียหายเขาด้วยกันครับผมคร
1: ับ ครับนะฮะปฏิเสธไม่ได้นะ
0: ผลจากการละเมิดปฏิเสธ
1: ครับ
0: ปฏิเสธไม่ได้
1: ครับผมจะบอกว่าตัวเองซื้อมาแล้วก็ไม่เกี่ยวไอคนที่เป็นเจ้าของเดิมคนก่อสร้างเดิมต้องเกี่ยว
0: ไม่
1: ได้นะฮะ
0: ไอคนก่อสร้างเดิมตายไปแล้วก็ได
1: ้ครับผม
0: เพราะมันหลายปี
1: ครับผมฝากไว้นะฮะนี่คำถามเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวทางกฎหมายอย่าลืมเอกสารนะครับตอนที่156ว่าด้วยความผิดฐานรับของโจรการจะรับของโจรเนี่ยนะครับของนั้นเนี่ยมันต้องเกิดจากการกระทำความผิดมาก่อนลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์นะฮะชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกทรัพย์เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์มันต้องเกิดจากการกระทำความผิดนี้มาก่อนเสร็จแล้วเราอาจจะไปซื้อไว้หรือพาเอาไปซ่อนหรือพารับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆแบบนี้ถือว่ามีความผิดฐานรับของโจรอันนี้ผมสรุปให้ย่อๆแต่มันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยแล้วก็มีคดีเกี่ยวกับที่ไม่เป็นรับของโจรนะครับโดยเฉพาะที่ท่านชอบไปซื้อรถจากอินเทอร์เน็ตแล้วในราคาถูกๆนะครับแล้วก็เอาไปนะฮะจ่ายสดงดเชื่อเบื่อตามทวงเสร็จเรียบร้อยแล้วรถนั้นคู่มือก็ไม่มีรถนั้นขายแบบหาเจ้าของไม่รู้เขาอยู่ที่ตรงไหนแต่เขาเอามาขายแล้วอยู่ในซอยอยู่ในจุดนั้นจุดนี้อันเนี้ยระวังนะรับของโจรได้นะครับพักแป๊บนึงท่านพิมพ์เข้ามา156นะสักครู่ครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู
0: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 น.รัฐสภา
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นกู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: เย็นแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
2: นี่ไง
4: เป็นหมออะไรครับ
5: หมอผี
3: คนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
2: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
3: ไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อไว้เราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะท่านผู้ชมและท่านฟังนะครับติดตามรับชมรับฟังรายการของเราได้ถ้าใครมีปัญหาก็ติดต่อเข้าที่รายการได้เลยนะครับ02ครับ206 6102-3 02ครับ206 6102-3 โทรช่วงเวลาไหนช่วงบ่ายของวันราชการเท่านั้นนะครับจันทร์ถึงศุกร์ถ้าเป็นวันราชการโทรได้เลยถ้าไม่พบรายการอยู่ท่านก็จะได้คุยกับทนายเหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าเอ๊ะมีจริงหรือเปล่านะครับก็แอดไลน์ของรายการเนี่ยตัว QR code สีดำแล้วก็ ID นะฮะขึ้นให้ที่หน้าจอท่านนะครับแอดแล้วก็พิมพ์ข้อความกดส่งทิ้งไว้ได้เลยนะครับจะได้คุยกันอย่าลืมเบอร์โทรนะครับเพราะว่าระบบ LINE เนี่ยเราก็จะได้สื่อสารกันแล้วก็มีเบอร์โทรกันด้วยก็จะดีนะครับเพราะว่าข้อความเพียงแค่ 3-4 บรรทัดเนี่ยบางทีเราตอบได้แค่นั้นเราไม่สามารถไปเพิ่มเติมข้อเท็จจริงที่ท่านถามเข้ามาได้และทุกกรณีที่เป็นทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีข้อเท็จจริงยาวกว่านั้นและมากกว่านั้นด้วยนะครับบางทีพิมพ์มายาวๆเรายังต้องคุยกันเลยนะครับเพื่อจะได้รู้รายละเอียดความผิดทางอาญาเหมือนกับเอกสารกฎหมายเนี่ยนะฮะที่เรื่องนี้นะครับเราได้พิมพ์มาแล้วก็จัดทำให้ท่านเอาไปอ่านนะครับรับของโจรนะครับผู้รับก็ต้องรู้ว่าทรัพย์นั้นได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็ต้องควรจะต้องรู้ด้วยนะฮะว่าทรัพย์นั้นเนี่ยได้มาจากการกระทำความผิดเช่นเขาเอามาให้เราซื้อไว้ในราคาจากมันต้องแสนหนึ่งซื้อ 5,000 อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันควรจะใช้วินยูชนรู้ได้ว่าทรัพย์นั้นเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่ทำไมซื้อถูกจังจะอ้างว่าเจตนาทางอาญานั้นไม่รู้ไม่ได้นะครับบางเรื่องก็ต้องดูที่เจตนาแล้วก็ดูพฤติการแวดล้อมเพราะรับของโจรมันต้องรู้ด้วยผู้รับนะฮะอ้าวพิมพ์เข้ามานะครับในรายละเอียดเรื่อง156ความผิดฐานรับของโจรนะครับที่หน้าจอสแกน QR code ถ้าสแกนไม่ติดก็พิมพ์ตอนที่156ได้แล้วอยู่กับทนายความรัตวิเชียรนะฮะไปคุณพีนะนี่สายที่เขาปล่อยน้ำเนี่ยเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังนิดนึง
7: คุณพีนะ
6: คุณพีฮะเชิญฮะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีคุณพีมีน้ำอาบหรือยังอ่ะ
8: อ๋อมีแล้ว
7: นะ
8: มีแล้วค่ะ
7: พูดต่อเลยครับผมครับ
8: ค่ะก็คือตามที่เล่าให้ฟังอะค่ะทางไลน
7: ์
8: ค่ะ
7: เล่าให้ฟังแล้วนะ
8: ว
7: ่าเราไปเช่าบ้านอยู่อาศัยแล้วก็เสร็จแล้วสัญญาเช่ายังไม่ครบผู้ให้เช่าก็จะขายบ้าน
8: ยังค่ะ
7: ยังแล้วก็เขาก็แล้วเหลือสัญญาเช่าเหลือสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าปีต่อปีหรือสองปี
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะปีต่อปีค่ะ
7: ปีต่อปีนะแล้วตอนนี้สัญญาเช่าเหลือกี่เดือน
8: เกิน6เดือนค่ะ
7: เหลือ6เดือนใช่ไหม
8: ค่ะ
7: ทีนี้จริงๆคือหลักกฎหมายเนี่ยผู้ให้เช่าเนี่ยจะขายบ้านหลังนี้ต่อเมื่ ได้จะต้องถามผู้เช่าก่อนว่าจะเจตนาจะซื้อไห
6: ม
7: ถ้าถามแล้วผู้เช่าไม่ซื้อก็ไปให้บุคคลภายนอกซื้อได
6: ้
7: เมื่อบุคคลภายนอกซื้อแล้วเนี่ยเราเป็นผู้เช่าต้องได้รับบริมสิทธิ์ของเรื่องการเช่ามีสิทธิตามกฎหมายเมื่อผู้ให้เช่าจะยกเลิกเลยไม่ได้ที่ประเด็นก็คือหมายความว่าผมดูแล้วผู้ให้เช่ามากลั่นแกล้งหลายอันเลยนะฮะหนึ่งก็คือมาปล่อยน้ำเข้ามาปล่อยน้ำใน

0: ในบ้านที่ไปปล่อยน้ำนี่มันต้องเข้ามาในบ้านไหม
1: เข้าค่ะแต่ว่าเจ้าของมีกุญแจค่ะ
0: ไม่เป็นไรเจ้าของมีกุญแจก็ไม่ใช่เป็นเอกสิทธิ์ที่คุณจะเข้าได
2: ้
0: กฎหมายเขาบอกว่าในสัญญาเช่าเขาให้ตรวจทรัพย์ได้เท่าที่จำเป็น
2: อ
0: ันนี้มันเข้ายามวิกาลหรือกลางวันน่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันเรา
0: ไม่ทราบแต่นี่มีกล้องวงจรปิดไหม
1: เขาดูไม่ใช่เราดูเขาไม่ได้ให้เราติด
0: ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
1: มีค่ะเขาเป็นคนดูเขาติดไว้เอง
0: อ๋ออยู่ที่เขา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใกล้ๆบ้านมีพยานไหม
1: เราไม่ทราบเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนไหนแล้วก็เป็นบ้านเด
0: ีย
1: ว
0: โอเคได้
1: เป็นบ
0: ้
1: านเดียวเป็นบ้านเดียว
0: เราคุยกับตัวผู้ให้เช่าไหมว่าอ้าวแล้วทำไมแล้วผู้ให้เช่ามาบอกเราไหมว่าจะยกเลิกสัญญาเช่า
1: ไม่ค่ะ
0: แล้วอยู่ดีเขามาเปิดน้ำเราทำไม
2: อ
1: ่ะก็เนี่ยแหละค่ะตามที่เห็นอยู่นี่ก็รู้สึกว่ามันแปลกๆมีเจตนาบางอย่างแต่ทราบว่ามีคนจะมาซื้อเขา
0: คือเขาทำให้เราเดือดร้อนรำคาญเนี่ยพอเดือดร้อนรำคาญแล้วก็เอ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากเช่าอยากจะไปอยู่ที่อื่นใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าถามผมนะจำเจตนาของผู้ให้เช่าอ่ะนะทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็มี2อย่างเราก็บอกว่า1ก็คือเข้ามาบุกรุกจริงๆเลยเนี่ยเราเป็นผู้ครอบครองนะถึงแม้เจ้าของเขาจะเป็นเจ้าของก็จริงแต่เขาสละการครอบครองให้เราครอบครองแล้วแต่เขาจะเข้ามาดูได้ต่อเมื่อจำเป็นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไม่จำเป็นนี่เราถ้าเราที่ผมถามคิดว่ามีกล้องวงจรปิดหรือมีพยานหลักฐานแถวนั้นว่าไอ้เจ้าของบ้านเข้ามาเปิดน้ำทิ้งนะเราก็จะแจ้งความได้ว่าเรื่องบุกรุกอันที่หนึ่ง
2: อ
0: ันที่สองการเปิดน้ำทิ้งก็เป็นการทำละเมิดต่อเรานะฮะทำให้เสียทรัพย์ก็เป็นคดีอาญาบุกรุกก็เป็นคดีอาญาทำให้เสียทรัพย์เป็นคดีแพ่งทีนี้เราไปคงจะมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของละเมิดนะเปิดน้ำทิ้งไปอย่างเงี้ยเป็นเรื่องละเมิดตำรวจเขาบอกคงไปฟ้องเอง
1: เ
0: ออแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจแล้วถ้าเราไปบอกว่าแจ้งความว่าเจ้าของบ้านเข้ามาบุกรุกในที่ของเราในที่ที่เราครอบครองใช่ไหมส่วนตำรวจเขาอาจจะเรียกผู้ให้เช่ามาก็มาคุยกันว่าผู้ให้เช่าก็อาจจะอ้างว่าเขาเข้าไปเพราะว่าเขาไปปิดน้ำไปเปิดน้ำเพื่อลดต้นไม้อะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นทางแก้ของ
1: น้ำมันไม่กลับคืนมา
0: ทีนี้ถามนิดเดียวว่าตอนนี้เราได้คุยกับผู้ให้เช่าไหม
1: ไม่ได้คุยเขาพยายามบ่ายเบี่ยงค่ะ
0: เราก็ติดป้ายดิเขียนป้ายเลยเขียนป้ายหน้าที่เช่าเลยบอกห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในที่ส่วนตัวนะเพื่อบอกเขาว่านะฮะว่าเขารู้แล้วนะว่าแกเนี่ยมาเปิดน้ำชั้นทิ้งนะ
1: อ๋อเขาต้องขออนุญาตเราใช่ไหมคะ
0: เออห้ามเลยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาจะดำเนินคดีตามกฎหมายเราก็ว่าไปนะฮะเขียนป้ายติดหน้าบ้านเราเลยนะ
1: ฮะบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ละเมิด
0: นั้นเพราะว่าเป็นการปรามไงปรามทีนี้ถ้าเกิดเราไปแจ้งความตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าอีกเป็นปัญหาอีก
2: เพราะว่าเราก็ยังอาจจะยังไม่มีหลักฐาน
0: ยังไม่มีหลักฐาน
2: ว่ามันเกิดขึ้น
0: ถ้าเรามีกล้องวงจรปิดเขาเข้ามาตะค่อมมาอย่างเงี้ยน่าสนใจเนี่ยผมมองว่าหนึ่งเราติดเองเลยเดี๋ยวนี้กล้องถูกจะตายนะเลยไปสักตัวหนึ่งกล้อง360องศา
2: จริงๆเราเช่าเรามีสิทธิ์ติดไหม
0: ติดได้บ้านเราคือเราอยู่ในการครอบครองเราติดได้อยู่แล้วเขาก็มีไปแต่เราก็มีของเราใช่ไหมฮะเราก็ติดให้เขาได้เห็นเลยเด่นๆเลยติดตรงหน้าบ้านเลยเขาเห็นถ้าใครเข้ามาก็จะมองเห็น
1: ต้องแจ้งเขาไหมคะต้องแจ้งเขาไหมคะ
0: ไม่ต้องแจ้งเขียนป้ายหน้าบ้านแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดจบไม่ต้องแจ้งเขารู้หรอกนะ
1: ถ้าเขามาเอาออก
0: เขามาออกไม่ได้ในบ้านเรา
2: คือคุณพีต้องเข้าใจครับว่าการเป็นผู้เช่าก
0: ับผู้ให้เช่ามันคนละอย่างนะ
2: เมื่อเราเช่าแล้วเนี่ยทรัพย์เป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะดูแลในการที่จะใช้
0: ทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านเนี่ยเรามีสิทธิ์ครอบครองใครจะเข้ามาละเมิดสิทธิ์กับเราไม่ได
2: ้
0: ถ
2: ึ
0: งแม้จะเป็นผู้ให้เช่
2: า
0: หรือแม้จะเป็นเจ้าของก็ไม่มีสิทธิ์น
2: ะ
0: เพราะในบ้านเราเป็นอิสระนะไอ้คุณเราจะไปติดนู่นติดนี่ก็จะปลูกต้นไม้ฉันปลูกต้นไม้แกเจ้าของบ้านจะมาขุดต้นไม้ฉันออกไปมันไม่ได้ไงเพราะว่าสัญญายังไม่เลิกเราจะติดอะไรก็ได้เราจะแขวนเสื้อผ้าไปที่ไหนเราจะจอดรถตรงไหนก็เป็นสิทธิของเรานะฮะบริเวณที่เช่าเป็นสิทธิของเราได้สิทธิการครอบครองนะก็ใช้ประโยชน์ทั้งหมด

0: ได้ตามสิทธิของเรา
1: ครับ
0: บุคคลอื่นเข้ามาละเมิดสิทธิของเราถือว่าเป็นการบุกรุกครับผมครับนะ
1: คือมันไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใช่ไหมเพราะผมฟังดูมันผู้เช่ามันก็กะไรกะไรอยู่
0: มันก็ตลกนะก็คือมาเปิดน้ำทิ้งเนี่ยเปิดน้ำทิ้งแล้วน้ำไม่ย้อนกลับเท่าไหร
2: ่พันกว่าบาทหลายครั้ง
0: ไม่แล้วเราคุณพีอยู่กับลูก
2: สี่คนค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเวลาเราไม่อยู่คือไม่อยู่กันทั้งบ้านเลยฮะ
2: ใช่ค่ะกับจังหวัด
0: พ่อแม่ลูกก็ไปด้วยกัน
1: ถามอีกนิดนึงเราไม่ได้ค้างค่าเช่าใช่ไหม
2: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: จ่ายค่าเช่าแบบไหนเงินสดหรือว่าโอน
2: โอนค่ะ
1: โอนก็โอนปกติเน
0: า
1: ะไม่ได้ค้าง
0: ก็แปลกนะว่าผู้ให้เช่าเนี่ย
1: อยู่ดีๆมา
0: เล่นมาเล่นสงครามจิตวิทยากับเราเนี่ยตลกดูนะ
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: ตอนนี้โดนกี่ครั้งแล้ว
2: 2-3 ครั้งค่ะ
0: หนึ่งก็คือบันทึกไว้ไปแจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะอย่าไปแจ้งความเป็นคดีนะเป็นคดีตำรวจไปรับแจ้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าสันนิษฐานว่ามีคนมาเปิดน้ำทิ้งของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเสียหายต้องไปจ่ายค่าน้ำอีกเป็นพันนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาใบแจ้งความเนี่ยไปให้กับผู้ให้เช่
1: า
0: ถ้าจะเล่นสงครามจิตวิทยาเขาอีกถ้าจะเล่นสงครามจิตวิทยาเขาอีกก็บอกเนี่ยไม่รู้ใครไม่รู้คนไหนไม่รู้มาเปิดน้ำของฉันทิ้ง
1: ฉันพูดไปเปรยไป
0: ฉันก็เลยไปแจ้งความเนี่ยถามผู้เช่าว่าผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่าพอรู้ไห
1: ม
0: ว่าใครไปเปิดน้ำของฉัน
1: ไม่ได้บอกว่าเขาทำ
0: ไม่ได้บอกเขาทำฉันไปแจ้งความมาแล้วนะเล่นสงครามเขาเรียกสงเล่นสงครามจิตวิทยากับนะ
2: แต่ว่าจะมีเขาคนเดียวที่สามารถเข้า
0: อย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดไปเปยว่ามันอาจจะมีไอ้นกบินมาแล้วนกเอาปากไปหมุนก๊อกน้ำก็ได้อย่างเงี้ยไปคิดอย่างนี้ไง
1: มันเป็นหมู่บ้านนิติถ้าเป็นหมู่บ้านนิติบุคคลเราสามารถถามนิตินามอะไรได้มีใครเข้าใครออกนี่มันพอเช็คได
0: ้ไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเราเล่นสงครามจิตวิทยาที่ผมบอกเนี่ยเราไปแจ้งความก่
2: อ
0: นแจ้งความก็ไม่ต้องบอกใครนะตำรวจเขาบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่ามีคนแอบเข้ามาเปิดน้ำทิ้งไปเสียหายไป 1,200 กว่าบาทต่อละครั้งนะฮ
2: ะ
0: เข้ามา2ครั้งแล้วยังหาตัวไม่เจอถึงมาแจ้งความไม่เป็นหลักฐานแล้ววันหนึ่งเราก็แล้วปกติจ่ายค่าเช่าเราเดินไปจ่ายเงินหรือเราโอนเงิน
2: โอนค
0: ่
2: ะ
0: โอนเงินก็ไม่เป็นไรบ้านเขาอยู่ไกลไหมผู้ให้เช่าเนี่ย
2: ไม่ทราบเหมือนกันเขาไม่บอก
0: บ้านไม่อยู่ไหนเหรออ
2: ยู่น่าจะอยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่ไม่บอกค่ะเขาไม่บอก
0: เพราะเหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อทำไมเราติดกล้องดิติดกล้อง
2: ก็พอคิดว่าน่าจะเริ่มจาก
0: ติดกล้องติดสองตัวนะคุณพี
2: ทำไมล่ะคะ
0: ตัวที่หนึ่งโชว
1: ์
0: ตัวที่1โชว์หน้าบ้านให้เขาเห็นเลยตัวที่2แอบไว
1: ้แอบไอ้ตัวที่2คือ
0: ตัวที่โชว์เนี่ยเขาอาจจะ
1: เ
0: พื่อไม่ให้กล้องถ่ายไงใช่ไหมอีกตัวที่2เราไปแอบไว้เขามองไม่เห็นไอ้ตัวที่2เขาจับความเคลื่อนไหวของเขาได้
2: แล้วถ้าเขามาปิดของเราก็ทำได้ไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยเขายังไม่มีสิทธิเข้าบ้านเราเลยนะเพราะว่าถึงแม้จะมีกุญแจเนี่ยความจริงโดยหลักของมันเนี่ยผู้ให้เช่าไม่สมควรมีกุญแจอีกดอกด้วยนะสมมุติว่าเราเอาเงินไว้ในบ้านสัก100ล้านเงี้ยเงินเราหาย100ล้านตายหาเลยนะจะไปเข้าบ้านเขาทีนี้จริงๆเนี่ยผมแนะนำคุณพีนะ
2: ค่ะ
0: เปลี่ยนกุญแจใหม
2: ่อ๋อ
0: เปลี่ยนกุญแจใหม่หรือเพิ่มกุญแจเข้าไปอีกลูกหนึ่ง
2: ปิดได
0: ้
2: ใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: ได้ไม่ได้เป็นที่ของเราไงผู้ให้เช่ามันจะไอ้จะไม่ให้ฉันมีอีกกุญแจลูกไม่ได้
1: ก็เหมือนกับเราเช่าห้องห
0: ้
1: องพักอย่างเงี้ยมันก็จะม
0: ีของเราก
1: ุญแจของห้องแล้วเราก็ไปเพิ่มกุญแจของเราเพิ่มอีก
0: เ
1: งี้ยมันก็ทำได้
0: สมมติว่าเขามีกุญแจประตูแต่เราก็ไปเพิ่มเอาโซ่มาคล้องประตู
1: อ
0: ีกอันหนึ่งอีกล็อกหนึ่งก็เรียกว่าสองล็อกนะนั่นคุณพีนะครับผมครับ
2: ไม่ต้องขอเขาใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องขอไม่เกี่ยวเป็นสิทธิของเรานะคุณพีนะ
2: สวัส
0: ด
2: ี
0: คร
2: ับ ขอบพระค
0: ุ
2: ณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับก็ดีนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแปลก

0: ู้ให้เช่าแปลกมากเลยรายนี
1: ้มีเยอะ
0: นะ
1: แบบนี้มีเยอะ
0: เช่าตัวเองก็เข้าไปรบกวนเวลา
1: ผมเจอนะผมเจอเนี่ยก็คือมาเช่าทำไร่อ้อย
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ไอ้ผู้เช่าก็ยังไม่ถึงเวลาตัดไงเวลามันตัดอ้อยมันต้องมีเวลาไง
0: ใช่
1: แปดเดือนกี่เดือนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้มันประมาณ6เดือนมั้งอ้อยยังไม่แก่ดีผู้ให้เช่าเนี่ยผู้ให้เช่าก็อยากจะเอาที่ไปให้คนอื่นเช่
0: า
1: สมมุติว่ามันจะหมดสัญญาเช่าแล้วไงก็เอาไฟจุด
0: อุ้ย
1: ไฟจุดอ้อยเลยใช่ไหมไฟจุดอ้อยเนี่ยอ้อยของมันเนี่ยก็คือต้องรีบตัดตัดเสร็จก็จบเลยอย่างเงี้ยแกล้ง
0: แกล้ง
1: เพื่อเอา
0: ไล่หรือ
1: เพื่อ
0: ออกไปให้เร็วที่สุด
1: เพื่อวัตถุดิบให้ไปให้หมดสัญญาเช่าก็จะเลิกก็จะแล้วก็เรียกว่าเช่าต่อหน้
0: า
1: ช่วงหน้าอ้อยอย่างเงี้ยประมาณนี้มีเยอะ
0: โอ้โหอย่าหาทำนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรจะทำด้วยแหละนะ
1: แต่ผมว่ากฎหมายเขาเขียนดีนะกฎหมายเนี่ยเขาเขียนมาปิดช่องหลายร่องหลายเรื่องเลย
0: โอ้โหนะฮะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะถ้าเจอผู้เช่าแบบนี้ผมว่าถ้าครบสัญญาเช่าผมไม่เช่าต่อดีกว่าถ้าเจอแบบนี้นะฮะคือจริงๆแล้วมันก็จะมีความผิดฐานบุกรุกนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขเพราะเขาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการทำสัญญาเช่าแล้วเพราะฉะนั้นผู้ให้เช่าจะไปอ้างว่าฉันจะเข้าไปตรวจนั่นนู่นเนี่ยมันไม่มีเหตุในการที่จะเข้าไปอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าโดนอาญาเนี่ยโดนความผิดฐานบุกรุกเลยนะ
1: สัญญาเช่าส่วนใหญ่จะเขียนว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ตรวจสอบทรัพย์สินเท่าที่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้ให้เช่าผู้เช่าก่
0: อ
1: นถึงจะเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นที่ไว้ที่ครอบครองของผู้เช่าใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาเขียนไว้ในสัญญาเช่าทั่วๆไป
0: ครับผมจริงๆแจกความผิดฐานบุกรุกเนี่ยไปแล้วไม่แจกย้อนเพราะฉะนั้นถ้าแจกเอกสารรบกวนเอาไปแล้วมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงๆด้วย
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ปิดท้ายด้วยคำถามของคุณเคนายนะฮะขอสอบถามครับผมไปซื้อรถมือสองจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งครับราคาเกือบ 400,000 บาทตอนซื้อเนี่ยคนขายบอกว่ารถไม่มีอุบัติเหตุหนักเครื่องยนต์ดีใช้งานได้ปกติผมก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็จัดไฟแนนซ์เรียบร้อยเลยหลังจากเอารถมาได้ประมาณ2อาทิตย์ครับรถเริ่มมีอาการเครื่องยนต์มีปัญหาในตัวปรากฏว่าช่างบอกเอ้ยรถมันดูสภาพแล้วช่างเขาก็จะรู้เนาะว่ามันเคยชนหนักมาแล้วก็มีการซ่อมมาซึ่งตอนซื้อเนี่ยคนขายก็ไม่ได้แจ้งผมเลยคืนรถแล้วก็ขอเงินที่จ่ายไปคืนทางเต็นท์นะฮะบอกว่าผมเซ็นสัญญาซื้อขายแล้วเรียบร้อยก็คือจ่ายเงินเอารถไปใช้แล
1: ้
0: วในสัญญามีข้อความว่าซื้อตามสภาพจะคืนไม่ได้ผมก็เลยอยากถามว่าผมสามารถเรียกร้องอะไรให้เต็นท์รับผิดชอบหรือว่าขอคืนรถได้ไหมครับถึงแม้ว่าผมซื้อมาแล้วครับเชิญฮะ
1: ไม่ได้เลยครับจบเลยฮะ
0: โอ้ย
1: เพราะว่าการซื้อพวกนี
0: ้
1: มันพูดได้ง่ายเหมือนคุณอนันต์มาซื้อปากกาผมเนี่ยคุณอนันต์ก็ซื้อผมก็บอกปากกาดีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณอนันต์ก็เอาไปซื้อไปเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์จบการซื้อขายสมบูรณ์แล้วมอบแล้วทีนี้ประเด็นก็คือการซื้อขายรถมือสองสภาพและเมื่อกี้ยังมีคำว่าซื้อขายตามสภาพใช่ไหมทีนี้ใครเราเป็นคนการันตีว่ารถเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราจะต้องหามาตรวจสภาพรถของเราเองเช่นหมายความว่าพอผมจะซื้อรถคันหนึ่งผมก็จะต้องเอาช่างเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าหนึ่งรถโดนชนไหมรถมีสวมทะเบียนปลอมไห
0: ม
1: เครื่องยนต์ตรงไหมเลข
0: ค
1: ัตซีตรงไหมเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหมแต่นี้ประเด็นก็คือทีนี้โดยเฉพาะรถมันชนทีนี้ชนเนี่ยไอ้คนขายก็มันก็ธรรมดาแหละเต็นท์น่ะมันก็บอกไม่ชนไม่ชนไม่ชนไม่ชนทีนี้เราเนี่ยเราเป็นผู้ซื้อเราก็ต้องรอบคอบหนึ่งก็คือต้องหาช่างมาตรวจถ้าเกิดว่าไอ้เลขเครื่องไม่ตรงเนี่ยยังพอว่าช่อโกงได
0: ้
1: หลอกลวงได
0: ้
1: คัดสีไม่ตรงหลอกลวงถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยปรากฏว่าเป็นทะเบียนปลอม
0: อ
1: ย่างนี้

0: ไปแจ้งความได้ว่าช่อโกงเราได
1: ้
0: เมื่อรถเก่าโดยเฉพาะรถเก่าเนี่ยออกไปแป๊บเดียวก็พังแล้วก็มี
2: ให้สัง
0: เกตครับการซื้อขายรถต้องไปดูด้วยตัวเอง
2: ครับผม
0: ใช่ไหมเรื่องสำคัญนะและโดยเฉพาะหาดใหญ่อย่างเงี้ยเยอะเลยครับผม
2: เมื่อวานก็มีรถนะฮะจมน้ำมาว
0: ัน
2: นี้เป็นรถที่ซื้อชนหรือไม่ชนนะฮะ
0: เอ
2: าวันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรครับดร.วิเชียรรุจิธรรมนงกุลร่วมรายพบกันในวันใหม่นะช่องทางต่างๆเอกสารรุจิธรรมนงกุลผมอานันท์จันทร์ศรี
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: สมเด็จยาภานเรนทิราเทพชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าสงสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2500คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพลอดุลยเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพัชรกิติยาภานเรนทร์หลวงราชสารินีสิริพัฒน์กิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์หะและพระกตัญญูกตวิเดศพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ราชภาระในพระบาทสมเด็จเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรารภกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขแก่ราษฎรตามรอยต่อแนวพระราชดำริของเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีชนนีพันปีหลวงอาทิมูลนิธิ

0: ชูปฐมช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ส่วนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาญาติสภากาชาดไทยประชาชนช่วยเหลือกันในอย่างทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงกรุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต
1: ์จดอนวันพุธที่16กันยายนหาความเดือดร้อนของประชาชนยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต

0: ีสีโกสินสืบนุสรผมพิรุณโรยโปรยปลายประปรายชื่นชมอุดมแดน
1: วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือแถวเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสหราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในพุทธศักราชและมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในทุกๆการครบรอบ50ปีถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช 2004 ทรงมีพระราชดำริที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตน์ที่เริ่มชำรุดทรุดโทรมลงให้กลับมามั่นคงงดงามฉลองพระนครครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระ

0: นครสวรรค์วรพินิจเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการบูรณะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาโกณตลอดจนซ่อมแซมพระวิหารคตและจิตรกรรมรามเกียรติ์พระวิหารยอดหอมนเทียนธรรมหอพระนาคและสถานที่สำคัญแต่ขณะนั้นสถานการณ์เศรษฐกิจสยามกำลังตกต่ำอย่างมากงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชศรัทธาและความใส่พระราชหฤทัยในการศาสนาและศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงอุทิศพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบกับเงินแผ่นดินและเงินเรียรัยอื่นการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งยิ่งใหญ่นี้สำเร็จลุล่วงภายในปีนั้นประชาชนชาวสยามได้ชื่นชมพระอารามที่ประดับเป็นความงดงามในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง100รัตนโกสินทร
1: ์พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาเผาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจในปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบรีโมทเปิดปิดการใช้งานผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: ี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ S-Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10 TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook หรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: จะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามชมกันครับ
0: ช่วงโซนสุขภาพกายของรายการเอสโซนสุขภาพดีจะมาโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ออกกำลังกายเพื่ออยากให้หุ่นดีในใจให้ลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย
1: ช่วงเมนูสุขภาพวันนี้นะครับขอนำเสนอเต้าหู้นึ่งทรงเครื่องเมนูทานง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่วยลดกลายป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวครับ
0: และช่วงโซนสุขภาพใจกับปัญหาที่หลายคนกำลังเผชิญคุณจะรู้ปั่นหัวอยู่แล้วจะจัดการรับมือกับมันอย่างไรทั้งหมดนี้

0: ตาลอ่านอะไรอยู่ครับ
1: อ่
0: านไปแล้วก็ดูผมตัวเองไปเนี่ย
1: หันนะคะพี่ป๊อปมีปัญหาผมร่วงอยู่อะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วตั๋งก็เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าข้อมูลเชื่อถือได้หรือเปล่าอะคะพี่ป๊อป
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เขาว่าอย่างไรกันนะครับในข้อมูลนี้นะครับ
1: เขาบอกว่าแบบนี้ค่ะกับแชมพูตอนสระผมจะช่วยลดความมันของหนังศีรษะและทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จนะเกลือไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความมันของหนังศีรษะและลดอาการผมร่วงเกลือที่เราใช้ซึ่งแตกต่างจากโซเดียมลอริลซัลเฟตและโซเดียมทำความสะอาดอยู่ในแชมพูการผสมเกลือไม่ได้มีส่วนช่วยทำให้ความมันของหนังศีรษะลดลงแต่ในทางกลับกันการทำให้แชมพูมีความหนืดมากขึ้นทำให้เทออกจากขวดได้ยากหนืดมากทำให้เวลาสระทำได้ยากด้วยเช่นกันค่ะรวมถึงทำให้ค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ไม่เหมาะนะคะ
0: คือถ้าเห็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ข้อมูลที่ว่าเอาเกลือนิฐานว่านะครับมันไม่ถูกต้องครับ
1: ค่ะยังไงก็ต้องตรวจสอบข้อมูลที่เราอ่านมานั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งเชื่อ

0: โบตันอยากจะทราบเรื่องนี้มากๆและหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากคะกับเรื่องของการออกกำลังกายอย่างไรให้รูปร่างดีปลอดภัยค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์วิทยาการชะลอวัยและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอดาวนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: เดี๋ยวออกกำลังกายแล้วไม่ได้ผลออกกำลังกายเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักการส่วนตัวก็คือไปเข้าฟิตเนสธรรมดานี่แหละแล้วก็คาร์ดิโอก็ขีดนึงยังไม่ลดเลยค่ะคุณหม
1: อ
0: แต่พอเป็นกลับมาเล่นเป็นเวทไงกินเท่าเดิมเลยค่ะกินไม่ต่างกันเลยแต่ของเดียวเลยคุณหมออันนี้มันยังไงคะคุณหมอต้องอธิบาย
1: เขายกตัวอย่างอย่างคุณโบตันเนี่ยคำถามของเขาก็คือว่าเขาออกกำลังกายคำว่าคาร์ดิโอก็คือคาร์ดิโอมาจากหัวใจเนาะแต่จริงๆความหมายของมันคือการออกกำลังกายโดยมีการระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันอย่าเอาช้อยแรกก่อนนะว่าทำมาตลอดแต่ทำไมไม่ลงก็ต้องกลับมาว่าแบบแรกเนี่ยคือการออกกำลังกายโดยการที่เราหายใจอย่างสม่ำเสมอก
2: ็
1: คือว่าร่างกายเนี่ยจะมีระบบไหลเวียนเผาผลาญสม่ำเสมอเนี่ยเราทำถึงขั้นนะอาจถึงขั้นหรือเปล่าเพราะมันจะแบ่งอีกออกเป็น mild moderate พี่หน่อยอ่ะอีกแบบนึงคือการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเรียกกันว่าเป็น anaerobic exercise ก็คือว่ามันจะไม่ได้เน้นเรื่องของการให้มีการไหลเวียนสม่ำเสมอของเลือดของระบบหัวใจแต่เน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีบางช่วงที่เหมือนกับว่าร่างกายตัวกล้ามเนื้อนั้นๆเนี่ยเขาไม่ได้ว่าออกซิเจนตลอดอะไรแบบนั้น อีกแบบนึงคือการออกกำลังกายเพื่อการยืดหยุ่นยืดเหยียดบางตำราก็จะมีออกกำลังกายจะมีการออกกำลังกายเพื่อรูปร่างที่ดีแต่ก็ย้อนกลับอีกแล้วว่าถ้าคุณทำทั้ง3อย่างร่วมกันได้อย่างเหมาะค่ะว่าการออกกำลังกายอย่างของคุณโบหรือว่าคุณทำอะไรอย่างเช่นคุณโบตันบอกว่าเนี่ยโบตันว่ายน้ำนะคะเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรมันก็จะแบ่งค่ะว่าเป็นการคำนวณนะคะก็คือเอา220ลบกับอายุเช่นถ้าคุณอายุที่ต่างอายุ20เห็นไหมจะเหลือตั้ง200แต่ถ้าคุณที่ต

0: อันนี้เราเรียกว่า maximal heart rate หรืออัตราการมันเกิดขึ้นได้แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดขึ้นตรงนี้อันตรายตายได้หัวใจวายตายได้สิ่งที่เราจะทำคือถ้าคนต้องการจะออกกำลังกายแบบคุณก็ต้องคำนวณต่อว่า180เช่นคุณอายุ40นะ180เนี่ย MILD mild คือระดับแบบอ่อนๆเลยซึ่งระดับเนี้ยเราขึ้นไปคนที่เพิ่งพักฟื้นจากการผ่าตัดก็คือเขาจะคูณด้วย 0.5 ถึง 0.6 0.5 ถึง 0.6 เช่นถ้า180คำนวณก็ได้จะได้สมองไม่เสื่อม180คูณ 0.55 ไปเต้นเท่านั้นมันก็คือ mild
1: คร
0: ับ บางคนเนี่ยโอ้ไปวิ่งแต่ต่อมยอนมันก็ไม่ถึงสิมันก็ทำงานไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นคุณต้องทำสิ่งที่เรียก moderate 0.7 ก็จะประมาณ0.6 ค่ะ220ลบ40เป็น180ใช่ไหมคะ180ตรงเนี้ยคืออัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดคูณ 0.5 หรือถ้าคุณต้องไปมันแข็งแรงแต่อันเนี้ยคุณต้องเป็นนักกีฬาคุณต้องมีพื้นฐานที่ดีของร่างกาย 0.7 ถึง 0.8 ก็ประมาณ 0.75 นี้เป็นต้นย้อนกลับมาก่อนว่าคุณได้ออกกำลังกายเช่นเนี่ยถ้าอายุอ่ะสมมติต่างเราบอกว่าฉันใกล้เกิน40เอา40เลยค่ะหมอเนี่ยมันได้หัวใจเต้นประมาณ120 130ประมาณ
2: อู้ที่จำได้ว่าใส่นาฬิกาเล่นด้วยอยู่ประมาณ140ค่ะที่ก็ถึง170
0: เนี่ยมันก็คือว่ามันไม่ใช่ moderate exercise มันคือการแบบแข็งแรงเพราะมันก็จะมีเพราะว่าที่มีการจำแนกลักษณะนี้คือมันจะมีการใช้แหล่งพลังงานที่ต่างกันแหล่งแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีการใช้นะคะกลูโคสเพื่อเอามาเลี้ยงเซลล์ต่างๆมีการใช้ไกลโคเจนก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตมันไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตั้งแต่มนุษย์ยุคหินว่าเราจะใช้น้อยที่สุดใช้ช้าที่สุดเพราะมนุษย์ยุคหินเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนาะเขาจะใช้ไขมันน้อยที่สุดด
2: ัง
0: น
2: ั้
0: นใช่ดังนั้นสุดท้ายท้ายสุดไปออกกำลังกายแบบฮึ่ยๆอะไรอย่างเงี้ยทำมันกลายเป็นไปเผาผลาญอย่างอื่นประเด็นหนึ่งของคุณโรตันก็คือว่ามีเรื่องของทำไมแล้วพอไปมันจะเอื้อไปทางแอนแอโรบิกคือการสร้างกล้ามเนื้อเนาะเพราะอะไรคะผอมลงทั้งสัดส่วนและอาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักโดยรวมมันก้อนไขมันของพองเพราะไขมันเนี่ยความหนาแน่นมันต่ำนึกออกไหมคะกับหมูมา5กิโลกรัมกับเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแบบเนื้อเลยฮะอินี่พองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนน้ำหนักเท่ากันเนี่ยใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอ้ยฉันผอมลงเอวเล็กลงเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยขึ้นจากกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นประกอบกับการมีกล้ามเนื้อช่วยในการเนื้อจะเกิดขึ้นได้คือคุณต้องออกกำลังกายและได้รับโปรตีนในสัดส่วนที่เหมาะสม
1: ครับถ้าเกิดเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อบ้างโดยวิธีการออกกำลังกายยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ย
0: โอ้ยังไม่สูงเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อเอาว่าให้ออกในสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่ก่อนและไม่ต้องแข่งขันอีกประเด็นนึงชอบไปอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องสปอร์ตเรื่องกีฬาเนาะบางคนชอบแข่งขันโดยการตีแบดหรือแบบปั่นจักรยานแต่ปั่นต้องสู้แบ
1: บ
0: ชีวิตต้องสู้จะสู้อะไรกันเยอะแยะกับพี่ก่อนนะซึ่งแบบการที่ออกกำลังกายแบบที่ใช่ที่ชอบนะคะที่รู้สึกไม่เครียดต้องมาตรงนี้ก่อนถ้าเป็นคนวัยทำงานจนถึงวัยสูงอายุเพราะถ้าคุณออกกำลังกายแบบเครียดแบบแข่งขันฮอร์โมนคอร์ติซอลจะหลั่งคุณจะเครียดไม่มีความสุขดีคือคุณไม่ต้องสร้างสมาธิว่าอ่ะก็อาจจะเริ่มที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือคาร์ดิโอที่ว่าแต่ว่าแต่อย่างที่บอกไปค่ะก็ให้หัวใจเต้นกำลังพอดีก่อนแล้วคุณค่อยพัฒนาสเต็ปมาเป็นมอดเรทเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: แต่พอได้คงตัวแล้วคุณก็อาจจะมาเสริมสร้างกล้ามตัวนะคะอย่างเช่นบางท่านอาจจะเป็นการว่ายน้ำกล้ามเนื้อตรงกลางของมัสเซิลแล้วก็ต้องไม่ลืมค่ะอีกอันนึงคือการง่ายถ้าคุณทรงตัวไม่เก่งได้ออกไหมคะดังนั้นก็คือพอเราได้เก่งนะจี้โกงนะคะใช้เก๊กอะไรแต่เลยว่าเขาอาม่าพวกนี้เขายืดหยุ่นกว่าพวกเราอีกนะประมาณนั้น
1: หรือเราไม่พองใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะทีนี้ย้อนกลับไปการออก

0: มากายแบบผมโบตั๋งเนี่ยคือพอเป็นคาร์ดิโออะน้ำหนักมันไม่ลงมันเผาผลาญดีขึ้นฉะนั้นคนที่บอกว่าดูเทปนี้อยู่แล้วฉะนั้นควรที่จะควบคู่กันระหว่างคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่ง
1: ถูกต้องค่ะไปอีกคำว่าน้ำหนักเนี่ยเวทเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงมันคือมวลสารมีอะไรที่ปลีกย่อยรายละเอียดลงไปมากกว่านั้นก็คือสัดส่วนไขมันสัดส่วนกล้ามเนื
2: ้ออ
1: ย่างที่บอกค่ะบางท่านเนี่ยน้ำหนัก50กิโลกรัมได้แต่ถ้าสัดส่วน
0: ของ
1: ใช่มันเหมือนกันนะแต่คือถ้าคุณเป็นไขมันส่วนใหญ่ก็พองๆไงแต่ถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่
0: ก็ต้องใช้คำว่าออกกำลังกายเพื่อรูปร่างที่ดีเพราะว่าตอนที่ผอมลงอะค่
1: ะ
0: ทุกสัดส่วนผอมลงมากแต่น้ำหนักเท่าเดิมเลยแต่ว่าคนละคน
1: ใช่ค่ะถูกต้องคือเครื่องมือก็จะเป็นพวกตระกูลที่เราเรียกว่า body impedance analysis ที่ไม่ว่าจะเป็นยืนจับแปะนู่นนี่นั่นอะไรนั่นนะคะแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่จะบ่งบอกว่าอายุของคุณเนี่ยส่วนนึงก็คือเขาดูที่สัดส่วนของมวลกล้ามเนื้อของไขมันเนาะ
0: คำว่าลดน้ำหนักของเราคือลดน้ำหนักไขมัน
1: ใช
0: ่ใช่คำนี้น่าจะถูกต้องกว่า
2: สร้างกล้ามเนื้อใช่ไหม
0: อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราอยากจะให้เป็น50แต่ว่าไม่ผอมลงเลยแบบเหมือนสูบน้ำแต่ว่าถ้าไปเล่นเวทเทรนนิ่ง50เลยแต่เพียวมากแบบนั้น
1: และอย่างนึงกล้ามเนื้อเนี่ยนอกจากโปรตีนก็คือเป็นกรดอะมิโนต่างๆแล้วน้ำกล้ามเนื้อต้องการน้ำคุณผู้สูงอายุกำลังกายกรุณาดื่มน้ำไม่เพียงพอเพราะเราจะแนะนำน้ำอย่างนี้อันนี้ขอโทษแน่ถึงแม้เหตุผลเพราะว่าการมีแร่ธาตุจากธรรมชาติเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยค่อนไปทางด่างนะคะเลือดของเราเนี่ย pH เนี่ยก็คือ 7.45 ถึง 7.45 7คือตรงกลางต่ำกว่า7 654นั่นคือกรดนะคะมากกว่า7คือทางด่างบางท่านบอกว่าไปซื้อน้ำด่างมันอาจจะใช้ทางไฟฟ้าเคม
2: ี
1: แต่ว่าน้ำด่างที่ธรรมชาติค่ะซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเอื้อและทำให้ท่านได้แร่ธาตุด้วยอากาศร้อนๆเนี่ยก็ต้องจิบน้ำน้อยๆจิบบ่อยๆด้วย
2: แสดงว่าหลังจากการดื่มแบบจิบๆใช่ไหมครับ
1: จิบค่ะจิบน้อยๆจ
2: ิ
1: บบ
2: ่
1: อย
2: ๆจิบบ่อยๆเรื่อย
1: ๆไม่งั้นจะปวดฉี่ปวดปัสสาวะบ่อยก็จะ
2: น้ำเนี่ยไปใช้ให้เต็มที่ใช้ในร่างกาย
1: จิบบ่อยๆให้ร่างกายได้ทันประมาณนั้น
2: ครับ
0: อันน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคุณหมอลองบอกนิดนึงค่ะว่าการออกกำลังกายที่เรากระชับสัดส่วนกับการออกกำลังกายแบบเล่นกีฬา
1: โอเค
0: มีความแตกต่างกันไง
1: คนมักจะเข้าใจว่าคือสิ่งเดียวกันอย่างจริงกีฬาคือสปอร์ตในออกกำลังกายชนิดต่างเช่นกีฬาโ
2: อ
1: กีฬาไม่กีฬานะคะแต่เดี๋ยวนะมันใช้อะไรใช้สมองใช้กล้ามเนื้อมัดน้อยๆอ่ะ
2: แล้วอย่างเล่นพงเล่นไพ่ได้ไหมครับ
1: เล่นกีฬาที่เป็นอีสปอร์ตด้วยน้องอีสปอร์ตเนี่ยอันนี้ฟ้าใช้โน่นนี่นั่นจริงๆแล้วกีฬาคุณก็ต้องมาดูว่ากีฬาที่คุณเล่นส่วนใหญ่คือเอียงคืออะไรประมาณนั้นแล้วถ้าภาษาชาวบ้านคือเอียงนอกเช่นว่าสมมติว่าคุณตีกอล์ฟไปตีกอล์ฟเนี่ยท่านก็จะมีอะไรบ้างท่านก็จะมีการเดินแต่มันจะมีค่ะกีฬากอล์ฟเนี่ยความมีเสน่ห์ของมันคือเดินทุกจุดได้กินขนมทุกจุดได้กินหวานทุกอะไรใช
2: ่
1: ต้องด้วยมากอะไรนะเขาตรงมากสรุปแล้วแอบมีสังสรรค์มีแอลกอฮอล์ในกีฬาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นกลับมาที่ว่ากีฬาของคุณคืออะไรถ้าสมมติกีฬาของคุณเช่นโอเคเป็นกอล์ฟเป็นการเดินแต่คุณก็ต้องระวังเรื่องการกินระหว่างนี่นะระหว่างนี้มี
0: หลง
1: ชายระหว่างหลุมแล้วก็คุณใช้คุณอาจจะไม่ได้เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะ
2: เดินไปเรื่อย
0: ๆออกกำลังกาย
1: แล้วคุณก็ไม่ได้เดินแบบนั่งนิ่งแล้วก็แบบไปตี
2: คือไม่สม่ำเสมอด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเลยค่ะไปประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่อันนี้ห้ามโทรไปหาเพราะเขากำลังเดินบนลู่วิ่งของเขาวิ่ง
2: อ๋อครับ
1: เขาก็จะพัฒนาตรงที่ว่าโอเคเขาจะได้แบบนี้แล้วก็พยายามยืดเยียดที่มันครบถ้วนนี่คือสปอร์ตกีฬาเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมีการออกกำลังกายบอลกีฬาอาชีพนะคะเขามีทั้งวิ่งทั้งว่ายน้ำทั้งคือว่าโอเคสุดท้ายแล้วน่ะเขาต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเฮ้ยเขาต้องการแสดงศักยภาพในกีฬาเขาให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยเขาต้องการอะไรให้ครบ

0: โอ้โหเป็นคำพูดที่เคลียร์มากๆเลยนะคะอยากจะให้คุณหมอถูกต้องใครอยากจะดูแลหุ่นต้องออกกำลังกายแบบไหนส่วนใครของหัวใจจะต้องออกกำลังกายแบบไหน
1: คุณผู้ชมคะหมอดาวทำงาน7วันต่อสัปดาห์ หมอดาวอยู่สถานพยาบาลแล้วก็ต่อคลินิกเลิก2ทุ่มแล้วดาวจัดเวลาใช้คำว่าจัดเพื่อเขาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างตัวหมอดาวเองเนี่ยถ้าหมอดาวแข็งแรงหมอดาวทนได้แล้วหมอดาวก็จะมีแรงมีพลังมีชีวิตอยู่ที่ยืนคุณผู้ชมตอบแทนประชาชนคนไทยตอบแทนใช้ความรู้ความสามารถของเราต่อน้องชายอย่างนี้ค่ะดังนั้นสิ่งนั้นเนี่ยนอกจากไม่ใช่แค่คำว่าภาระแต่คุณจะได้มีคุณค่าสร้างประโยชน์ของคุณดังนั้นคำว่าไม่มีเวลามันไม่มีอยู่จริงถ้าคุณไม่จัด
0: อันนี้คือง่ายๆเลยแบบว่าดูแลรูปร่างหรือว่าจะดูก็ขอให
1: ้ขอให้มีใจกับเราแล้วเราจะสุขภาพแข็งแรง
2: เดี๋ยววันนี้เราได้พบคุณหมอดาวนะรูปร่างคุณหมอดาวก็เขาออกกำลังกายซึ่งเราได้เห็นคุณหมอแบบเต็มห้องส่งอะนะครับ
1: ต้องใส่ชุดนั้นออกใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับชุดออกกำลังกายคือคุณหมอก็ออกกำลังกายก่อนมาออกรายการกับเรานะครับโอ้วันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับกับคุณหมอดาว
0: ค่ะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายในการดูแลรูปร่างของตนเองยังไงก็ขอบคุณคุณหมอดาวด้วยนะคะสวัสดี
2: ขอบคุณมากๆนะครับ
3: สำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเพราะอาจจะไม่ชอบการออกกำลังกายเป็นทุนเดิมแต่หากที่มีความสนุกไม่รู้สึกว่าถูกบังคับหรือฝืนตัวเองที่จะต้องทำจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการออกกำลังกายมากขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนอ้วนหรือคนที่มีน้ำหนักเกินควรเลือกวิธีการออกกำลังกายที่ไม่ต้องมีแรงกระแทกสูงกระโดดหรือทำอะไรที่เคลื่อนไหวเร็วเกินไปและแนะนำให้ออกกำลังกายแบบเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของอย่างวิธีการออกกำลังกายแบบเผาผลาญไขมันได้แก่เดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20-30 นาทีเป็นอย่างน้อยทางกายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในคนโครงร่างใหญ่หรือต้องการลดไขมันยิ่งมีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้เยอะขึ้นเท่านั้นและกล้ามเนื้อที่กำได้นานขึ้นเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยการเพิ่มแรงเสียดทานให้กับกล้ามเนื้อได้หลายวิธีเช่นสควอตยกน้ำหนักนอกจากนี้ความสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละอย่างน้อย 20-30 นาทีและควรเลือกวิธีออกกำลังกายที่หลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจเพื่อไม่ให้ตัวเองเบื่อสนุกไปกับการออกกำลังกายมากขึ้นและได้ออกกำลังกายให้กับกล้ามเนื้อหลายๆส่วนในร่างกาย

0: เมนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปนำเสนอเมนูอะไรคะ
1: ก็เห็นน้องตันนะครับแบบเพลียๆเหนื่อยๆวันนี้ก็เลยทำเมนูง่ายๆทานสบายๆอย่างเต้าหู้ทรงเครื่องครับ
0: เต้าหู้ทรงเครื่องคือช่วยให้ตันแบบมีพลังหายเพลียเหรอคะ
1: เพิ่มโปรตีนไงครับโปรตีนสูงสำหรับเต้าหู้นะครับ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็แบบว่าทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ย่อยง่ายสำหรับว่าน้องตันเวลาทำงานกับมันเหนื่อยอะไรเงี้ยจะได้ทานอาหารแบบมีประโยชน์ด้วยกับสุขภาพ
0: เหมือนเรากลับมาแล้วเราเพลียเราก็รู้สึกว่าอยากจะรีบนอนด้วยถ้าเกิดว่าไปกิน

0: ารหนักๆก็ต้องมานั่งรออาหารย่อยนอนเลยก็กดไหลย้อนอีกทานอันนี้ก็คือย่
1: อยง
0: ่
1: าย
0: จะได้รีบนอนเร็ว
1: สบายท้องครับเต้าหู้มีประโยชน
0: ์
1: ให้พลังงานนะทานง่ายย่อยง่ายแถมลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับ
0: ได้หลายอย่าง
1: ใช่อีกอย่างนึงเขาบอกว่าชะลอวัยด้วยนะครับช่วยให้ผิวตึง
0: ค่ะ
1: เนี่ยต้องทานแน่นอน
0: หน้าตึงแบบไม่ต้องไปยก
1: ใช่ไม่ต้องยกครับเพราะเรากินอาหารที่มีประโยชน์
0: เรากินดี
1: กินดีอยู่ดีครับก็หาง่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่เราก็ดูหน่อยเลือกร้านหน่อยนะครับว่าเต้าหู้เนี่ยมันสะอาดนะครับมีแหล่งที่มาแหล่งผลิตที่แบบถูกต้องถูกอนามัยนะครับแต่นี้เราจะเพิ่มเนื้อสัตว์นิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นหมูบดนะครับกุ้งสับนะครับแล้วก็มีช่วยเหลือในเรื่องของระบบท้องไส้มี
0: ข
1: ิ
0: ง
1: นะคร
0: ับ
1: ที่มีฤทธิ์ร้อนนะครับ
0: แล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: เครื่องปรุงรสต่างๆก
0: ็
1: จะมีแค่วันนี้เราจะมีแค่น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับอาจจะเพิ่มตัดน้ำตาลนิดนึงเพื่อให้เกิดรสชาติให้มันกลมกล่อมมากขึ้นสังเกตเราก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ทานผงชูรสแล้วฝั่งนี้
1: ก็จะเป็นพวกผักพวกสมุนไพรผักพื้นบ้านที่จะใช้โรยนะครับก็จะมีขิงซอยนะครับมีขิงซอยและมีขิงสับอีกสำหรับไว้ปรุงในน้ำราดในเต้าหู้เพราะเราจะเป็นเมนูนึ่งนะครับเนี่ยไม่เราไม่ได้ทอดไม่ได้อะไรเลยใช้วิธีนึ่งนะครับมีผักโรยก็คือผักต้นหอมแล้วก็มีผักชีฝรั่ง
0: มีประโยชน์เท่านั้นเลย
1: มีประโยชน์ครับแล้วก็แต่งด้วยพริกพริกแดงนะครับโรย
0: เมนูเต้าหู้ทรงเครื่องทำง่ายมากเริ่มเลยดีกว่าพี่ป๊อป
1: เริ่มเลยดีกว่านึ่งซึ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมเลยนะครับง่ายๆครับต้องตั๋นเดี๋ยว
0: ทำยังไงคะง่ายๆ
1: ก็คือ
0: ง่ายสำหรับตั๋นหรือเปล่าคะพี่ป๊อป
1: ใช่ครับ เราใช้เต้าหู้แบบเต้าหู้ขาวนะครับแบบอย่างหนานะครับเดี๋ยวเราเอาเครื่องปรุงดีกว่าเอาน้ำมันหอยครับ
0: น้ำมันหอยอันนี้เราต้องราดเยอะไหมคะ
1: น้ำมันหอยประมาณ2ช้อนชาครับ
0: 2ช้อนชานะคะนี่เลย
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บอะไรต่อครับ
1: แล้วก็ต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับ
0: ซีอิ๊วขาวใส่เท่าไหร่คะ
1: ประมาณ1ช้อนชาพอครับ
0: 1ช้อนชาพอนะคะ
1: ครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับ
0: อัน
1: นี้ก็ได้ไหมครับจะแห้งนิดนึงเหมือนแทนผงชูรสนะครับแล้วก็พริกไทย
0: เยอะไหมคะ
1: พริกไทยประมาณครึ่งช้อนชาครับโรยลงไปนะครับ
0: น
1: ี่นะครับ
0: เดี๋ยว
1: อันนี้เราจะเพิ่มก็คือความที่มันต้องมีน้ำหน่อยนึงเราจะใส่น้ำสะอาดลงไปด้วยนะครับ
0: ใส่เข้าไปนิดนึง
1: ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ
0: ค่ะใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปนึ่งประมาณนี้นะครับนิดหน่อยแล้วก็ใส่พวกขิงสับ
0: ขิงนี่ช่วยเรื่อง
1: มีฤทธิ์ร้อนช่วยเรื่องของระบบท้องไส้นะครับขับลมขับลม
0: หายใจสบาย
1: นะครับ
0: แล้วก็อันนี้
1: เป็นขิงซอยเนี่ยเผื่อใครอยากจะเคี้ยวแบบให้มีแบบรสชาติของขิงหน่อยนะครับ
0: ใครอยากจะ
1: เนี่ยง่าย
0: หอมมาก
1: แล้วก็เอาหมูสับ ใส่ลงไปหมูสับเราใส่ข้างๆได้นะครับเพิ่มเนื้อสัตว์นิดนึงแต่ก็ไม่ต้องมากนะครับหมูสับกุ้งสับครับ
0: เต้าหู้นี่คือเราต้องทำอะไรกับมันก่อนไหมคะพี่ป๊อป
1: ซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำความสะอาดหน่อยนึงก็คือเราไม่รู้นะว่าแหล่งผลิตบางทีเต้าหู้หนาขนาดเนี้ยเราก็ต้องเอามาล้างทำความสะอาดบางทีก็ต้องลวกน้ำก่อน
0: อ๋อต้องลวกน้ำก่อนก็จะดี
1: กว่าครับถ้าเกิดเรารู้แหล่งผลิตที่มันแบบมีมาตรฐานอย.ถูกหลักอนามัยอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาใช้ได้เลย
0: ครับ
1: ใส่กุ้งชอบกุ้งใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ

0: อะไรต่างๆก็ควรที่จะอ่านฉลากดีๆ
1: เดี๋ยวนี้เขามีบอกนะว่าระวังร้อนนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวใส่ถุงมือหน่อยนะถึง15นาทีเลยนะครับจนกว่าเต้าหู้เนี่ยจะสุกนะครับแล้วคือหมูก็สุกคือหมูเราก็ลวนไว้แล้วกุ้งเราก็ลวนไว้แล้วเราก็เลยกลัวเรื่องว่าการนึ่งจะสุกไม่สุกเราต้องเผื่อไว้นะครับ
0: อ๋อลวนไว้ก่อน
1: ลวนไว้ก่อนแล้วก็นึ่งให้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับให้ความสุกในทั่วนะครับเดี๋ยวเราก็มารับประทานกัน
0: ได้ค่ะโหพี่ป๊อปอันนี้เวลาผ่านไปประมาณ10นาที
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: 10นาทีกว่าด้วยนะครับเนี่ย
0: หอม
1: หอมจากเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไป
0: หอมเครื่องปรุง
1: ครับ
0: กลิ่นเต้าหู้
1: เดี๋ยวพี่เบาไฟนะครับ
0: หอมมากเลยค่ะ
1: สังเกตง่ายๆนะครับคือผักเริ่มผักสลบแล้วนะครับเต้าหู้ก็จะแบบว่าคือเต้าจริงอะเต้าหู้สุกแล้วนะคร
0: ับ
1: เรานึ่งเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความร้อนถ้าชื้นครับ
0: กุ้งสุก
1: นะครับทุกอย่างสุกหมดผักสลบแล้วเนี่ยก็ใช้ได้แล้วครับคือรสชาติพวกนี้จะออกแบบนวลๆไม่มีรสชาติที่มันจัดๆนะครับไม่เค็มจัดนะครับแล้วก็แบบสำหรับไว้ทานแบบเขาเรียกอะไรทานง่าย
0: ทานง่าย
1: แล้วก็แบบว่าช่วยในเรื่องของเขาเรียกย่อยง่าย
0: ค
1: ือทานตอนช่วงเย็นดีมากเพราะว่ามันต้องย่อยใช่ไหมเราไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนเลยใช่ไหมครับ
0: บางคนก็คือนอนเร็วแต่ว่าพอดีว่ากลับบ้านดึกก็เลยไม่รู้จะทำไงหิวแล้วก็ต้องรีบนอนอีกจะมารอย่อยนานๆนี่ไม่ได้แล้ว
1: เดี๋ยวพี่เอายกของให้เพราะมันถ้วยมันร้อนนะครับ
0: วางตรงนี้ก็ได้ค่ะ
1: สองจานนะครับ
0: โอ้โหพี่ป๊อปน่าทานมากค่ะถ้าสมมติว่าเราแบบ
1: ใช่ครับได้แต่ว่าพอนึ่งนานไปเนี่ยบางทีแบบเดี๋ยวน้ำก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยสังเกตตอนแรกไม่มีน้ำเราใส่น้ำไปนิดนึงนะครับนี่น้ำเริ่มออกเพราะว่าเราก็เผื่อไว้ด้วยเผื่อแบบตักน้ำจากหมูน้ำจากกุ้งก็จะออกมาด้วย
0: ออกมาด้วยจิ้มข้าวเวฟก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีสมัยนี้ค่ะมันจะมีเหมือนเป็นถาดใช่ก็สบายเลยไม่ต้องไปซื้อหม้อนึ่งอีก
1: แบบว่าเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับน้องตันเลยวันนี้ทำให้โดยพิเศษเลยครับสตรีมจากเต้าหู
0: ้ใช่แล้วก็ทานง่ายย่อยง่ายไม่ต้องเหมือนแบบว่ากดไหลย้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทานอันนี้ดีที่สุดเลยนะคะ
1: เป็นเมนูสุขภาพนะครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวตันกับพี่ป๊อปขอไปทานเต้าหู้ทรงเครื่องก่อนนะคะ

0: ติ
1: คุณผู้ชมเคยรู้สึกผิดรู้สึกถูกกล่อมจนขาดความมั่นใจจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหรือว่าโซเชียลมีเดียไหมคะนั่นแหละค่ะคุณกำลังถูกปั่นหัวอยู่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการถูกปั่นหัวถึงวิธีการรับมือแก้ไขแล้วก็สาเหตุค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กวีวัฒน์จากสมศักดิ์กรรมการอำนวยการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ป่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับอาจารย์ป่านครับ
1: อาจารย์ค่ะแม้วันนี้หลายๆคนน่าจะบอกว่าโดนกันบ้างนะคะพี่ป๊อปเรียกว่าสังคมสมัยนี้เนาะโดนปั่นหัวคล้ายๆกับบูลลี่ไหมคะอาจารย
2: ์โดนปั่น
3: คล้ายๆ
1: คล้ายๆสังคมนี้เยอะมากทีนี้หลายคนบอกว่าฉันโดนอยู่หรือเปล่าหรือคนที่ไม่เคยโดนอาจจะไม่เข้าใจว่ากำลังโดนปั่นหัวคืออะไรคะอาจารย
3: ์ก็จริงๆแล้วการโดนปั่นหัวเนี่ยครับเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์จะได้ผลประโยชน์จากสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าการสร้างสถานการณ์เนี่ยจะครอบงำไปถึงอีกฝั่งก็คือผู้ถูกกระทำอาจจะรวมไปถึงว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าด้อยค่าด้วยวิธีใดต่างๆนานาก็ตาม

0: ที่มันเกินจริงบางทีผู้กระทำเนี่ยใส่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริง
1: ครับ
0: เพื่อให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองฉันทำอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็รู้สึกเฟลล้มเหลวใส่ข้อความจนเขารู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่ได้ละนะครับซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เขาถูกกระทำอาจจะมีเรื่องอายุเรื่องเพศครับแล้วก็ตำแหน่งบทบาทบริบทนะครับซึ่งทำให้คนถูกกระทำอาจจะมีคู่สามีภรรยาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานพี่น้องหรือรวมถึงครอบครัวและปัจจุบันก็จะมีรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเห็นมากก็คือโซเชียลมีเดียครับซึ่งในนิยามศัพท์เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็คือ gaslighting
1: gaslighting ครับ
0: ใช่ครับคำนี้เราจะเคยได้ยินในบรรยากาศครับก็คือในช่วงนี้ก็ 2-3 ปีนี้จะมีคนพูดถึงบ้างแต่จริงๆ gaslighting เนี่ยจะเป็นการปั่นที่อยู่ในกระแสประมาณหนึ่งแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นคำใหญ่กว่าก็คือ psychological manipulation ก็คือการควบคุมด้วยเชิงจิตวิทยาครับอันคือเขาจะถูกควบคุมทำให้ถูกด้อยค่าโดยวิธีการสร้างสถานการณ์หรือบิดเบือนเขารู้สึกเขาไม่มีคุณค่าอะไรนะครับและเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อควบคุมต่างๆอันนั้นก็คือความหมายของคำว่าถูกปั่น
2: ควบคุมสถานการณ์ในรูปแบบที่ฉันอยากจะให้เป็นสำหรับคนที่กำลังไปปั่นหัวเขาทีนี้มันเกิดขึ้นในรูปแบบของความสัมพันธ์ในแบบไหนได้บ้างคะ
0: ก็ในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะถ้าเราเคยได้ยินนะครับในภาพยนตร์คำว่า gaslighting เนี่ยมาจากภาพยนตร์ความสัมพันธ์ชายหญิงสามีภรรยาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกนำมาเล่าให้เราเข้าใจคำว่า gaslighting ไงครับแต่คำว่าถูกปั่นการถูกปั่นหัวเนี่ยเกิดได้ในหลายบริบทมากไม่ว่าสามีภรรยาไม่ว่าครอบครัวผู้ปกครองต้องการจะครอบงำเด็ก
2: ๆ
0: หรือปัจจุบันในโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นได้ในระดับที่กว้างออกไปเราอาจจะไม่ชอบใครหรือเราต้องการมีผลประโยชน์อย่างไรหรือแม้แต่ในครอบครัวในที่ทำงานเองหรือว่าในโซเชียลมีเดียเองเนี่ยเขาต้องการให้เราถูกโน้มน้าวไปในทางไหนถูกควบคุมไปในทางไหนเขาก็จะปั่นข้อมูลพวกนั้นไปในทางที่ถูก
1: อย่างยกตัวอย่างอาจารย์ปานนะครับก็คือการปั่นเนี่ยเห็นบอกว่ามีเรื่องปั่นในเรื่องของสามีภรรยาปั่นแบบไหนครับสำหรับสามีจะปั่นภรรยาหรือภรรยาจะปั่นสาม
2: ี
0: ครับก็เนื่องด้วยว่าปัจจัยทางด้านเรื่องเพศหรือว่าการมีอำนาจเหนือกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกฝั่งเนี่ยรับฟังหรือเชื่อกับอีกฝั่งมากกว่าเขาจะถูกครอบงำหรือบิดเบือนในข้อเท็จจริงนั้น
1: ครับ
0: เช่นสามีภรรยาสามีบอกกับภรรยาทุกวันที่เขามาทำงานหรืออาจจะทำกับข้าวอยู่ที่บ้านสามีใช้แนวคิดที่บิดความจริงซ้ำๆเพื่อให้ภรรยาเชื่อเช่นบอกว่าวันนี้เธอแต่งตัวไม่สวยเลยเธอลงไปเธอก็ไม่สวยเธอมีพื้นฐานที่ไม่สวยเธออยู่กับบ้านเธออย่างเงี้ยเป็นต้นภรรยาเริ่มรู้สึกเพรา
2: ะ
0: ฉันไม่มีความเชื่อมั่นเลยออกไปข้างนอกไม่ได
1: ้
0: สามีก็เนี่ยเธอนะแฟนฉันน่ะไม่สวยเลยแต่งตัวก็ไม่สวยทำยังไงก็ไม่สวยไปทำโน่นนี่นั่นก็ยังไม่สวย
1: ครับ
0: เขาก็จะรู้สึกด้อยค่าว่าไม่มีคุณค่าไม่มีเซลล์เอสติมคือไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: ไม่มั่นใจ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วถูกปั่นมากไปกว่านั้นก็คือเขาเริ่มลามไปเรื่องอื่นพอภรรยาตั้งคำถามฉันไม่สวยจริงๆหร
2: อ
0: สามีก็จะพูดด้วยข้อความที่ทำให้รู้สึกภรรยารู้สึกไม่ภูมิใจเลยว่าลองเธอไปหาหมอคนไหนก็ได้ไม่มีหมอคนไหนที่อยากช่วยเธอทำให้สวยได้มากกว่านี้แล้ว
1: ครับ
0: มันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยภรรยาก็เริ่มจะมีความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่ำใจฉันทำอะไรก็ไม่ถูกสิ่งนี้เริ่มจะพูดโยงกับเรื่องอื่นว่าก็เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดจากสิ่งที่เธอทำมันไม่ดีเพราะเธอนี่แหละทำให้เกิดเหตุการณ์ใดๆอันอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วไปโทษกับภรรยา
1: โยงหมดเลยใช่ไหมครับ
0: โยงหมดเลยอันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าการถูกปั่นหัวจากสามีภรรยาครับ
1: อันนี้เฉพาะในครอบครัวแล้วถ้าเกิดแบบเป็นแบบเป็นสังคมอื่นนะครับที่แบบว่ามันนอกเหนือจากครอบครัวแล้ว
2: ที
1: ่ทำงานไหมครับ
2: ที
1: ่มีอำนาจต่างๆ
2: คนได้อำนาจกว่า
1: บางคนแบบ

0: จ้านายระดับสูงปั่นแบบกับลูกน้องระดับต่ำกว่า
1: เงี้ยครับแก้งานแก้อีกทั้งที่ไม่ได้มีอะไรแก
2: ้ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานกับครอบครัวเนี่ยวัตถุประสงค์การปั่นหัวเนี่ยจะต่างกันของครอบครัวเนี่ยจะปั่นเพื่อที่จะควบคุมความคิดของคนคนนั้นในครอบครัวเพื่อให้ในกรอบที่เขาต้องการ
0: ครับ
2: อาจจะเพื่อมรดก
0: อ
2: าจจะเพื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลประโยชน์เบเนฟิตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตามภาพยนตร์อาจจะเป็นเรื่องกรมธรรม์มรดกทรัพย์สินต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือหน้าที่การดูแลของบุตรเป็นต้นแต่ทั้งในการทำงานเนี่ยในการครั้งต้นการปั่นในที่ทำงานเนี่ยอาจจะเพื่อควบคุมเพื่อให้ด้อยค่าหาผู้อื่นมาทดแทนชาวกล่าวถูกบูลลี่หรือถูกสร้างสถานการณ์ที่บิดจากความจริงแล้วเนี่ยเขาจะขาดความมั่นใจ
0: ครับ
2: เราทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีบุคคลที่3 4 5เริ่มทำให้รู้สึกว่าเอ้ยหรือฉันไม่มีความสามารถจริงๆนะตอนครับ
1: โอ้เขาต้องการคุมสถานการณ์อยากจะได้ที่อะไรแบบนั้น
2: หรือว่าในที่ทำงานเองการปั่นเพื่อที่จะทำให้อีกฝั่งรู้สึกว่าผลงานของตัวเองไม่ได
1: ้
2: เอาผลงานของตัวเองเข้าไปแทนใช่เพื่อผลประโยชน์ในการก้าวหน้าเป็นต้น
0: ครับ
2: ใช่อาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการทำหลายๆคนมาร่วมกัน
0: ครับเขาจะรู้ตัวไหมครับว่าเขาเป็นคนเป็นนักปั่น
2: จริงๆแล้วเขาจะใช้เทคนิคในการปั่น
1: ช่วยด้วย
2: ใช่คือพวกนี้ก็จะต้องใช้หลักการสร้างสถานการณ์ให้ผู้อื่นเชื
0: ่อ
2: นะครับจากการเชื่อเนี่ยอาจจะใช้แนวคิดเชื่อมโยงเป็นการเล่าอาจจะเป็นการสร้างเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็เริ่มเหนือจริงไปเรื่อยๆบิดข้อความข้อเท็จจริงไปเรื่อยๆจนทำให้คนอื่นเชื่อตามพอเริ่มมีคนคอยตามก็จะกลายเป็นกลุ่มใหญ
0: ่
2: พอกลุ่มใหญ่บิดไปด้วยเชื่อไปด้วยเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ้าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยพอคนตัวคนเริ่มสงสัยก็เริ่มไม่แน่ใจขาดความมั่นใจโดนเยอะ
0: ๆ
2: สุดท้ายก็เลยไม่มีความมั่นใจ
0: อันนี้จะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาหมู่ไหมครับ
2: ใช่ใช่มีส่วนครับ
0: เพราะว่าเขาบอกปั่นทุกคนเลยคนทุกคนก็เลยบอกปกติรักคนน้องคนนี้อยู
1: ่
0: กลายเป็นเกลียดหมด
2: ใช่ซึ่งในการปั่นเนี่ยครับนอกจากนี้ที่ทำงานในครอบครัวทางโซเชียลมีเดียปัจจุบันมีให้เห็นกันเยอะแยะ
0: อันนี้แบบแอบแฝงมาละ
2: ครับ
0: ปั่นอย่างเดียวไม่ได้ลงโซเชียลอีก
2: ซึ่งวัตถุประสงค์ในการปั่นในโซเชียลมีเดียต่างกันไปอีก
0: ครับ
2: ครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยการปั่นอาจจะเพื่อความรู้สึกเกิดความรู้สึกแตกแยกความรู้สึกการไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
0: ครับ
2: ครับเพื่อใดๆก็ตามเห็นความไม่สบายใจครับข้องใจของอีกฝ่ายแล้วรู้สึกชนะรู้สึกมีความสุขเป็นต้น
0: อาจารย์ป่านบอกว่ามีเรื่องของโซเชียลมีตัวอย่างครับเช่นแบบว่าอาจจะอุปมาในโซเชียล
2: อ๋อก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้จากในโซเชียลเวลามีคนโพสต
0: ์ครับ
2: ในเนื้อหาต่างๆฝั่งตรงข้ามที่ไม่ชอบฝั่งที่โพสต
0: ์
2: ก็อาจจะไปคอมเมนต
0: ์
2: คือลักษณะการปั่นของโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้คำที่เป็นคอมเมนต์อย่างเดียวการใช้สัญลักษณ์การใช้อีโมจิการใช้สัญลักษณ์ที่เชิงสื่อในข้อความนั้นๆเพื่อให้เกิดพอผู้อ่านได้อ่านรู้สึกคล้อยตาม
0: ครับ
2: แล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็เริ่มเป็นการปั่นในวงกว้างแล้วครับเช่นดาราสาวท่านหนึ่งอาจจะใส่ชุดบิกินี่โซเชียลมีเดีย
0: เดี๋ยวผมขอใส่อีโมจิแบบเบ้ปากไว้หน่อยนะคร
2: ับก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าการใส่อีโมจิเพียงเล็ก
0: ๆ
2: สองสามอันอาจจะเป็นรูปหมูตัวเล็กๆเราอาจจะมองอุ้ยน่ารักจังเลยแต่ผู้อ่านตัวดาราสาวท่านนั้นอ่านแล้วก็อาจจะอุ้ยเขาว่าฉันใช่ไหมครับอาจจะเสียความมั่นใจละ
0: ครับ
2: อาจจะมีรูปหน้า
0: อมย
2: ิ้
0: ม
2: แต่อีกรูปนึงเป็นรูปหน้าคว่ำหน้าเขียวๆอ้วก

0: หลายๆข้อความคือในการปั่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยการชักจูงข้อความเนี้ยเพื่อให้คนอื่นรู้สึกคล้อยตามคือเลยมีคำนิยามการปั่นเนี่ยเป็น emotional abuse ก็คือเป็นการทำให้อารมณ์ของเราเกิดการถูกคุกคามเป็นต้นนะครับ
1: อันนี้ค่อนข้างคอนโทรลยากเหมือนกันค
0: ่
1: ะสมมุติว่าคนที่กำลังจะปั่นคนคนนึงแล้วก็อยากจะชวนสังคมทั้งหมดอ่ะเหมือนถ้ายิ่งเป็นคนบุคคลสาธารณะนะคะแล้วมีคนอยากจะปั่นดาราท่านนึงหรืออะไรเช่นนั้นอย่างเงี้ยเราสังคมคอยตามหมดก็ลำบากเหมือนกัน
0: ใช
1: ่โอ้โหฉะนั้นคนที่เสพโซเชียลก็ต้องรู้ทัน
0: ถูกต้อง
1: ว่าเรากำลังจะโดนถูกปั่นไปด้วย
0: ใช่
1: เราจะรู้ทันได้ไง
2: เราจะป้องกันยังไงครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆในวิธีการป้องกันเนี่ยครับอย่างแรกก็อยากจะฝากว่าการประเมินตนเองเป็นสิ่งสำคัญมากคือการทำเซลล์แอสเซส

0: การประเมินตนเองเป็นสิ่งสำคัญมากคือการทำเซลล์แอสเซสคุณรู้สึกไม่อยากทำอะไรหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าฉันไม่ใช่ความจริง
1: ก็ยังไม่หยุด
0: ก็ยังไม
1: ่ของอาจารย์บอกว่ามีแบบประเมินเนี่ยเราจะหาแบบประเมินได้ที่ไหนครับ
0: จิ๊กไลติ้งเนี่ยมีการเซิร์ชมากที่สุดในปี2012เลยเพราะฉะนั้นในอินเทอร์เน็ตหรือการหาข้อมูลทั่วไปเนี่ยค่อนข้างมีเยอะเปิดเผยเยอะแล้วครับ
1: ครับสามารถเราไปทำแบบประเมินกันได้
0: ใช่ลองเช็คลิสต์ดูอย่างเงี้ยเป็นต้นในการประเมินตัวเองข้อแรกนะคร
1: ับ
0: ส่วนข้อที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้าง positive psychology ก
2: ็
0: คือจิตวิทยาเชิงบวกมีความหวังก่
2: อ
0: นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทัศนคติว่าเฮ้ยเราจะต้องดีขึ้นเราจะต้องมีความหวังว่าเราจะทำอันนู้นอันนี้ได
2: ้
0: พอทัศนคติเราไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีกำลังใจละใช่ครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มใช้ optimism ก็คือการมองโลกในแง่ดีนะครับสุดท้ายก็คือแฮปปี้เบิร์ธปัดแล้วเนี่ยก็คือการมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับคำว่ากัลยาณมิตรที่ดีคืออะไรคือกัลยาณมิตรเป็นผู้รู
2: ้
0: ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้บัณฑิตเขาก็มีความรู้ว่าเฮ้ยปั่นเป็นอะไรกันโดนปั่นหัวนี่เยอะมากเลยถ้าเขาเป็นบัณฑิตเขาก็จะรู้ก็คือมี awareness ระแวดระวังระมัดระวังคอยเตือนเราคอยบอกเราได
2: ้
0: ผู้บทบาทก็คือเอาเราอยากเป็นคนแบบไหนเราคบกับเพื่อนแบบนั้น
2: ถ้าได้ช่วยได้
0: ใช่แต่สำหรับคนที่นั้นได
1: ้
0: ผลเสียของมันเนี่ยเมื่อเราโดนปั่นเนี่ยก
2: ็
0: คือเราอะทางกายเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้นอนไม่หลับ
2: ครับ
0: ใช่น้ำหนักลดน้อยนอนน้
2: อ
0: ยโฟกัสกับอะไรก็ไม่ได
1: ้เผลอๆจะเป็นโรคด้วยโรคแบบความดันเบาหวานอะไรก็ตามมาอีก
0: ใช่จะเป็นภาวะวิตกกังวลแล้วอันที่หนักก็คือทางใจนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเราโดนปั่นเยอะมั่นใจไปเยอะเลยครับเมื่อเราทำอะไรก็ตามเราจะมานั่งคิด
2: อันนี้ถูกไหมอ
0: ันนี้ฉันทำหรือเปล่าฉันทำไหมมัน
2: ก็ถ้าเป็นที่ทำงานก็เอ๊ะฉันทำงานถูกไหมเอ๊ะฉัน
0: จะโดนคนนู้นว่าหรือ
2: เปล่าโดนตำหนิหรือเปล
0: ่
2: า
0: ก็โดนคนอื่นว่าไม่พ
2: อ
0: บิดเบือนความจริงอยู
2: ่
0: ก็ในเรื่องผลเสียทางใจนอกเราแล้วเรื่องความมั่นใจแล้วเนี่ยเรื่องทางใจเนี่ยมีผลไปถึงเรื่องระดับความคิดเลยทีเดียวเมื่อไหร่ความมั่นใจไม่มีความมั่นใจหรือท้อแท้ใจแล้วความทางลบเลยครับใช่เมื่อเราไม่มีกำลังใจในการทำสิ่งใหม่ๆเราก็จะเริ่มคิดลบกับตนเอง
1: ครับ
2: ลำบากเลยนะคนตรงปั่นอ่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ถูกกระทำรู้สึกอ่อนแอด้อยค่าไม่มีกำลังใจเขาก็จะมาครอบงำว่าเขาจะไปในทางผิดคนที่ทำแบบนี้อาจจะเพราะว่าต้องการผลประโยชน์จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยอาจจะมีข้อดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาอยู่ในสังคมหรือความต้องการบางอย่างทีเนี้ยการมองเงินกราบในสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างมีผลกระทบในมุมไหนบ้างเพราะฉะนั้นการประเมินตนเองการมองภาพรวมในสังค
2: ม
0: หรือการมุ่งเพื่อพัฒนาตนเองเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าการทำใช่ไหมครับการปั่นผู้อื่นอาจจะได้ความสนุกความ
1: สะใจ
0: ใช่ครับหรือว่าเอาไปครอบงำคนอื่นแต่สุดขัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: เขาก็จะมองเราเห็นอยู่ดีว่าเราเป็นคนปั่นใช่ตราบใดที่ไม่มีคนคอยตามในข้อมูลนั้นๆเขาก็จะเห็นต้นตอเลยครับ
2: จริงงั้นก็อย่าไปปั่นเลยที่สุด
0: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถูกปั่นไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนคนที่ปั่นได้สมมติถ้าเป็นสังคมแคบเช่นครอบครัวที่ตัวเอง
0: ใช่การมีมุมมองที่เป็น positive psychology มีความหวังเพื่อที่เราจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราดีขึ้นเป็นการ
1: อ
0: ีกอัน
2: ฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันแล้วก
0: ็
2: positive ไว
0: ้ถ้าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตให้มันลื่นไหลไปเรื่อยๆนั่นแหละครับทางใดทางหนึ่งเราถูกปั่นหัวถ้าเรา

0: ีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีเราก็จะมองมันเป็นเรื่องเล็กไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นเข้ามาปั่นเราวางโซเชียลลงพักหนึ่งต้นไม้เลี้ยงสัตว
1: ์มาฟังรายการเราฟังนักจิตวิทยาดีกว่า
2: ใช่ครับผมมาชมกัลยาณมิตรดีๆอย่างเราเนาะ
1: ใช่ครับฝากนิดนึงค่ะว่าสำหรับคนที่แบบกำลังถูกปั่นอยู่ว่าเราจะต้องตั้งรับยังไง
0: ค่ะก็ในส่วนของผู้ที่คิดว่าหลักในการประเมินตนเอง
1: ค่ะ
0: ก็จะช่วยเรากำลังถูกปั่นอยู่หรือเปล่านะเราต้องประเมินความรู้สึกตนเองไม่ว่าสถานการณ์ไหนหรือเราเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายประเมินตนเองเป็นสิ่งสำคัญนะตอบมาก็คือการมีความคิดเชิงบวกการกระทำเชิงบวกก็จะส่งผลไปถึงคนรอบข้างได้ด้วยและสุดท้ายนะครับการหาเพื่อนการมีเป็นกัลยาณมิตรกับตนเองเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเนี่ยก็จะช่วยให้เราข้ามผ่านประสบปัญหาทุกอย่างได
1: ้
0: ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อาจจะประสบปัญหาถูกปั่นหรือเหตุการณ์อื่นๆนะครับก
2: ็
0: จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ
1: คุณผู้ชมที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเรากำลังถูกปั่นแน่ๆเลยหรือว่าแบบเอ๊ใช่หรือเปล่านะสงสัยก็ลองทำแบบประเมินดูนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะตั้งรับเนี่ยเราก็ต้องมีสติก่อนนะคะแล้วก็คิดโพซิทีฟอย่างที่อาจารย์ป่านบอกนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ป่านมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ป่านครับ
3: ไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกปั่นหัวเป็นเรื่องยากเพราะคนที่เข้ามาปั่นหัวเรานั้นมักจะมาในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันออกไปตามความสัมพันธ์โซนสุขภาพดีจึงอยากจะขอนำเสนอ7ประโยคที่มักถูกใช้ในการปั่นหัวเพื่อเป็นจุดสังเกตให้กับคุณผู้ชมนำไปประโยคที่1เธอกำลังพูดอะไรอยู่เมื่อไรก็ตามที่เพื่อให้ทำให้เราพยายามตั้งคำถามกับความทรงจำหรือการกระทำของตัวเองให้คิดว่านั่นคือสัญญาณเตือนว่าเขากำลังโกหกเกี่ยวกับเหตุประโยคที่2ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะประโยคนี้เป็นอีกประโยคหนึ่งที่คนปั่นหัวพยายามทำให้เราตั้งข้อสงสัยกับความทรงจำเราอาจจะเริ่มคล้อยตามแล้วคิดว่าเราอาจจะคิดผิดหรือจำผิดประโยคที่3อย่าอ่อนไหวเกินไปนะอย่าเก็บเอาไปคิดมากคำว่าอ่อนไหวถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวกเพราะคนที่สภาพแวดล้อมโดยรวมได้อีกทั้งยังเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจและใจดีกับผู้อื่นด้วยแต่มักจะบอกเป็นคำเชิงลบโดยการบอกว่าเราเป็นคนอ่อนไหวเกินไปประโยคที่4เธอจำผิดแล้วไม่อีกหนึ่งประโยคปฏิเสธที่พยายามจะทำให้เราตั้งคำถามประโยคที่5ทุกคนคิดว่าเธอบ้าไปแล้วคือพยายามทำให้เราคิดว่าทุกคนนั้นเห็นด้วยกับแยกจากคนอื่นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวและตั้งคำเราอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอกว่าแล้วและนั่นคือสิ่งที่6ขอโทษแล้วกันที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นหลายคนอาจจะเคยเจอครับหากเราพยายามบอกว่าเรารู้สึกไม่ชอบหรือไม่สบายใจกับคำพูดหรือการกระทำของเขาแต่เขาตอบคำนี้กลับมาแสดงประโยคที่7ฉันก็แค่พูดเล่นไปเรื่อยเองประโยคนี้เป็นการบอกว่าเราอ่อนไหวไปและเขาไม่ได้ทำอะไรเราไม่สามารถเล่นอะไรได้ด้วยเลยหลังจะสามารถทำให้เราเริ่มตั้งคำถามถึงความน่าด้วยสงสัยว่ามีเหตุผลและน่าเชื่อถือกว่าจะตรงกันข้ามดังนั้นการรู้เท่าทันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ในเกมของคนที่ไม่หวังดีโดยไม่รู้ตัว
4: ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับและนำความรู้นี้นะครับไปใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายภายแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.or โทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
4: ส่วนวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสด